0: ตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางฐานรากเสร็จแล้วคืบหน้าไปกว่าร้อยละ23ส่วนงานโครงสร้างเสร็จแล้วร้อยละ50อยู่ระหว่างการทำพื้นพระเมรุมาตรงานขยายแบบทุกอาคารคืบหน้ากว่าร้อยละ30งานสถาปัตยกรรมคืบหน้าร้อยละ10งานโครงสร้างพระที่นั่งทรงธรรมแล้วเสร็จร้อยละ60และได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อกระดาษทองย่นเพื่อตกแต่งฐานพระเมรุมาตรจากประเทศจีนแล้วเช่นเดียวกันกับการจัดสร้างงานศิลปกรรมและจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรที่อยู่ระหว่างดำเนินงานเมื่อการขยายแบบเท่าขนาดจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวันนี้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และกระบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังพร้อมแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมคณะประนอมฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาว่าได้มอบหมายให้นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยภายใต้กลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอร์สพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนรายละเอียดของกระบวนการภายใต้อันคอร์สเป็นหน้าที่ของนายศิหศักดิ์ในการชี้แจงเนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยืนยันว่าไม่กังวลต่อกรณีที่กัมพูชาอาจพยายามสร้างความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศเพราะไทยมั่นใจว่าการดำเนินการที่ผ่านมาไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อทุกฝ่าย
3: เขายอมรับว่าเขาจะใช้แนวทางอันคอสก็จบแล้วต่างคนต่างเป็นภาคีอันคอสเราก็ใช้กระบวนการอันคอสในการเดินเรื่องต่อไปแต่ในขณะที่มีเรื่องอันคอสมีเรื่องความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้อยู่ต้องย้ำก่อนนะว่าการที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่คุยอะไรเขาเพราะว่า MOU 44กรอบมันไปไหนไม่ได้เลย25ปีไม่ได้เดินไปไหนเลยรัฐบาลชุดนี้ก็เห็นว่าอะไรก็ตามที่มันดำเนินมา25ปีแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยก็ต้องเปลี่ยนกรอบเป็นรูปแบบนี่คือเหตุที่ยกเลิก MOU 44
2: ขณะที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวบรรยายสรุปต่อคณะทูตเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการอันคอร์สว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการทางนี้ฝ่ายกัมพูชาได้ประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่าน มาสำหรับเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ฝ่ายไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาค

0: ทีระหว่างทั้งสองประเทศจึงมีความจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคอร์สโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU ไม่ได้เป็นการปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
1: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาพบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณหลายทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้มีการกำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยยืนยันว่าจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดมาชโยรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกันขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดรองรับช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
4: ผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมันไม่ใช่การค้าว่าจะต้องฝ่ายนึงเสียแล้วฝ่ายนึงต้องได้มันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
3: ด้านนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกสินค้ากุ้งของไทยไปยังมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งหาตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประกอบด้วย13มาตรการเป้าหมายดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันอาทิจัดหาแหล่งนำเข้าทดแทนโดยเฉพาะตลาดสำคัญเช่นจีนสหรัฐญี่ปุ่นและหาตลาดใหม่ในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะเมียนมาและสิงคโปร์เปิดจุดรับซื้อกุ้งโดยตรงในแหล่งผลิตในพื้นที่เป้าหมายเช่นสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีฉะเชิงเทราเป็นต้นนอกจากนี้จะนำผู้ประกอบการผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมออกร้านและกิจกรรม Business Matching ในงานมหกรรมค้าชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตที่ถูกกระทบไปจำหน่ายทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนพศรแก้วคำรายงาน
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือร่วมกับแพลตฟอร์มเมตายกระดับมาตรการสกัดกั้นเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวง นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับบริษัทเมตาผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook เพื่อแก้ปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำความผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดียังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในบริษัทโฆษณาที่เชิญชวนลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการทำเป็นเครือข่ายโดยจะส่งมอบข้อมูลให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมายเพื่อลดระยะเวลาขั้นตอนการปิดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงซึ่งจะครอบคลุมไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆทั้งหมดเพื่อสร้างความปลอดภัยในโลกออนไลน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
2: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ณกรมการข้าวแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทย Plusสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชลีลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN เมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนพร้อมย้ำว่าอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ประธานาธิบดีอาอูนยังกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเจรจาทางการทูตซึ่งถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนและประชาชนส่วนใหญ่ในเลบานอนเบื่อกับสงครามแล้วทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเริ่มปะทุขึ้นเพื่อตอบโต้กรณีที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านรวมถึงยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศที่บรรลุเมื่อวันที่ขออภัยครับที่บรรลุเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมา
2: กระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG จากอิหร่านไปยังภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกโดยใช้วิธีการปลอมแปลงแหล่งที่มาของสินค้าว่ามาจากโอมานรวมถึงยังใช้บริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีนบังหน้าควบคู่ไปกับการใช้กองเรือเงาในการดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งการลักลอบเคลื่อนย้าย LPG ดังกล่าวมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อขัดขวางขีดความสามารถในการสร้างรายได้ที่จะนำไปใช้สำหรับการพัฒนาอาวุธและสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลาง
5: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเป็นการประกาศแผนงบประมาณมูลค่า518ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาในการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาโดยแผนการดังกล่าวจะมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การประสานงานในภาวะฉุกเฉินการเฝ้าระวังการตรวจหาโรคการป้องกันการติดเชื้อการดูแลรักษาพยาบาลทางคลินิกตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งนี้นับตั้งแต่มีการประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา DR คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอย่างน้อย381รายในจำนวนนี้เสียชีวิต64รายส่วนยูกันดามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน19รายและเสียชีวิต2ราย
2: ในอันดีซากูนีรักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังร่างระเบียบข้อบังคับมาตรฐานของการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องใช้รูปแบบเรียบง่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอย่างไรก็ตามจะยังคงอนุญาตให้มีการใช้ชื่อสินค้าและรูปแบบอักษรตามที่กฎหมายกำหนดนายซากุนี่กล่าวเพิ่มเติมว่าบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่เป็นเยาวชนมาเป็นเวลานานซึ่งการศึกษาในหลายประเทศอาทิออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสสิงคโปร์และไทยยังแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่ายสามารถลดความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ลงและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคำเตือนด้านสุขภาพรวมถึงช่วยป้องกันแม่เยาวชนเริ่มทดลองสูบบุหรี่ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ในปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนที่ปทุมธานีสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ93ของโลกพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าเกมนี้เสมอกันไป2ประตูต่อ2โดยโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดต่อไปของทัพช้างศึกจะบุกไปเยือนทีมชาติจีนที่สนามจีนหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นาทีแบดมินตันโวทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพนิจพลเทียรรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกตบเอาชนะอเล็กลาดิเยมืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เกม21-18 7-21 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวพัปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกแพ้กับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้19-21และ11-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้ให้กับคู่ของมาเชสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราโบรเอคู่มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม15-21 21-14 และ18-21จุดเส้นทางมาที่รอบก่อนรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTATATF Asian 14สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขใช้การเล่นที่หลากหลายโหดเอาชนะเจียนนี่พ่านจากฮ่องกง7-5และ6-3คว้าแชมป์ได้สำเร็จได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนาชัยมือวางอันดับ1ของรายการแพ้ให้แก่โจชัวชุยจากฮ่องกงมือวางอันดับ2ของรายการ6-7ไทเบรก3-7และ3-6ส่งผลให้ลีโอได้รองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย133คะแนนก การแข่งขันพาราเทควันโดรายการใหญ่โรม่าเวิลด์พาราเทควันโดกลางปีที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนักเทควันโดคนพิการไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญเงินได้จากขวัญสุดาพวงกิจจาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมและเหรียญทองแดงได้จากอวิภาพัวพันธ์จอมเตะสาวดาวรุ่งไทยในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน65กิโลกรัมผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน AFF Trophy ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันเจองานไม่หนักอยู่กลุ่ม A ร่วมกับราชบุรี FC อูชิงซิตี้ FC จากมาเลเซียแชมเปี้ยนส์โรเวอร์จากสิงคโปร์บอร์เนียว FC จากอินโดนีเซียทีมชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟและทีมแชมป์ลีกครับจากเวียดนามส่วนการท่าเรือ FC ต้องเจองานหนักเมื่ออยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับยะโฮดารูทักซิมรองแชมป์เก่าจากมาเลเซียไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์กงอันฮานอยจากเวียดนามเปอร์ซิปปันดุงจากอินโดนีเซียและทีมรองชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เมตรและเวลา 7:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50เซนติเมตรและเวลา 17:14 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.1นา
11: ทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เพื่อมุ่งลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะไปที่ด้านการเดินทางซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการคมนาคมขนส่งมุ่งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ให้มีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบขนส่งของประเทศให้ก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายน2569ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่สองคำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้วยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลินมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่2ชายฝั่งอ่าวไทยเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยกตัวเนื่องจากมีการยกตัวของเปลือกโลกจึงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่เคยเป็นทะเลยกตัวขึ้นมาเหนือระดับน้ำทะเลในปัจจุบันบริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดชลบุรีซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเมื่อถูกยกตัวขึ้นมาจึงทำให้ชายหาดชันมากขณะที่แนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสจะเป็นชายหาดที่ราบมีความชันน้อยชายหาดเรียบตรงและกว้างไม่เว้าแหว่งมากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายปูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถึงการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอารัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ SME เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการบรรเทาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่บริษัทไปรษณีย์ไทยและ Thailand Postmart สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นติดตามรับฟังแนวทางการดำเนินงานนี้ได้จากนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
13: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
13: ค่ะ ถามถึงการคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ค่ะก็โครงการนี้ก็เป็นความคาดหวังหนึ่งในการที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการ SME ตรงนี้มีความคาดหวังอย่างไรบ้างคะท่าน
14: คาดหวังระยะสั้นเนี่ยเราก็อยากให้ SME นะครับที่เราคัดเลือกมาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับในช่วงเวลาที่ก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับและเราก็จะมีผลกระทบจากทางด้านตะวันออกกลางวันนี้ก็เป็นภารกิจเร่งด่วนเรื่องหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ที่เราจะสนับสนุนให้ SME มีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยที่เราเน้นการค้าผ่านออนไลน์อันนี้คือระยะสั้นนะครับส่วนระยะยาวเนี่ยเราอยากให้ทาง SME กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับหลังจากที่โครงการที่เราไปสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเมื่อผู้บริโภคได้รู้ถึงสินค้าของกลุ่ม SME กลุ่มนี้เราก็คาดหวังที่จะเกิดการซื้อซ้ำนะครับสร้างรายได้แบบยั่งยืนครับ
13: ในส่วนของการดำเนินโครงการเราวางแนวทางการช่วยเหลือ SME ในด้านใดบ้างคะ
14: ก็เมื่อเราคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับในลักษณะที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเองนะครับไม่ได้เป็นการซื้อมาขายไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการป้องกันไม่ใช่เป็นกลุ่มที่นำสินค้าจากต่างประเทศแล้วคุณภาพมาตรฐานไม่ได้เนี่ยเข้ามาขายในโครงการนะครับส่วนการช่วยเหลือเนี่ยมีทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งเนี่ยการเข้ามาในแพลตฟอร์มซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart นะครับของไปรษณีย์ไทยกับแพลตฟอร์ม Next Gen นะครับของ iNet อันนี้ทั้งสองแพลตฟอร์มก็กรุณาไม่เก็บค่า GP หรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่แพลตฟอร์มทั่วไปเขาเก็บกับผู้ประกอบการอันนี้ก็จะยกเว้นนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่เรามีคูปองส่วนลดนะครับให้กับทางผู้บริโภคนะครับที่เข้ามาซื้อก็ทุกร้านค้าเนี่ยเราจะมีคูปองส่วนลดให้ร้านละ250ใบนะครับเป็นโค้ดส่วนลดก็ใบละ100บาทเมื่อผู้บริโภคนะครับซื้อสินค้าตั้งแต่200บาทขึ้นไปก็จะมีโค้ดส่วนลดให้100บาทอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของส่วนลดนะครับอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องค่าขนส่งซึ่งอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางไปรษณีย์ไทยที่กรณีมีการสั่งซื้อนะครับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อก็จะไม่เสียค่าขนส่งนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยจ่ายให้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ขาดไปรษณีย์ไทยก็ช่วยรับดำเนินการให้นะครับอันนี้ก็เป็น3เรื่องที่จะทำให้การขายนะครับบนแพลตฟอร์มทั้งสองแพลตฟอร์มเนี่ยมีปริมาณการขายที่มากขึ้นนะครับ
13: ในส่วนของการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เราวางเป้าหมายเอาไว้ 2,000 รายเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอย่างไรบ้างอะคะท่าน
14: ก็เป็นกลุ่มที่มีทั้งสินค้าเป็นอาหารการกินนะครับสินค้าอุปโภคและก็สินค้าที่ใช้กันในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือสินค้าบริโภคทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ทางหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์เนี่ยให้การส่งเสริมนะครับแล้วก็พัฒนามานะไม่ว่าจะเป็นสินค้า TI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับสินค้าเกษตรนวัตกรรมของทางกรมการค้าต่างประเทศนะครับแล้วก็สินค้าออร์แกนิกของกรมการค้าภายในรวมถึงทางผู้ประกอบการที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องก็แล้วก็ยังมีกลุ่ม SME ที่สมัครเข้ามาโดยตรงนะครับอันนี้เราก็มาคัดเลือกเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็เป็นสินค้าจาก SME จริงๆจากชุมชนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดรับสมัครและคัดเลือกเข้ามานะครับ
13: ตรงนี้เราจะต้องมีการลงพื้นที่เข้าไปในชุมชนหรือว่าในวิสาหกิจต่างๆด้วยไหมคะท่านคะ
14: ปกติแล้วเนี่ยทางกรมต่างๆแล้วก็ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยก็ได้ลงไปพูดคุยนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมาตลอดอยู่แล้วนะครับก็จะนำมาเข้าร่วมโครงการ
15: นะฮะตามที่เรียนนะครับเพราะว่าโครงการเราเริ่มในวันพฤหัสที่4ที่ผ่านมาโดยท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านปุปปจีก็ได้มาคิกออฟเปิดโครงการแล้วก็แจกโค้ดส่วนลดนะฮะมันก็จะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มที่เราคัดเลือกมาแล้วนะครับประมาณกว่า 2,000 รายเนี่ยตอนนี้โครงการก็รับกำลังดำเนินการมาอยู่ได้ 2-3 วันแล้วครับ
13: อ๋อค่ะตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผู้ประกอบการตอนนี
15: ้โอ้ดีมากครับเพราะว่าจากโปรโมชั่นที่เราให้ในส่วนของทั้งส่วนลดและก็ค่าขนส่งฟรีเนี่ยนะครับก็มีความสุขทั้งผู้ขายนะครับแล้วก็ผู้ซื้อที่ได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงแล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะฮะส่วนผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยทุกวันนี้มีเสียงบ่นเรื่องค่า GP นะครับโครงการนี้ก็จะไม่มีการเก็บค่า GP ใดๆนะครับก็ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับ
13: การดำเนินโครงการก็อยู่ในช่วงที่ควบคู่กับโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยตรงนี้จะมีส่วนในการช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนเข้ามาช่วยด้วยไหมคะท่าน
15: ก็ในส่วนของ60/40นะครับที่รัฐบาลไปช่วยจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน60นะครับแล้วก็มีการจ่ายเอง40ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นร้านที่สมัครเข้าร่วมแล้วก็เป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดนะครับอันนี้ก็จะทำให้เงินในกระเป๋าต้องเรียนว่ามีมากขึ้นนะครับเหลือเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ได้ขายสินค้าได้มากขึ้นนะครับ
13: ค่ะนอกจากจะช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วคาดว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการไงบ้างคะมากน้อยเพียงใด
15: ก็จริงๆระยะยาวเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับความคาดหวังอันนี้ก็ต้องคุยแบบตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลเองหรือกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยสิ่งที่อยากทำก็คือทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยมีความมั่นคงนะครับมีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนเพราะวันหนึ่งที่เราถอยออกมาเนี่ยนะครับจากการที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็คือการยืนอยู่ของ SME ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำในโครงการนี้วัตถุประสงค์หลักๆนะครับเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยก็คือการสร้างการรับรู้ SME ในโลกออนไลน์ที่เขาจะต้องอยู่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขามีสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วเนี่ยแต่พี่น้องประชาชนผู้บริโภคเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือไม่รู้จักวันนี้เราก็มาทำให้สินค้าเหล่านี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับโดยความคาดหวังก็คือเมื่อเขาสิ้นสุดโครงการเนี่ยอันนี้เขาก็จะไปต่อด้วยเขาเองนะครับอย่างยั่งยืนสร้างความมั่นคงให้กับ SME ที่เข้าร่วมโครงการครับ
13: นอกจากจะช่วยพยุงแล้วยังช่วยวางรากฐานให้กับผู้ประกอบการด้วยในอนาคต
15: สุด
13: ท้ายค่ะอยากให้ท่านย้ำถึงการเข้าร่วมโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศนะคะท่าน
15: ก็วันนี้ในส่วนของ SME เท่าที่เราทำงานมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเรื่องการพัฒนาทักษะต่างๆนะครับไม่ว่าเรื่องการบริหารจัดการการสร้างแบรนด์การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับหรือการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งนะครับหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยรวมไปถึงการที่ต้องการเงินทุนนะครับและก็เรื่องสุดท้ายที่เรื่องสำคัญก็คือเรื่องการตลาดนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเรามีการเสริมทักษะโดยวิธีการใช้ e-learning นะครับซึ่งผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาหาความรู้ได้ในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามแต่ละหัวข้อวิชาที่เราได้นำเสนอนะครับซึ่งเป็นวิชาที่มีความทันสมัยกับในยุคปัจจุบันนะครับก็อยากจะเรียนเชิญครับ
13: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ไทยของเรานะคะขอบพระคุณท่านมากค่ะ
15: ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: ท่านผู้ฟังคะสัปดาห์แรกของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนออกมาจับจ่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคกันอย่างคึกคักโดยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการเข้าร่วมโครงการช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
18: ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนรัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้จ่ายในราคาที่ถูกลงขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นมาตรการที่รัฐร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าโครงการนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนทำให้เงินหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้นและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้าชุมชนร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยต่างได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างชัดเจนมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและมียอดขายที่ดีขึ้นโดยนางสาววิภาดาชุมขุนพนักงานเคาน์เตอร์ร้านณรงค์เครื่องครัวกล่าวว่าหลังมีโครงการนี้ลูกค้าเข้ามาร้านมากขึ้นมีลูกค้าหลากหลายกลุ่มทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
19: ตั้งแต่มีโครงการนะคะก็คือลูกค้าก็เข้ามาที่ร้านบ่อยขึ้นแล้วก็มีหลากหลายกลุ่มอะค่ะเข้ามาใช้บริการที่ร้านของเราอะค่ะคิดว่าโครงการนี้ก็คือถ้าทำแล้วก็คือดีใช่ค่ะได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายกลุ่มได้เข้ามาใช้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นรายได้แล้วก็เข้ามาเยอะขึ้นจ้ะ
18: ขณะที่ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงโดยประชาชนรายหนึ่งที่มาซื้อสินค้าที่ร้าน LS Store อำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการจับจ่ายใช้สอยบรรยากาศคึกคัก
20: ก็เป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนก็โดยภาพรวมนะคะดีค่ะเขาให้เรา60เรา40อย่างเงี้ยมันก็คือหลักการก็คือช่วยเพราะว่ามันช่วยได้จริงประชาชนทั่วไปอ่ะก็รู้สึกจะพอใจนะแล้วมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ใช่ไหมร้านค้าเนี่ยคึกคักใช่ไหมสินค้าอะไรตรงนี้ก็ซื้อง่ายขายคล่องดีไม่ว่าจะเป็นร้านโชว์หวยหรือว่าร้านอาหารอะไรเงี้ยมันก็ทำให้บรรยากาศคึกคัก
18: โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายน2519มีสินค้าที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ได้แก่อาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่เพียงช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเปิดโครงการกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสินค้า GI ของจังหวัดรับฟังจากรายงานค่ะ
21: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวกินทุเรียนสาลิกาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวม34สวนโดยนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาร่วมกับหน่วยงานต่างๆด้านการท่องเที่ยวอาทิผู้ประกอบการโรงแรมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาตลอดเดือนมิถุนายน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดพังงาจะได้รับคูปองแทนเงินสดหรือแคชคูปอง1ห้องต่อ1ใบต่อคืนเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นส่วนลดในการซื้อทุเรียนจากสวนทุเรียนทั้งหมด34สวนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงารวบรวมไว้ให้โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบเส้นทางและพิกัดของสวนทุเรียนสาลิกาได้ที่เพจททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office
0: ครับในเดือนมิถุนายนครับทางททสำนักงานพังงาได้ร่วมกับทางผู้ประกอบการโรงแรมของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาตลอดเดือนมิถุนายนนะครับทันทีที่ท่านเข้าพักครับจะได้รับในเรื่องของตัวแคชคูปอง1ห้อง1ใบนะครับต่อคืนครับก็ไปใช้จ่ายในส่วนทั้งหมด34ส่วนที่ทางททสำนักงานพังงาเราได้รวบรวมมาไว้ครับ
21: ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจชิมทุเรียนสาลิกาซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหรือสายพันธุ์อื่นๆสามารถร่วมแคมเปญนี้ได้ซึ่งนอกจากจะได้กินผลไม้ที่อร่อยแล้วยังได้พบกับเจ้าของสวนผลไม้ซึ่งถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
0: ก็อยากจะเชิญชวนนักเที่ยวทุกท่านนะครับที่โดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการชิมทุเรียนพันธุ์สายพันธุ์พื้นเมืองนะครับหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆครับก็สามารถที่จะกระจายเดินทางไปตามสวนต่างๆถึง34สวนอยากจะเชิญชวนให้ไปทานทุเรียนถึงสวนนะครับใต้ต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าของสวนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยททสำนักพังงาเราคาดว่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีในการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้ครับ
21: ด้านนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแคมเปญดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรและท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน
1: ประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับทั้งประเทศไทยและต่างประเทศได้รับทราบรับรู้นะครับว่าขอเชิญชวนนะครับมาทานทุเรียนสาลิกามาพักพังงานะครับแล้วท่านจะได้รับความประทับใจกลับไปกับความมีน้ำใจนะครับความน่ารักของคนพังงานะครับที่เรามีการบริการที่มีคุณภาพนะครับที่จะให้ท่านได้ประทับใจกลับไปนะครับตลอดไม่ลืมครับ
21: สำหรับฤดูกาลผลผลิตทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาจะให้ผลผลิตอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีพื้นที่ปลูกผลไม้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระปงและอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
2: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยสโมสรพลังการ FC เตรียมสร้างทีมหลังตกชั้นจากไทยลีกโดยการดึงพาร์คฮังซอเข้ามาวางรากฐานทั้งระบบเยาวชนทีมชุดใหญ่และการพัฒนาโค้ชท่ามกลางความหวังในการสร้างสโมสรให้เติบโตอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
22: ในฤดูกาล2025ถึง2026สโมสรพลังการ FCน้องใหม่แห่งศึกไทยลีกได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลไทยด้วยการเสริมทัพนักเตะต่างชาติดีกรีสูงเข้าสู่ทีมหนึ่งในนั้นคือแอนดรอสทาวเซนอดีตแนวรุกทีมชาติอังกฤษที่เคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรชั้นนำในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์เอฟเวอร์ตันและคริสตันพาเลซโดยสโมสรตั้งเป้าหมายด้วยการจบฤดูกาลด้วยการติดอันดับท็อป3ในตารางคะแนนอย่างไรก็ตามสมรภูมิไทยลีกไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมน้องใหม่แม้จะมีผู้เล่นชื่อดังเข้ามาเสริมทัพแต่สุดท้ายพลังการ FC กลับจบฤดูกาลด้วยอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนและต้องตกชั้นกลับสู่ลีกรองอีกครั้งท่ามกลางปัญหาเรื่องรากฐานและโครงสร้างทีมที่ยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอสำหรับการแข่งขันในระดับสูงโดยในฤดูกาล2026ถึง2027พลังการ FCพร้อมสร้างทีมและวางรากฐานของทีมให้แข็งแกร่งขึ้นโดยการดึงพาร์คฮังซออดีตกุนซือทีมชาติเวียดนามชาวเกาหลีใต้เข้ามาเป็นนายใหญ่ของทีมเพื่อวางรากฐานของทีมในทุกด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าทีมรู้จุดอ่อนและข้อผิดพลาดและได้เรียนรู้หลายๆอย่างซึ่งรากฐานของทีมยังไม่แข็งแกร่งพอการดึงพาร์คฮังซอเข้ามาเป็นกุนซือของทีมในฤดูกาลหน้าเพื่อช่วยวางรากฐานของทีมทั้งระบบเยาวชนทีมชุดใหญ่ให้แข็งแรงเพื่อให้มั่นคงและยั่งยืน เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียน
3: แต่ว่าวันนี้เรากำลังรีเซ็ตระบบกันว่าเราจะวางให้มันแข็งแรงกว่าเดิมที่ผ่านมาแต่ว่าการหล่นลงมาก็คงไม่ใช่เป็นการไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดหรอกเพราะว่าเรามองเห็นข้อบกพร่องอะไรของเราเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ข้อบกพร่องนั้นก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกแน่ก็ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้ก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได
22: ้นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการวางรากฐานระบบเยาวชนแล้วพาร์คฮังซอยังจะช่วยวางระบบโค้ชด้วยโดยการดึงโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะมาอยู่ในทีมงานสตาฟโค้ชเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านฟุตบอลเพื่อต่อยอดทีมต่อไปในอนาคตหลังจากที่พาร์ควางมือจากพลังงาน FC ไปแล้ว
3: สิ่งที่มันดีอีกอย่างนึงเขาวางระบบโค้ชไว้ให้ผมด้วยเขาต้องการโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะแล้วก็เพื่อจะมาเรียนรู้สิ่งที่เขาจะถ่ายทอดเอาไว้ให้คนกาญจนบุรีเพราะฉะนั้นก็ต้องการผู้ช่วยโค้ชที่เป็นเอไลเซนแล้วก็อายุไม่เยอะเพื่อจะมาเพื่อได้ทำทีมต่อจากเขาเป็นสิ่งที่มันได้รับการถ่ายทอดมามันก็จะทำให้โครงสร้างของระบบสตาฟอะไรมันก็แข็งแรงขึ้นด้วยเขาก็เลยรีเควสผู้ช่วยโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะแล้วก็พอจะมีอนาคต
22: จากบทเรียนอันเจ็บปวดในฤดูกาลแรกบนเวทีไทยลีกพลังการ FCได้พิสูจน์ได้เห็นว่าชื่อชั้นของนักเตะเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับความสำเร็จในระยะยาวหากปราศจากรากฐานที่แข็งแกร่งและระบบการทำงานที่ยั่งยืนการเข้ามาของพาร์คฮังซอจึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตัวกุนซือแต่คือจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานใหม่ให้กับสโมสรตั้งแต่ระดับเยาวชนทีมชุดใหญ่ไปจนถึงการพัฒนาบุคลากรด้านฟุตบอลแม้เส้นทางกลับสู่ลีกสูงสุดจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากการวางรากฐานครั้งนี้เดินหน้าได้ตามเป้าหมายพลังการ FC อาจไม่ได้กำลังสร้างแค่ทีมฟุตบอลสำหรับวันนี้แต่กำลังสร้างอนาคตของสโมสรให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
23: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
24: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
25: หรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลยเพราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ่วผ่านพระโอวาทประทานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสาข้าวตราฉัตรวันพฤหัสบดีที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับทุกเช้าวันเสาร์ท่านโฆษกการดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลจะมาเคลียร์ประเด็นและไขข้อข้องใจในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนโดยมีผมสุรพงษ์

0: าพมาให้ชมว่าเออชาวบ้านมีรอยยิ้มยังไงท่านก็มีความสุขด้วยก็ต้องถามท่านผู้ฟังละค่ะว่าใช้จ่ายกับโครงการ60/40ของเราเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าต้องพูดไปถึงในส่วนของร้านค้านิดนึงนะคะที่เราบอกว่าคนที่อยู่ในโครงการ60/40นี้เนี่ยยังมีโปรแกรมแอปที่เรียกว่านกกระซิบอะค่ะอยากจะให้เข้าไปดูข้อมูลตรงนั้นเพราะว่ามีคนส่งข้อมูลมาให้ทีมโฆษกของเราดูนะคะว่าแอปนี้มันเป็นประโยชน์จริงๆจากร้านค้าเล็กๆที่แค่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยไม่ได้เอามาวิเคราะห์ว่ารายรับลูกค้าเข้ามาช่วงไหนเยอะสินค้าควรจะไปซื้อราคาที่ซื้อจากแหล่งปัจจุบันเนี่ยมันเทียบกับราคากลางว่าเป็นยังไงมันมีข้อมูลหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจมากๆซึ่งคนขายของตัวเล็กๆนี่ไม่เคยได้คิดถึงอะค่ะแต่วันนี้พอมันมีแอปนกกระซิบเข้ามาเนี่ยทำให้ทุกคนที่คิดว่าชีวิตฉันมีแต่ค้าขายบวกลบแค่นี้มันทำให้มีมุมมองทางธุรกิจขึ้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนพวกพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในโครงการนี้ไปใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์จากแอปพลิเคชันนกกระซิบในถุงเงินนะคะ
1: ครับก็เป็นประโยชน์นะครับกับผู้ประกอบการแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Delivery ต่างๆนะครับอดใจอีกนิดนึงนะครับวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับก็จะใช้บริการนี้ได้แล้วนะครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ท่านนายกได้เห็นได้รับฟังจากผู้ประกอบการและประชาชนจากการลงพื้นที่นะครับก็จะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อให้ตรงใจกับความต้องการของพี่น้องประชาชนผู้ใช้สิทธิ์กันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทักกระแสการจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักก็คงจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแต่อีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องพูดถึงก็คืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับท่านโฆษกที่รัฐบาลก็ไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกันก็คือพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้พยายามปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์คนที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจริงๆก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือแต่ก็อาจจะยังมีคนที่สงสัยหรืออาจจะกังวลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ๆก็คงต้องขอให้ท่านโฆษกช่วยเคลียร์ให้ชัดเลยครับ
0: ก็ในการที่จะเคลียร์ให้ชัดนะคะก็ต้องขอย้ำถึงวัตถุประสงค์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าเราต้องการมุ่งไปที่ดูแลคนที่ลำบากที่สุดก่อนจริงๆแล้วแน่นอนคนก็ถามว่าคนลำบากมีอยู่เยอะแยะมากแต่ถ้าพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะงบประมาณของประเทศมันมีจำกัดเราคงไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนทุกคนที่ลำบากได้ดังนั้นการดำเนินการใดๆของรัฐบาลก็ต้องมุ่งเป้าแล้ววันนี้สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือต้องมุ่งไปยังคนจนมากลำบากที่สุดและไม่มีใครดูแลด้วยอันนี้ต้องเข้าไปอบอุ้มที่ผ่านมายังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาไม่มีใครดูแลจริงๆแต่มันยังตกหล่นอยู่ดังนั้นการที่เราจะมาเริ่มกระบวนการเรียกว่าอบคนที่เขาหล่นไปเนี่ยเข้ามาสู่ระบบมันเป็นเรื่องจำเป็นนะคะในขณะเดียวกันมันก็ยังมีข้อมูลที่เราพบว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายแต่ว่าดูแลตัวเองได้แล้วก็บางคนยังบอกว่าเอ๊ะเห็นนั่งรถมีทองใสอะไรแบบนี้นะคะหรือมีอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่าทำไมได้สิทธิ์แต่คนที่ลำบากกว่านั้นหลายสิบเท่าตกหล่นไปเพราะฉะนั้นมันก็จึงต้องมีกระบวนการที่จะยืนยันสิทธิ์อะไรแบบนี้เข้ามาทีนี้เกณฑ์มันก็มีในรายละเอียดมากขึ้นนะคะแต่ที่อยากจะเคลียร์ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการลดหย่อนภาษี
1: พูดถึงเยอะเลยคร
0: ับ ใช่ใช่นะคะก็ต้องขออธิบายอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะแล้วคุณลูกเนี่ยทำงานแล้วก็ไปยื่นขอลดหย่อนภาษีอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าในครั้งหน้าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าในหลักการผู้ที่สามารถมีเงินไปลดหย่อนภาษีก็ถือว่าเป็นคนที่มีรายได้ที่มั่นคงนะคะและถ้าเลือกที่จะลดหย่อนภาษีจากการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็กรอบวงเงินเนี่ยมันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้รายละมากถึง 30,000 บาทต่อปีมันก็มากกว่าที่จะได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเกณฑ์อันใหม่นี้ขึ้นมาแต่เราก็เข้าใจอะค่ะว่าบางกรณีที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปขอลดหย่อนภาษีแต่เอาเขาจริงไม่ดูแลพ่อแม
1: ่
0: อันนี้เนี่ยก็เปิดช่องให้ทำการอุทธรณ์ได้นะคะซึ่งช่องทางในการอุทธรณ์ก็คืออาจจะไปที่เว็บไซต์ขอยื่นอุทธรณ์ผลเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์

0: ุ่มยื่นขออุทธรณ์หรือจะไปดำเนินการที่5ธนาคารของรัฐกรุงไทยธกส.ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามนะคะอันนี้เนี่ยจะไปเริ่มกระบวนการอุทธรณ์ได้หลังจากที่มีการประกาศผลว่าใครได้รับสิทธิ์หรือไม่ในวันที่17กรกฎาคม
1: ครับก็ยังมีช่องทาง
0: แต่ก็ต้องขอย้ำว่าเราตั้งเป้าที่จะดูแลคนที่ลำบากที่สุดก่อนนะคะครอบครัวไหนบ้านไหนที่มีลูกดูแลถึงขั้นว่าไปลดหย่อนภาษีได้ก็แสดงว่ายังโอเคอยู่นะคะแล้วเราก็จะได้จัดสรรงบที่เรามีเนี่ยไปให้กับพี่น้องคนไทยด้วยกันที่เขาเดือดร้อนแบบมากๆและไม่มีใครดูแลเลยอะค่ะ
1: ครับก็ต้องยืนยันนะครับว่าทางรัฐบาลนะครับจะพยายามดูแลให้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็เกิดความเป็นธรรมนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่6มิถุนายนครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งประกอบกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทางกัมพูชาที่จะบอกว่าจะใช้มาตรการประนีประนอมภาคบังคับตามอันคลอสนะครับประชาชนก็เลยติดตามจับตาดูว่าแล้วท่าทีของรัฐบาลไทยจะเป็นยังไงโดยเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่ช่องบกที่น้ำยืนอุบลราชธานีครับมีกรณีที่อาจจะมีเหตุยั่วยุอะไรกันบ้างที่เกิดขึ้นในตอนนั้นท่านโฆษกจะว่ายังไงครับในประเด็นนี
0: ้คือแนวทางของประเทศไทยนะคะในการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเรียนพี่น้องประชาชนไว้เลยว่าเรายึดสันติวิธีนะคะยึดกฎหมายสากลและยึดความจริงใจถ้าตราบใดที่อีกฝ่ายนึงเขาไม่มีความจริงใจเขาไม่แสดงพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่เคยตกลงกันมาก่อนหยุดยิงเมื่อปลายปีที่แล้วเขาจะมุ่งมั่นทำตามนั้นการที่เราจะไปยกระดับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่าทีของเราคือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะจริงใจมาจริงใจกลับกฎหมายสากลมีเราก็ดำเนินการตามนั้นหรือเรื่องของการคลี่คลายพื้นที่ทางทะเลอะค่ะที่เราบอกว่าเรายกเลิก MOU 44แล้วไปใช้กฎหมายทางทะเล Unclosed แทนเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สากลเขาทำอยู่และในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุย2ฝ่ายไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปกระโดดไปให้ตั้งคนนอกเขามาเคลียร์ถ้าเราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ต้องเอาคนนอกมาเกี่ยวสำหรับประเทศไทยเราจึงยึดถือแนวทางว่ามีอะไรให้คุยกันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลรวมถึงอย่าไปเชื่อข่าวลือ วันนี้เนี่ยเฟกนิวส์เนี่ยมีตลอดนะคะภาครัฐก็ชี้แจงกันทุกวันเลยนะทหารเรือทหารบกทีมโฆษกเรื่องเปิดด่านเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางที่จะเปิดด่านแล้วที่ไปบอกว่ามีคนตัดต่อรั้วชายแดนที่บางส่วนเราได้เริ่มสร้างแล้วเนี่ยเขาก็สร้างกันมาดีๆยังมีการไปทำภาพ AI ไปลบกำแพงรั้วให้มันเป็นช่องโหว่แล้วก็มาตำหนิทหารบอกว่าสร้างรั้วยังไงมีช่องโหว่ให้คนรอดเข้ามาแบบนี้ค่ะมันก็ทำให้บรรยากาศในการทำงานลำบากเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเรียนว่าในเรื่องของการปราบปรามข่าวลือรัฐบาลนี่เราตามตรวจสอบนะคะเราเห็นว่าใครเผยแพร่ข่าวลือเฟกนิวส์ตามช่องทางต่างๆเนี่ยหน่วยงานรัฐเราก็จะติดต่อกลับไปแล้วก็ให้คุณชี้แจงให้ถูกต้องแล้วเอาข้อความนั้นลงถ้าไม่ทำตามก็จะมีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ครับแต่ก็คงจะต้องย้ำว่าเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันมีช่องทางในการนำเสนอข่าวสารแต่ยืนยันว่ารัฐบาลเคารพเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารอย่างแท้จริงแน่นอนนะคร
0: ับ แน่นอนค่ะเราเคารพเสรีภาพของประชาชนค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีขอบเขตด้วยเนาะไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วก็มาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในสังคมอะค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องที่อาจจะสืบเนื่องนะครับจากการไปเยือนฝรั่งเศสมาเห็นบอกต้องถือว่าเป็นหลักฐานของการที่ไปเยือนแล้วได้ผลอย่างเต็มที่เห็นว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการตอบรับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนกลับมาให้กับทางประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับ
0: คือเป็นความสนใจที่เรียกว่าต้องใช้คำว่าเป็นโมเมนตัมอะค่ะคือท่านนายกและคณะเนี่ยไปคุยกับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ๆที่ฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะเราก็ไปบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวนโยบายการบริหารประเทศแล้วคุณมั่นใจได้นะว่าจะมาลงทุนกับประเทศไทยแล้วคุณจะได้อะไรแบบนี้ค่ะ หนึ่งสัปดาห์ต่อมากลุ่มนั้นนะคะเขาก็บินมาพบกับท่านนายกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วก็มีคำถามมากมายว่าถ้าเขาอยากจะลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างไรที่ผ่านมากฎหมายของประเทศไทยก็อาจจะยังไม่ทันสมัยมากนักแต่ว่าในการมาเยือนครั้งนี้ท่านนายกก็ได้ย้ำว่าวันนี้เราอยู่ในช่วงของการยกระดับกฎหมายที่จะให้เป็นไปตามสากลมากขึ้นที่เพื่อเราจะได้เข้าไปเป็นสมาชิก OECD แล้วในเรื่องของการค้าเสรี FTA ไทยยุโรปอันนี้ก็เป็นจุดที่เอกชนเขาก็สนใจเพราะฉะนั้นก็เป็นการย้ำอีกทีว่าเรามาทางนี้เอกชนเขาก็สบายใจอะค่ะอย่าง Airbus เนี่ยพูด2ครั้งแล้วค่ะที่ฝรั่งเศสกับที่เมืองไทยว่าอยากจะมาตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องบินที่ประเทศไทยหรือบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่านอกจากจะมาลงทุนประเทศไทยกับเอกชนไทยแล้วเขาอยากจะใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีทีเดียวนะครับอันนี้เป็นแค่บางบริษัทนะครับที่ท่านโฆษกได้พูดมานะครับยังมีหลายๆบริษัทอย่าง Pascal นะครับซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีควอนตัมครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ของประเทศไทยเราด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าก็เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการแล้วก็คงเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามได้มาเยือนเรานะครับหนนี้ที่ไปนี่เห็นว่าไปร่วมประชุมอะไรนะครับท่านโฆษกครับ
0: ไปร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะซึ่งเป็นข้อริเริ่มของเวียดนามนะคะเขาต้องการที่จะใช้เวทีที่เรียกว่า AFF เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ของการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาของอาเซียนเปิดโอกาสให้ผู้นำผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการภาคส่วนต่างๆมาแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆกันเพราะว่าเขาก็อยากที่จะขับเคลื่อนอาเซียนทั้งกลุ่มไม่ใช่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งท่านนายกจะไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่ท่านไปฟิลิปปินส์มาเพราะว่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่ไปพูดในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะบอกว่าเราไม่ควรที่จะมองเพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเราต้องขับเคลื่อนไปทางภูมิภาคนะคะพอท่านประธานาธิบดีโตเลิมมาก็เป็นอีกฉายภาพของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นไทยเวียดนามแล้ววันนี้เราก็จะไปเยือนเวียดนามไปพบกับนักธุรกิจผู้ประกอบการแล้วก็ไปคุยในเรื่องของเวทีอาเซียนว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยกันอย่างไรค่ะ
1: ครับก็ต้องถือว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมเนี่ยเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำทั้ง10ชาติของอาเซียนนะครับจะไปพูดคุยกันท่ามกลางที่เราเจอมรสุมทางวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับว่าอาเซียนเราจะร่วมมือกันอย่างไรและโดยเฉพาะกับเวียดนามนะครับอย่างที่เคยได้คุยกับท่านโฆษกไปแล้วนะครับว่าเราต้องปรับบทบาทจากการเป็นคู่แข่งไปเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับก็คงจะมีเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกับเวียดนามอีกหลายเรื่องต่อเนื่องนะครับท่านโฆษก
0: แน่นอนค่ะ
1: ครับก็วันนี้นะครับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังแล้วนะครับมีประเด็นอยากจะถามท่านโฆษกอยากให้ท่านโฆษกนำเรื่องใดมาพูดคุยกันนะครับก็ส่งข้อความมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
5: น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสุขภาพพรรณนามัยของราษฎรเป็นภาพสะท้อนถึงพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วยพระราชดำริว่าสุขภาพกายที่ดีย่อมนำมาซึ่งสุขภาพจิตที่แจ่มใสซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่มั่นคงพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของพระองค์อาทิหน่วยแพทย์พระราชทานที่ออกให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนในชนบทโครงการหมอหมู่บ้านส่งเสริมการดูแลสุขภาพในชุมชนและมูลนิธิสายใจไทยอุปถัมภ์ทหารผ่านศึกและครอบครัวรวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพพระองค์ทรงเน้นการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีชีวิตที่สมบูรณ์แม้ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารพระราชกรณียกิจต่างๆล้วนเป็นพลังแห่งพระเมตตาที่อยู่ในหัวใจของประชาชนและยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีพร้อมดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพพระราชกรณียกิจเหล่านี้คือพลังแห่งพระเมตตาที่สถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนสร้างความอบอุ่นความมั่นใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกชุมชนดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

ครับสำหรับวันนี้นะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ว่านะครับเมื่อนะครับพ่อแม่นะครับได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินของตนเองไปแล้วนะครับซึ่งมีการให้โดยเสน่หานะครับให้แก่ลูกไปแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะฮะจะสามารถนะครับถอนคืนการให้นะครับได้หรือไม่อย่างไรครับกรณีนี้นะครับตามนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้นะครับกำหนดไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้นะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หานะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์นะครับต่อเพื่อนได้มีการนะครับส่งมอบทรัพย์ที่ผู้ให้แก่ผู้รับนะครับคือถ้าเป็นนะครับเงินหรือว่าเป็นทองนะครับซึ่งทางกฎหมายเขาเรียกว่าทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะฮะการให้นะครับจะสมบูรณ์ตรงที่มีการส่งมอบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์นะครับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เป็นลักษณะพิเศษเนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อนะฮะได้มีการนะครับทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเช่นครับบ้านหรือที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พ่อแม่นะครับไม่มีการให้ไปแล้วนะครับต่อมาในการที่จะนะครับถอนคืนการให้นะครับเพราะสาเหตุอะไรก็ตามแต่นะครับอย่างนี้นะครับกฎหมายนะครับเขาก็กำหนดไว้นะครับว่านะครับทรัพย์สินนะครับซึ่งได้โอนไปให้นะครับลูกไปแล้วนะครับย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกนะครับลูกย่อมนำสามารถนำทรัพย์สินต่างๆนะครับไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้านะครับลูกนะครับมีการประพฤติในลักษณะที่เขาเรียกว่าประพฤติเนรคุณนะครับพ่อแม่นะครับย่อมสามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับนะครับเป็นเนรคุณได้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่านะครับเหตุนะครับของนะครับการประพฤติเนรคุณนะครับมีอย่างไรบ้างครับการประพฤติเนรคุณนะครับอันเป็นเหตุนะครับให้นะครับผู้ให้เนี่ยนะสามารถถอนคืนการให้นะครับก็จะมีอยู่3กรณีนะครับกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่นะครับผู้รับเนี่ยนะได้มีการประทุษร้ายผู้ให้นะครับเป็นความผิดร้ายแรงทางอาญานะครับอย่างเช่นนะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการทำร้ายร่างกายผู้ให้นะครับซึ่งการทำร้ายร่างกายนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นอันตรายสาหัสนะครับอาจเป็นแค่ได้รับอันตรายแก่กายนะครับกรณีเช่นนี้นะก็ถือว่าเป็นการประพฤติที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สามารถถอนคืนการให้ประเหตุเป็นผลได้นะครับกรณีที่สองนะครับกรณีที่สองเป็นเรื่องของนะครับการที่ผู้รับนะครับได้มีการนะครับทำให้ผู้ให้นะครับเสียชื่อเสียงหรือว่าเป็นการมีประมาทอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับแต่หากพิจารณาถึงนะฐานานุรูปของผู้ให้แล้วนะครับผู้รับไปว่ากล่าวนะครับทำให้เป็นการลดคุณค่ากรณีสุดท้ายนะครับเป็นกรณีที่นะครับทางผู้รับนะครับไม่ช่วยเหลือให้สิ่งของอันจำเป็นนะครับแก่การยังชีพนะครับเมื่อนะครับผู้ให้เนี่ยนะครับเป็นผู้ยากไร้เนี่ยนะครับแล้วก็ผู้รับนะครับอยู่ในฐานะที่จะให้ได้พูดง่ายๆคือกรณีนี้นะครับเป็นเรื่องของนะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้นะครับทรัพย์สินโดยเสน่หาแก่ผู้รับนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยยากจนลงนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือจากผู้รับนะครับผู้รับเนี่ยได้บอกปัดไม่ความช่วยเหลือนะครับทั้ง3กรณีดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการประพฤติในละคนนะครับที่นะครับผู้ให้เนี่ยสามารถทำกิจการให้ผู้เหตุในคนได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับไม่มีการให้โดยเสน่หาทรัพย์สินแก่ลูกไปแล้วนะครับการที่จะถอนกิจการให้ได้นะครับเข้าเหตุในการประพฤติในคนทั้ง3กรณีดังกล่าวนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหรือว่าหากท่านนะครับต้องการเนี่ยได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรไปที่นะครับ1157ครับ1157อัยการสายด่วนนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับพร้อมที่จะนะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแก่ท่านนะครับสวัสดีครับ

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารธอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ความช่วยเหลือราษฎรในสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานที่สุดของชีวิตคือด้านการแพทย์สาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ทรงห่วงใยราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยและยากไร้โดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารพระองค์ทรงสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการออกตรวจรักษาราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลรวมทั้งทรงรับผู้ป่วยหนักที่ยากไร้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังทรงริเริ่มโครงการหมอหมู่บ้านเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถดูแลกันเองได้ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องดังเช่นเมื่อปีพุทธศักราช2535ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีด้วยพระราชดำริด้านการแพทย์และการสร้างโรงพยาบาลท้องถิ่นสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมุ่งมั่นให้ราษฎรเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน

การจอดรถกีดขวางทางเข้าออกหน้าบ้านคนอื่นการกระทำดังกล่าวนั้นผิดตามกฎหมายแพ่งแล้วก็กฎหมายอาญาในส่วนของกฎหมายอาญาผิดตามกฎหมายอยู่3ลักษณะหรือ3ฉบับอันแรกก็คือผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา397ซึ่งเป็นความผิดและอุทธรณ์ซึ่งกฎหมายได้วางหลักไว้ว่าผู้ใดก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับบุคคลอื่นโทษของมันก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับกฎหมายฉบับต่อไปหรือลักษณะต่อไปก็คือผิดตามพ.ร.บ.การจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา55ซึ่งวางหลักกฎหมายไว้ว่าห้ามไม่ให้หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะกีดขวางทางการจราจรซึ่งอัตราโทษปรับไม่เกิน500บาทผิดตามพ.ร.บ.เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติความผิดทางแพ่งเนี่ยกรณีแรกก็คือผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1337ซึ่งได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีสิทธิ์ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ที่ดินรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของคนอื่นหรือห้ามใช้ที่ดินของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตกรณีเช่นนี้การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรุกล้ำที่ดินของคนอื่นหรือใช้ที่ดินของบุคคลอื่นโดยที่เจ้าของบ้านเขาไม่อนุญาตความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งต่อมาก็คือผิดฐานละเมิดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ซึ่งได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อบุคคลอื่นทำให้เขาได้รับความเสียหายต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนข้อแนะนำนะครับในกรณีที่พบเห็นว่ามีการจอดรถขวางประตูทางเข้าออกที่หน้าบ้านลำดับแรกนะครับเมื่อพบเห็นแบบนั้นก็ให้ถ่ายภาพรถพร้อมกับทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุไว้อันดับที่สองให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อให้มายังที่เกิดเหตุอันดับที่สามแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทำการเคลื่อนย้ายรถการเกิดเหตุนั้นออกไปอันดับที่สี่ก็คือห้ามนะครับห้ามเลยห้ามทำลายรถคันนั้นนะครับอันดับสุดท้ายก็คือใช้สิทธิ์ทางศาลโดยการฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกันสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อนผู้ซึ่งในห้วงเวลานั้นถูกสังคมรังเกียจหวาดกลัวและถูกกีดกันออกจากความเป็นมนุษย์พระองค์ทอดพระเนตรคุณค่าแห่งชีวิตด้วยพระเมตตาช่วยปลดเครื่องความเจ็บปวดในหัวใจปลุกศรัทธาและศักดิ์ศรีให้กลับคืนมาอีกครั้งก็กลับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยโรคเรื้อนอย่างจริงจังพร้อมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจและปลุกหัวใจแห่งมนุษยธรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพระราชทานนามว่าสถาบันราชประชาสมาสัยและทรงรับไว้เป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2503จึงนับเป็นวันแห่งความหวังของผู้ป่วยโรคเรื้อนทั่วแผ่นดินไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตามีได้เพียงเยียวยาโรคภัยทางร่างกายแต่ยังช่วยจุดประกายความคิดให้ทุกคนในสังคมได้เรียนรู้ว่าความเมตตาคือพลังใจอันยิ่งใหญ่ที่คนไทยพึงมีให้แก่กันและกัน

สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการวางสินไถ่กรณีขายขวากที่ดินแล้วผู้ซื้อขวากไม่อยู่หรือบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ไถ่คืนว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้างถึงจะได้ที่ดินนั้นกลับคืนมาก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าที่ดินที่จะพูดถึงเนี่ยมันเป็นที่ดินอื่นๆนอกเหนือจากที่ดินเพื่อการเกษตรและที่ดินที่อยู่อาศัยซึ่งในส่วนนั้นได้มีกฎหมายบัญญัติว่าด้วยการขายขวากไว้โดยเฉพาะแล้วส่วนที่ดินอื่นที่จะพูดในวันนี้ก็เป็นจำพวกที่ดินที่แบ่งเช่าหรือแบ่งขายเพื่อการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์ขายให้กับผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงว่าให้มาซื้อคืนภายในเวลาที่กำหนดพร้อมด้วยเงินสินไถ่จำนวนเท่านั้นเท่านี้ในเวลานั้นเวลานี้ตามที่ตกลงกันในสัญญาหรือหากไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาก็คือใช้เวลา10ปีที่กฎหมายกำหนดเป็นเวลาไถ่ปัญหาที่พบบ่อยหลังจากได้ขายฝากไปแล้วก็ปรากฏว่าผู้ซื้อเดิมหรือทายาทผู้ซื้อเดิมทั้งหมดเสียชีวิตไปทำให้ผู้ขายน่ะไม่รู้ว่าจะไปไถ่ถอนได้จากใครหรือไม่ก็ที่ดินมีราคาสูงขึ้นทำให้ผู้ซื้อเดิมบ่ายเบี่ยงที่จะขายคืนจึงเดินทางไปต่างจังหวัดจะบ้างไปต่างประเทศบ้างเพื่อให้เลยเวลาที่จะซื้อคืนหรือไม่ก็หาตัวไม่พบไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำหรือด้วยเหตุประการอื่นใดก็ตามที่จะทำให้เงื่อนเวลาในการซื้อคืนมันหมดไปและทำให้ผู้ขายเดิมเสียสิทธิ์ในการซื้อคืนไปเป็นการถาวรอันนี้สามารถแก้ไขได้โดยการนำสินไถ่เท่าจำนวนที่กำหนดในสัญญาหรือหากไม่ได้กำหนดไว้ก็ให้เท่ากับราคาที่ขายไปวางณสำนักงานวางทรัพย์โดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่ไถ่เงินจำนวนนั้นคืนเมื่อได้วางทรัพย์แล้วกฎหมายก็บัญญัติว่าให้ที่ดินนั้นโอนกลับมาเป็นของผู้ขายเดิมโดยทันทีสำนักงานวางทรัพย์มีอยู่ที่ใดบ้างอันนี้ก็คือถ้าหากในกรุงเทพมหานครก็มีอยู่หลายแห่งหากท่านมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในเขตใดก็ให้ไปณสำนักงานวางทรัพย์ประจำเขตนั้นๆตัวในต่างจังหวัดเรียกว่าสำนักงานบังคับคดีซึ่งมีอยู่ทุกๆจังหวัดหรือทุกๆอำเภอที่มีศาลตั้งอยู่วิธีการในการวางทรัพย์ก็คือนำเงินสินไถ่พร้อมด้วยเอกสารของตนเองและผู้รับมอบอำนาจถ้ามีและเอกสารเกี่ยวกับสัญญาขายฝากไปยื่นคำร้องต่อพนักงานวางทรัพย์หรือพนักงานบังคับคดีแล้วแต่กรณีและเมื่อได้วางทรัพย์แล้วหรือวางสินไถ่แล้วก็นำหลักฐานการวางนั้นมายื่นคำขอจดทะเบียนโอนที่ดินเป็นของตนเองได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาขัดข้องหรือไม่อาจดำเนินการยื่นคำร้องได้ก็ให้ไปพบพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในจังหวัดของท่านเพื่อปรึกษาหรือให้คำแนะนำจัดทนายความอาสายื่นคำร้องให้กับท่านหรือโทรศัพท์สายด่วน1157เพื่อปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายได้ตลอดเวลาในเวลาราชการ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
1: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกรอบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะแม่คุณ
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
1: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
1: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร 02-791-7517

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
2: เรื่องการหลอกลวงคนอื่นมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงคนเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน1,000 บาทได้1,500ภายใน1 วันนี้แล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อีกรอบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจ้างนู่นจ้างนี่อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
1: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
2: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเชิญบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวัน1,000-2,000เขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่การจับการเก็บการแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
1: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
3: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าใช้ระบบนกกระซิบในโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อครัวพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: โฆษก

0: มีการซื้อขายสินค้ามากขึ้นด้วยภาครัฐได้นำระบบนกกระซิบเป็นระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ยอดขายและบริหารต้นทุนให้กับร้านค้ารายย่อยที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยร้านค้าขนาดเล็กยกระดับสู่การเป็นมืออาชีพและเป็นประโยชน์กับการวางแผนธุรกิจอย่างมากเพราะนกกระซิบจะมีการวิเคราะห์ยอดขายสรุปยอดขายรายวันและหาช่วงเวลาขายดีเพื่อเตรียมสต็อกสินค้าและจัดพนักงานให้เหมาะสมเช็คราคากลางวัตถุดิบเชื่อมโยงกับข้อมูลตรงกับกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบราคาเนื้อสัตว์และวัตถุดิบแบบรายวันสิ่งสำคัญคำนวณกำไรต้นทุนช่วยประเมินความคุ้มค่าของราคาสินค้าป้องกันการตั้งราคาที่ขาดทุนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงมากขึ้น
2: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ดูแลกลุ่มเปราะบางถึงบ้านพร้อมตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ
3: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ดำเนินโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการพื้นฐานของรัฐอย่างทั่วถึงโดยเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางที่กำหนดได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารโดยอำเภอตากใบได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการให้คำปรึกษาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนอย่างครบวงจรทั้งนี้อำเภอตากใบยังกำหนดเป้าหมายดูแลประชาชนกลุ่มผู้ตกสำรวจหรือกลุ่มเปราะบาง 1,019 คนและในเขตเทศบาลเมืองตากใบอีก263คนโดยให้บัณฑิตอาสากำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาลโดยต้องแล้วเสร็จภายในวันที่17มิถุนายนนี้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
6: เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาอที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายอที่2ออกกำลังกายอที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกอที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดอที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้ง หมด

0: เลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอปมช.สัมพันธ์ค่ะ
6: อปมช.สัมพันธ์สารพันเรื่องราวข่าวสารของรัฐสู่พี่น้องประชาชนเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักที่ติดตามรับฟังนะครับรับฟังทางสวทขอนแก่นคลื่นความถี่ 99.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไป9นาฬิกาโดยประมาณ10กว่านาทีนี่นะนะครับมาซึ่งวันนี้อนอนสุ่มเพราะว่าระบบนะครับมาเขาเรียกว่าวิทยุออนไลน์นะครับมาไม่ว่าจะเป็น 99.5 FM AM 621กิโลเฮิรตซ์มิดนะครับมาเสียงไม่ออกแม่คงต้องพึ่งพาคุณผู้ฟังแล้วแหละนะครับมาแจ้งผลการรับฟังมาด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวน้องนะครับว่าการออกอากาศมีปัญหาหรือเปล่านะครับมาเข้าถูกจังหวะนะครับมาจังหวะช่วงเวลาหรือเปล่านะครับมาของรายการอปมจสัมพันธ์อปมจคุยข่าวซึ่งน้อยนัดทุกวันเสาร์นะครับวันเสาร์เราก็มีนัดนี่แหละนะครับแล้วก็มาตามนัดนี่แหละนะครับมาก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะครับมาก็คงจะตามนัดเหมือนกันนะครับมานัดแล้วบ่มาเฮ็ดจังไดเจอกันวันนี้นะครับรายการอปมชสัมพันธ์น้อยจัดให้นะครับมาท่านแม่จ๋าพ่อจ๋านะครับมาที่ฟังอยู่เขาต่างจังหวัดพิเศษทางจังหวัดพัทลุงก็แล้วกันนะครับคุณแม่ติดตามแล้วก็รับฟังเพราะว่านายอนอยนี่แชร์นะครับมาแชร์เกี่ยวกับรายการอปมชสัมพันธ์นี่แหละอยากให้เราพื้นที่นะครับมาขยายออกไปนะครับมาขยายออกไปกว้างๆที่จะไปสู่อ้อมอกอ้อมใจคุณผู้ฟังนี่แหละซึ่งวันนี้เจอกันวันที่6นะครับ6เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569ซึ่งก็วันนี้ตรงกับวันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะครับแรม6ค่ำเดือน7ปีมะเมียนี่แหละออกอากาศชัดเจนหรือเปล่าอยากจะได้ยินเสียงคุณผู้ฟังด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดนะครับมาฟังได้ทั้งข่าวนะครับแล้วก็อันนั้นก็มีเพลงมาฝากด้วยนะครับมาฟังเพลงสลับกับข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนี่แหละเบอร์โทรผู้จัดเบอร์อันนั้นก็0817170598นะครับคุณผู้ฟังนะครับมาก่อนที่จะไปพูดคุยทุกวันนี้นะครับมาบอกว่าคนรุ่นใหม่นี่แหละเจอกับดักนะครับมาผู้ใดโดนกับดักแล้วเนี่ยน้องกับดักนะครับมาการใช้นะครับมาชีวิตบางท่านอาจจะหลงแล้วก็เข้าไปคลุกคลีนะครับมาเกี่ยวกับกับดักนี่แหละนะครับมาเกี่ยวกับการเป็นหนี้ตั้งแต่น้อยคนรุ่นใหม่เนาะนะครับเกิดใหม่ใหญ่รุ่นเป็นหนี้ซ้ำโอ้คำว่าหนี้สินต่างๆนี่แหละใครไม่มีหนี้มั่งเนี่ยเกิดมาไม่รู้จักหนี้เลยไม่เคยเป็นหนี้ใครสดอย่างเดียวจ่ายสดอย่างเดียวนะคือสิหายากเนาะนะครับแต่การที่จะเป็นหนี้ถ้าเกิดเราคิดก่อนนะครับตึกตองไต่ตอนไว้ก่อนนะครับโอกาสที่เราจะใช้หนี้นะครับหรือขจัดหนี้ออกจากตัวเรานี่มันก็มีเนาะนี่แหละเข้าร่วมกับดักหนี้ฟุ่มเฟือยของคนรุ่นใหม่เนี่ยแหละก็คือเอาไปก่อนนะครับบ่ฮู้ล่ะเครดิตดีบ่ได้เอาไปก่อนเอาไปใส่ก่อนประมาณนั้นแหละแล้วค่อยจ่ายทีหลังนะครับเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆก็เรียกว่าเพจต่างๆเพจดังต่างๆนะครับที่ขายสินค้ามีระบบผ่อนนะครับไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตเนี่ยนะครับเพราะว่ารายได้บ่มีบัตรเครดิตก็บ่ได้นะครับแต่ว่าเขาขายสิ่งขายของนะครับเอาเลยนะครับเอาไปก่อนเลยเจ้ากี่งวดประมาณนั้นน่ะขนาดยังไม่มีเครดิตเขายังปล่อยเครดิตให้เราเลยนี่ประมาณนั้นมันก็เลยเป็นกับดักว่างั้นซื้อก่อนใจที่หลังนะครับเขาบอกว่ากับดักหนี้ฟุ่มเฟือยนะครับของคนรุ่นใหม่ก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าชานมไข่มุก1แก้วแก้วละเท่าใดแล้วน้องบ่ฮอดลอยหรอกมั้งนะครับแต่มันก็เข้ามาอยู่ในระบบผ่อนชำระ4เดือนแม่พี่น้องปานนั่นติซุมื้อนี่น้องถึงขนาดนั้นเลยน้องแล้วก็น้อยไม่ได้พูดเล่นไม่ได้ล้อเล่นนะครับคือในระบบโซเชียลมีเดียนี่แหละมันมีจริงๆนะครับแล้วก็เป็นภาพสะท้อนนะครับความจริง
ถึงพฤติกรรมนะครับของการใช้เงินใช้จ่ายของคนรุ่นใหม่ในยุค ปัจจุบันนี่เลยนะครับเกี่ยวกับบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังนะครับที่ถูกมองว่าเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่บอกว่าเชิ่มคำว่าเพิ่มเนาะที่จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวนะครับกำลังเป็นกับดักหนี้ที่มันซึมลึกเข้าสู่ชีวิตประจำวันขนาดชานมไข่มุกยังให้ผ่อนชำระแม่4เดือนหมดอะไรกันนักกันหนาเนาะมันซึมลึกเข้าสู่เยาวชีวิตถอถ้ามันหลายปานนั้นนะครับมันเข้าสู่เส้นนะครับไปเส้นเลือดเส้นโลหิตละมั้งคือนับตั้งแต่นะครับอันนี้เริ่มต้นเฉยๆนะครับนับตั้งแต่ของชิ้นใหญ่ยกตัวอย่างสมาร์ทโฟนนี่แหละบู๊ยนะครับออกได้ออกดีนะครับฮอตใส่แล้วสมาร์ทโฟนนี่นะครับยี่ห้อไหนดังนี่นะครับยี่ห้อไหนคนที่รับรองนับตั้งแต่ชิ้นใหญ่อย่างสมาร์ทโฟนคนรุ่นใหม่นะครับมาฟังไหมไปจนถึงเครื่องดื่มดับกระหายนะครับแต่เพียงแก้วเดียวอย่างชานมไข่มุกเนี่ยแม้แต่ตำบักหุ่งส้มตำเนี่ยเนาะพอนก็ได้ว่าสั้นโอ้ยมันไปขนาดนั้นเลยเขาเอิ้นว่าความสะดวกสบายนะครับอะไรการควบคุมนี้นี่แหละซึ่งกำลังผลักดันนะครับให้คนรุ่นใหม่นี่แหละก่อหนี้ก่อสินเกินตัวโดยไม่จำเป็นแม่โอ้ยินชาก็ชานมแก้วเดียวนะครับผ่อนชำระตั้ง4เดือนจนทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทอนะครับทปทนี่แหละก็ยั่วเสยบ่ได้แล้วน้องนะครับซึ่งบอกว่าจะเตรียมออกมาตรการเข้ามาควบคุมสินเชื่อนี่แหละอย่างเข้มงวดเห็นบอกครับยังกระพ่อนได้นะครับใครหลงเข้าไปแล้วนะครับยิ่งลืมด้วยนะชิบหายเลยดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยแม้จะถูกกฎหมายก็ตามนะครับแต่ว่าการที่เราลืมเราเพิกเฉยนะนักก็นะครับเขาเรียกว่าดอกเบี้ยนะครับนอกระบบอีกต่างหากมันได้หน่อยวาเนาะเขาบอกว่าความสะดวกนะครับความสะดวกความสบายแบบนี้แหละนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รวบรวมข้อมูลนะครับจากผู้ให้บริการรายใหญ่กว่า8รายนี่แหละซึ่งก็เพราะว่าจำนวนบัญชีนี่นะเกี่ยวกับบัญชีหนี้นี่แหละเขาเพิ่มขึ้นจากรวดเร็วนะครับจาก6กี่บัญชีนี่600,000บัญชีนะครับในปี2564แล้วก็เพิ่มเป็น 4.91 ล้านบัญชีณสิ้นปี2567หรือเติบโตเฉลี่ยนะครับเติบโตนี้เฉลี่ยนะครับเกือบ 100% ต่อปีและคาดว่าปี2568นี่แหละพี่น้องจำนวนบัญชีก็จะเพิ่มขึ้นเกิน56ล้านบัญชีนะครับโดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็อยู่ในกลุ่มของคนอายุน้อยแล้วก็เพิ่งเริ่มที่จะทำการทำงานนี่แหละในขณะที่ใครนี่วิทัยรัตนากรนะครับเพื่อนเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนี่แหละซึ่งก็ยอมรับว่ามีคนนะครับว่ามีคนนำน้องมีความกังวลต่อสถานการณ์นะครับการผ่อนชำระหนี้เขาเอิ้นว่านี่ BNPL ที่เริ่มขยายไปสู่การผ่อนชำระสินค้ามูลค่าต่ำสุดก็มาผ่อนได้พี่น้องต่ำในชีวิตประจำวันแล้วก็ยังพบว่าบางกรณีนะครับมีการคิดดอกเบี้ยสูงถึง 16-18% มึงอะไรพี่น้องทีนี้ทั้งที่มาตรนะครับทั้งนี้มาตรการนะครับที่ทางทปทนี่แหละธนาคารแห่งประเทศไทยนี่แหละเพิ่งจะนำออกมาใช้คุ้มครองประชาชนเพื่อที่จะป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้มีการก่อหนี้โดยไม่จำเป็นสิใดพี่น้องโดยจะกำหนดนะครับกำหนดคุณสมบัตินะครับผู้ใช้บริการเช่นเสียอายุนะครับกำหนดอายุหรือเปล่านะครับเป็นอายุขั้นต่ำเนาะและกำหนดนะครับขอบเขตการให้บริการเช่นกำหนดประเภทสินค้าและก็มูลค่าสินค้าขั้นต่ำและกำหนดเพดานดอกเบี้ยนะครับที่เหมาะสมและก็เป็นธรรมนี่แหละอันนี้เพิ่นว่าเนาะนอกจากนี้นะครับจะต้องไม่มีการให้สินเชื่อโดยอัตโนมัติกดปั๊บได้ปั๊บอัตโนมัติบ่ถามยังเลยเนาะบ่เบิ่งหน้าซ้ำนะครับไม่ถามอะไรสักคำเอาไปใช้ก่อน ทั้งที่ลูกค้านะครับลูกค้านี่เขาบ่อยากผ่อนนะครับประกดเข้าไปปั๊บได้ผ่อนเลยว่าซั่นนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะเอาดอกเบี้ยนี่แหละเนาะทั้งที่ลูกค้าไม่ได้เป็นฝ่ายร้องขอ
หรือให้วงเงินสินเชื่อนะครับกับลูกค้าโดยไม่รู้ตัวนี่แหละบรูนัวจะบรูเนื้อรู้ตัวเป็นหนี้แล้วสั่นนะครับซึ่งแต่ละวันนี้โอ้ความคิดต้องไม่รู้คนคิดอะไรเนาะทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็จะเปิดรับฟังความคิดความเห็นของผู้ที่เขาเรียกว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรณีดังกล่าวนะครับคือจะรับฟังนะครับจำนวน2ครั้งนี่แหละซึ่งก็คาดว่าจะได้เห็นแนวทางนะครับในการกำกับดูแลเกี่ยวกับระบบ BNB นะครับ BNPL นี่แหละที่ชัดเจนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้และคาดว่าจะเริ่มใช้มาตรการดังกล่าวภายในสิ้นปีนี้แหละเป็นนี้ยังสิเป็นง่ายปานนั้นน้องขณะที่มุมมองนะครับเกี่ยวกับนักเศรษฐศาสตร์ก็แล้วกันมื้อนี้เริ่มต้นในเรื่องนี้ก็น้องนะครับใครอยากนะครับใครไม่อยากเป็นนี้น้องนะครับพี่จะหน้าได้ลูกหลานมึงแย่งกันนะครับนักเศรษฐศาสตร์นะครับเพิ่นก็มองปรากฏการณ์นะครับผลสินค้าอุปโภคบริโภครายวันซึ่งเป็นสัญญาณเขาเรียกสัญญาณอันตรายเพราะเนื่องจากกลไกของ BNPL นี่แหละซึ่งก็ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสมัครง่ายและก็ไม่ต้องใช้เอกสารรายได้คือไม่มีอะไรเลยนะประมาณนึงอยากเป็นก็เป็นเลยทำให้ลูกค้านะครับรู้สึกว่าเงินหลัก10มันได้กับไป10บาท100บาทเป็นเรื่องเล็กน้อยบ่มีปัญหาประมาณนั้นแหละขาดการยั้งคิดในการใช้จ่ายจนนำไปสู่พฤติกรรมเสพติดนะครับของการใช้เงินอนาคตและเกิดเป็นพฤติกรรมนะครับผ่อนทุกอย่างที่มันขวางหน้าว่างั้นแม้แต่ผู้ให้บริการ BNPL นี่แหละซึ่งจะจูงใจด้วยดอกเบี้ย 0% 0% 10เดือน 0% 3เดือนประมาณนั้นแหละแต่พี่น้องเขาสิเอาเนาะแต่ถ้าหากผิดชำระนะครับเพียงครั้งเดียวผู้ใช้บริการจะเจอกับค่าติดตามทวงถามหนี้และอัตราดอกเบี้ยที่ผิดชำระสูงมากพี่น้องนะได้กันไหมที่ว่านอกระบบมันโหดในระบบนี้ลองเมืองได้พี่น้องซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่มีรายได้ไม่มั่นคงมักจะติดกับดักหลุมพรางนี้ว่างั้นนะครับที่นี้การเป็นหนี้นะครับเพื่อการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านด้านการศึกษาอาจสร้างมูลค่านะครับในอนาคตแต่การก่อหนี้ที่ไม่จำเป็นหรือหนี้ฟุ่มเฟือยนี่แหละมันจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อนะครับต่อตัวผู้กู้โดยตรงและก็อย่างรุนแรงว่างั้นทั้งสูญเสียโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวเนื่องจากเงินเดือนส่วนใหญ่ของคนรุ่นใหม่ที่ควรจะนำไปออมลงทุนหรือเป็นเงินเขาและสำรองฉุกเฉินนี่แหละแต่กลับถูกหักไปจ่ายนะครับค่างวดสินค้าที่มันไม่จำเป็นนะครับออนซ่อนไลน์ก็ให้เครดิตนะครับอะไรขวางหน้าเอาหมดสร้างหัวมันไปซะชีวิตไม่ต้องคิดยังคิดตนีอย่างเดียวน้องซึ่งก็ทำให้ติดอยู่ในวงจรหนี้ที่สร้างภาระผูกพันระยะยาวพี่น้องโอ้คนก็อยากเป็นหนี้น้องสิเจนนะครับมาเข้าเครื่องดื่มชานมไข่มุกก็สิผ่อนกันตั้ง4เดือนเนาะสร้างวาเนาะนอกจากนี้หลายแพลตฟอร์มนะครับที่ให้บริการสินเชื่อนี่แหละเริ่มที่จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเครดิตบูโรนี่แหละซึ่งก็อาจจะทำให้ลูกค้าที่ค้างชำระหนี้เสียประวัติหน่อยพี่น้องแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่จำเป็นที่มันจำเป็นจริงๆในอนาคตได้นี่แหละแม้แต่นะครับ BNPL นี่แหละจะไม่ใช่สินเชื่อนะครับก้อนใหญ่ทีนี้แต่เม่นะครับเมื่อนับรวมกันน้องเอาหนี้มาร่วมกันนะครับสินค้าคอลอแคลร์มาร่วมกันนะครับหลายแพลตฟอร์มนี่แหละและก็มีผู้กู้จำนวนมากถ้าเกิดการผิดชำระหนี้พร้อมกันเป็นวงกว้างทีนี้จะกลายเป็นหนี้เสียหรือ NPL นี่แหละซึ่งกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินนะครับเขาบอกว่า BNPL นี่แหละกับผมเป็นผู้ร้ายว่าสั่นนะครับไม่ใช่คนร้ายไม่ใช่ผู้ร้ายแต่มันคือนวัตกรรมทางการเงินที่เพิ่มความคล่องตัวทีนี้แต่เมื่อนะครับถูกขับเคลื่อนด้วยการคารวะด้วยการตลาดที่ไร้ขอบเขตนะครับไร้การควบคุมประมาณนั่นแหละนะครับควบคู่การขาดวินัยทางการเงินของคนรุ่นใหม่กันแล้วกันน้องนะครับคนรุ่นเก่าอาจจะเขาระบบแบบนี้นะครับยังไม่คล่องตัวแต่ว่ามันเป็นกับดักของคนรุ่นใหม่นั่นทีนี้การออกมาตรการควบคุมเข้มนะครับของทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงไม่ใช่การเบรกนวัตกรรมแต่เป็นการสร้างรั้วล้อมรั้วนะครับป้องกันก่อนค่านิยมความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนี่แหละมันจะมาเข้าทำลายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโครงสร้างอันนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างทางการเงิน
และอนาคตของประชากรรุ่นใหม่นะครับไปอย่างถาวรพี่น้องเสือบ่เสือกะพิจารณาเนาะนะครับว่าอะไรทำไมเป็นหนี้ง่ายจังนะครับบ่ฮู้ซาเนาะนะครับเขาเรียกว่าบ่ฮู้ซาพ่อแม่ได้แล้วนี่เนาะนะครับให้เป็นหนี้นำเลยนะครับจักยังเป็นยังบัดนี้มาลุ่มมาตุ่มเนาะนะครับว่าความคิดความจำมันได้ขนาดนั้นเหรอนะครับแม่สิไปพ่อนชำระนะครับรักสินค้าราคาต่ำกว่าร้อยรักสิบรักร้อยกับพ่อนกันหมดอู้รับตับใหม่มวนกรุบติเลยในชีวิตนี่เนาะนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนั่นแหละนู่นะครับไปดูแล้วก็เมืองแง่งลูกหลานนะครับเอาดีๆบางทีลูกหลานก็หัวดีนะครับเข้าถึงเทคโนโลยีนี่แหละนะครับเจ้าของพอเป็นหนี้นะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเอาไปเป็นหนี้แทนเจ้าของนะครับโดยที่ไปกดยังเนี่ยเนาะก็ยังมีข่าวให้เห็นนี่แหละเอาเกี่ยวกับสภาพอากาศก็แล้วกันต่อเนื่องนะครับเขาบอกว่าด้านกรุงเทพมหานครไม่รอดนะครับบอกว่าฝนมาแน่ฝนมาแน่นี่แหละกรุงเทพมหานครวันนี้ตกร้อยละ60นะครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับคนกรุงเทพอย่าลืมพกร่มบางงั้นเนาะนะครับเอาเกี่ยวกับสภาพอากาศวันนี้วันที่5มิถุนายน2005ถูกหรือเปล่าเนี่ยน้อยมาถูกเหมือนวันที่6แล้วเนาะวันที่6นะครับ6มิถุนายน2569กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งบอกว่าภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยซึ่งประกอบกับหย่อมนะครับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนนะครับในบริเวณดังกล่าวนี่แหละเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนะครับไปทางภาคเหนือภาคเหนือบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและก็ที่เพชรบูรณ์ที่นี้ย้ำบอกว่าโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็ที่ตากอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ถึง37องศาเซลเซียสภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและก็ที่ชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ถึง36องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและก็ราชบุรีเน้นย้ำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ที่ตราดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึง36องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และก็ที่ชุมพรอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึง36องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและก็ที่กระบี่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทีนี้ด้านกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถึง35องศาเซลเซียสก่อนที่จะไปฟังเพลงฟังข่าวนี้บอกว่ามีดินถล่มนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะนะครับถล่มลงมาปิดถนนทางหลวง108
ซึ่งทางเจ้าที่นะครับมันก็เร่งนะครับมาปิดเส้นทางจราจรนี่แหละระมัดระวังนะครับนะการใช้รถใช้ถนนมันไม่แน่ดีนะครับมาเมืองสภาพถนนเมืองสภาพอากาศเช็คนะครับพยากรณ์อากาศไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องนะครับจำเป็นนะครับในการที่จะเดินทางนี่แหละบอกว่าเมื่อเวลา 15:23 นาทีของวันที่5มิถุนายนซึ่งเกิดเหตุดินสไลด์ขวางถนนรถผ่านไม่ได้เลยทุกชนิดนี่แหละบนทางหลวง108กิโลเมตรที่26นะครับ263ถึง264นะครับระบะระหว่างบ้านหนองแห้งบ้านท่าหินส้มนะครับตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่แหละโดยนายวฤทธิ์ชาตินะครับปานชูนายอำเภอขุนยวมเพิ่นก็ลงพื้นที่นะครับที่เกิดเหตุประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละเพื่อเร่งปิดเส้นทางต่อไปนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอกไม่ว่าจะเป็นถนนลื่นยิ่งขณะที่ฝนตกหนักอันนี้น้อยเปิดนะครับเรียกว่าเปิดประสบการณ์เปิดการประสบเหตุนะครับด้วยตัวเองนี่แหละน้ำมันท่วมเขาเรียกว่าท่วมขังผิวถนนนี่แหละฝนตกนะครับโดยที่ข้างหน้าก็มองไม่เห็นอย่าใช้ความเร็วโดยเด็ดขาดถ้าเป็นรถเล็กปิวเจิดนะครับเขาเรียกว่ารถเหินรถเขาเรียกว่าเหินน้ำน้องนะครับจากก่อให้เกิดนะครับการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินบางครั้งไปจนถึงชีวิตด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ก็แล้วกันนะครับจากรายการอปมชสัมพันธ์คนผู้ฟังที่เคารพรักนะครับแจ้งผลการรับฟังได้นะครับอนาก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวฟังชัดเจนหรือเปล่าอนาเข้าตรงเวลาหรือเปล่านะครับเพราะว่านะครับระบบนะครับการเช็คระบบออนไลน์นี่เช็คบ่ออกเนอะนะครับแม่เช็คบอกว่ามันเนอะนะครับแม่กำลังทำอะไรอยู่ขอเพลงได้นะครับมีข่าวสารงานประชาสัมพันธ์นะครับแม่ซื้อว่าเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งของรายการอปมชสัมพันธ์นี่นะคุณผู้ฟังนะครับแม่ก็สามารถกริ้งกลางนะครับมาบอกผู้จัดได้นะครับเบอร์โทรผู้จัดเบอร์อน้อย0817170598ช่วงนี้พักฟังเพลงนะครับแม่มีเพลงนะครับในช่วงของวันหยุดวันเสาร์ด้วยนะครับสัปดาห์หนึ่งเราเจอกันแค่วันเดียวนี่แหละก็หวังว่ารายการอปมชสัมพันธ์นะครับจะสร้างความรู้ความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังนะครับทุกครั้งที่เจอกันก็แล้วกันนะครับ

0: ครับก็หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจนะครับฟังทั้งข่าวฟังทั้งเพลงนะครับในช่วงของวันหยุดกันแล้วกันทุกวันเสาร์เรามีนัดนะครับไปเกี่ยวกับนะครับการที่จะฟังรายการอปปชสัมพันธ์นะครับทางสวทขอนแก่น 99.5 เมกะเฮิรตซ์นี่แหละนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังกันแล้วกันกำลังใจนะครับนักเช็คแล้วออกอากาศปกตินะครับวันนี้ที่นี้วกมาเกี่ยวกับนะครับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละนะครับคือเปิดให้ยืนยันตนนะครับเพื่อที่จะคัดกรองนี่แหละเป็นคนเก่านะครับแล้วก็บุคคลที่ตกหล่นนี่แหละนะครับคัดกรองเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่4แล้วเนาะทีนี้นะครับทางด้านปลัดนะครับปลัดกระทรวงการคลังเพิ่นก็แจ้ง3ข้อนะครับในการคัดกรองบัตรคนจนบอกว่ายืนยันนะครับจะไม่สั่งสอบภาษีย้อนหลังเด้อพี่น้องนะครับแต่ว่าจะอยู่ข้างพ่อข้างแม่นี่แหละพ่อจ๋าแม่จ๋านี่แหละเนาะหากลูกบ่มึงบ่แง้งบ่เลี้ยงดูจริงว่าซั่นเนาะนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้ก็แล้วกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่5มิถุนายน2569นายนะครับนายละวันนะครับแสงสนิทนะครับมาถูกบ่ในซื้อเล่านะครับมาผู้สื่อข่าวเขียนมาถูกหรือเปล่าแสงสนิทเนาะท่านปลัดกระทรวงการคลังนี่แหละซึ่งก็ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้นี่แหละเพิ่นยืนยันว่านะครับมายืนยัน3เรื่องซึ่งก็ได้แก่1บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้บอกว่าจะถูกออกแบบมานะครับออกแบบมาสำหรับคนที่ยากจนของแท้ประมาณนั่นแหละที่ยากจนที่สุดจริงๆขอให้เป็นคนจริงๆอย่าแอบอ้างอย่าอยากจนนะครับให้ยากจนจริงๆนี่แหละสองคือคนที่อาจจะนะครับสงสัยเจ้าของอยู่บริษัทอาจจะยากจนแต่ไม่ได้เท่ากับกลุ่มคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะต้องรอมาตรการช่วยเหลืออื่นนะครับของรัฐบาลซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันไปนี่นะเข้าใจป่ะครับพี่น้องคนที่อาจจะยากจนแต่ไม่ได้จนเท่ากับกลุ่มคนที่จนว่างั้นมึงบอกกลุ่มนี่เนาะและ3นะครับคือคนที่ใช้สิทธิ์นะครับคนที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่แต่นะครับมีคำว่าแต่เลยแต่คือเอาสิทธิ์หักหย่อนภาษีเกี่ยวกับมีหน้าที่ต้องอุปการะพ่อแม่นี่แหละแต่ไม่ได้กลับไปดูแลจริงกลับไปย่ำใดมีแต่ไปเอาเงินมาใส่เอาเขาไม่กินอุปการะแนวใดวะสันก็ไม่สมควรนะครับที่จะได้รับการยศลดหย่อนนะครับภาษีนี่แหละเนาะทีนี้เพื่อนยังกล่าวต่อนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนี่แหละคนเดิมคนเก่านะครับของแท้ต้องลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่นะครับคุณผู้ฟังนะครับกับบริษัทภาษีนะครับก็ยังจนอยู่คือเก่าเนาะวันที่4ไปจนถึง21มิถุนายน2569นี่แหละโดยทางกระทรวงการคลังเพิ่นก็จะประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคมคือผู้ที่ผ่านนั่นแหละเนาะนะได้กับไป17กรกฎาคม2569รายเดิมนะครับยังไม่มีรายใหม่เข้าไปปนนะได้กับมาคุณผู้ฟังต้องย้ำบางคนก็อยากจนเนาะโอ้ยนะครับไป10จัก15กันอยากจนยังดอกแต่ว่าผู้ที่จนจริงๆหมดหนทางจริงๆก็จำเป็นแล้วน้องแล้วก็เมื่อที่ผ่านนะครับและเมื่อผ่านเด้อผ่านการคัดกรองนะครับในวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วก็จะประกาศผลนะครับการคัดกรองว่าในเกณฑ์นะครับแต่ละเกณฑ์มีผู้ไม่ผ่านเท่าไหร่รวมทั้งนะครับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองก็จะทราบว่าตนเองไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านด้วยสาเหตุอะไรเกณฑ์อะไรประมาณนั้นจะไม่เพียงบอกว่าจากจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมมีเท่าไหร่นี้13นะครับ13กว่าล้านคนมันเหลือเท่าไหร่รวยขึ้นเท่าไหร่ประมาณพออยู่พอเศร้าเหรอเนาะไอ้ผู้เขาดูว่าพึ่งพาตัวเองไม่ได้นะครับให้เขามีโอกาสเนี่ยที่นี้ไม่ได้บอกว่าให้ไปเก็บภาษีวันความหมายก็คือนะครับผู้ที่นะครับส่งไข่แน่ประมาณนั้นเนาะส ทรงดีขึ้นเพื่อนบอกว่าไม่ได้บอกให้ไปเก็บภาษีเพียงเนื่องจากดูว่าตัวเลขคนที่ไปใช้สิทธิ์หักภาษีค่าลดหย่อนการเลี้ยงดูบิดามารดานี่แหละบิดามารดานี่แหละมีเท่าไหร่สมมตินะครับบอกว่ามีคนมายื่น 100,000 คนเราก็ต้องดูว่า 100,000 คนนี้นะครับพ่อแม่เป็นผู้ใดพ่อแม่เป็นใครแล้วพ่อแม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่หรือเปล่าแต่เพื่อนบอกว่าแต่มันไม่ใช่การสอบภาษีย้อนหลังเด้อเพียงบอกว่าข้อมูลนะครับที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นต้องไปแต่งตัวพอรู้ว่าเมื่อเกณฑ์นี้ออกมานะครับจะทำให้หลุดตรงนั้นตรงนี้เพื่อให้ได้รับบัตรนั้นไม่นะครับไม่ต้องเพราะเราใช้ข้อมูลที่มันผ่านมาแล้วงั้นไม่ได้บอกว่าจะมาเก็บภาษีย้อนหลังนะครับแต่ต้องมีสามัญสำนึกนะนะครับบอกว่าวันนี้เรารู้ว่าใครใช้สิทธิ์แบบไหนใครดูแลพ่อแม่จริงหรือไม่คิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณท่านควรคิดว่าการยื่นภาษีในครั้งหน้าคุณควรจะยื่นหรือไม่เพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ดูแลจริงอย่างที่ยื่นเลยงั้นผู้ใดบ่ได้มึงแย่งพ่อแม่แล้วก็ไปยื่นสิทธิ์นะครับมาขอลดหย่อนภาษีในตรงนี้คิดนะได้ครับไหมคิดเอาทีนี้ยังกล่าวต่อเนาะนะได้ครับอย่างไรก็ตามงานได้ครับคาดการว่าเกณฑ์นะครับที่จะมีผู้ไม่ผ่านการคัดกรองเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้มากที่สุดก็คือเกณฑ์หนี้สินไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาทบาทจังสันดีซึ่งบอกว่าประเมินเกณฑ์หนี้สินนะครับก็จะไปตรวจสอบเครดิตบูโรนะครับทุกรายนะครับเกิน 100,000 เชื่อว่าจะไม่ผ่านเยอะว่างั้นเขาบอกว่าหนี้สินเดี๋ยวนะนะครับบอกว่าผู้ที่ไม่ผ่านนะครับก็คือไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทนี่แหละไม่เกิน 100,000 บาทแล้วว่านะครับอาจจะบ่มีผู้ผ่านหลายนะได้กลับมาเพื่อนกล่าวเนาะทีนี้ยังกล่าวต่อทั้งนี้ยืนยันนะครับสำหรับพ่อแม่นะครับที่ทำการยื่นอุทธรณ์กรณีลูกนี่แหละนะครับคุณลูกนี่แหละเนาะถูกนะครับคือคุณลูกนี่นำชื่อไปใช้เพื่อลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูแลจริงสิทธิ์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะกลับคืนไปที่พ่อแม่และก็ลูกไม่สามารถใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่ในปีหน้าได้เด้อและยังกล่าวต่อสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับทุกรายทุกคนจำเป็นต้องทำการยืนยันสิทธิ์ทุกรายนะครับอย่าเพิกเฉยเด้อมีเสียสิทธิ์เนาะได้ครับไม่เช่นนั้นนะครับแม่ก็จะไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทันทีนี่นะนะครับรวมทั้งไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการใหม่ๆนะครับที่กำลังจะพิจารณานะครับเช่นกันนี่แหละเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับมาผู้ที่นะครับไปถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละนะครับเป็นสิบเอ็ดจมที่หลังนะครับบ่หัวซ่าเลยเนาะนะครับว่าเจ้าของนะครับยังทุกข์คือเขาบ่เป็นหยังดอกเพิ่นหัวอยู่ว่าซั่นบ่ไปยืนยันสิทธิ์นะครับเพิ่นบ่ฮู้เด้งานะครับมาที่ราคาน้ำมันก็แล้วกันบัดนี้นะครับราคาน้ำมันวันนี้วันที่6มิถุนายน2569ดีเซล B20 นะครับอยู่ที่ 35.30 บาทต่อลิตรดีเซลนะครับจะอยู่ที่ดีเซล B7 นะครับอยู่ที่ 40.80 บาทต่อลิตรนี่แหละนะครับด้านเบนซินแก๊สโซฮอล์91ก็จะอยู่ที่ 42.23 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95เบนซินนะครับก็จะอยู่ที่ 42.60 บาทต่อลิตรราคาทองคำวันนี้นะครับทองคำแท่งอยู่ที่ 67,300 บาทนะครับราคารับซื้อเนาะขายออกอยู่ที่บาทละ 67,500 บาททองรูปพรรณรับซื้อนะครับบาทละ 65,961 ขายออกอยู่ที่บาทละ 68,300 บาทนะครับเกี่ยวกับราคาทองราคาน้ำมันนะครับทีนี้ข่าวนี้บอกว่าไทยเตรียมพร้อมนะครับที่จะจัดประชุม IMFเวิร์ลแบงค์นะครับ2026บอกว่าจะชูนะครับ4เสาหลักครับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจโลกว่างั้นนะครับนายเอกนิตินะครับนายเอกนิตินิทานประภาส รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่แหละซึ่งก็จะเป็นประธานนะครับในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภานะครับมาผู้ว่าการธนาคารโลกเวิลด์แบงค์นี่แหละแล้วก็กองทุนเงินระหว่างประเทศ IMF ปี2569ณกระทรวงการคลังนะครับมาเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าเตรียมความพร้อมด้านสารัตถะนะครับแบบพิธีการและการสื่อสารโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียงนี่แหละนะครับเอาต่อด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันนะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับมาเพิ่นมาขอนแก่นตัวนี้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดขอนแก่นนะครับวันที่5มิถุนายน2569ณวัดธาตุพระรามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับมารองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดธาตุพระรามหลวงนะครับมาพระราชพัฒน์วัชระบัณฑิตนี่แหละรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและก็รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมจรวิทยาเขตขอนแก่นพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดธาตุพระรามหลวงนี่แหละซึ่งให้การต้อนรับนายพัทรพงษ์นะครับพัทรประสิทธิ์รัตตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะนี่แหละซึ่งก็ในโอกาสนะครับที่เดินทางมาตรวจราชการแล้วก็ติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมณท่าอากาศยานขอนแก่นโดยภารกิจในช่วงบ่ายนะครับซึ่งก็บอกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและก็คณะนี่แหละซึ่งก็ได้ชมโบราณสถานและก็ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าภายในวัดธาตุพระอารามหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์นะครับพระนครศรีบริลักษณ์วิหารนะครับท้าวเวสสุวรรณเศรษฐีพญาครุฑพระธาตุนครเดิมจากนั้นก็ได้เข้ากราบสักการะพระพุทธนะครับพระพุทธธรรมขันโสภิตมหามงคลหรือพระเจ้าใหญ่นะครับสมปรารถนาเป็นพระประธานภายในพระโบสถ์วัดธาตุพระรามหลวงนี่แหละซึ่งจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะนี่แหละซึ่งก็ได้เข้ากราบสักการะหลวงพ่อพระลับหรือพระศรีสัตนาคณหุตพระพุทธนะครับพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนะครับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดของทางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละมีพุทธลักษณะนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งก็หล่อด้วยพระนะครับหล่อด้วยสำริดเนื้อดีทั้งองค์และก็ฐานขนาดหน้าตักกว้าง11นิ้วและก็มีความสูง29นิ้วซึ่งก็จัดอยู่ในกลุ่มศิลปะลาวสกุลช่างเวียงจันทร์เหมือนกันแล้วก็มีความคล้ายคลึงนะครับมากับพระพุทธรูปที่ระเบียงหอพระแก้วนะครับในกรุงเวียงจันทร์พระพักรูปไข่พระโอษฐ์แย้มดูสงบน่าเลื่อมใสนะครับคาดว่าจะสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษนะครับที่22ถึง24นี่แหละทีนี้นะครับทางรัฐมนตรีช่วยนะครับว่าการนะครับกระทรวงคมนาคมนี่แหละเพิ่นก็ลงพื้นที่ต่อนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะแล้วก็ติดตามโครงการคณะคมนาคมเนาะบ้านไผ่นะครับอำเภอบ้านไผ่อำเภอบ้านแฮดนี่แหละเพื่อที่จะเร่งยกระดับโครงข่ายนะครับถนนรองรับการเดินทางนะครับของทางประชาชนนี่แหละวันที่5มิถุนายน2569นายสิริพงษ์นะครับอังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งก็ลงพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายยุทธนานะครับโพวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นซึ่งให้การต้อนรับแล้วก็ติดตามการรับฟังนะครับแล้วก็แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมระบบสาธารณูปโภคนะครับในพื้นที่โดยมีการนำเสนอนะครับเสนอความจำเป็นนะครับของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียถนนสายขกนะครับ4054บรรจบแยกทางหลวงหมายเลข229บริเวณบ้านหนองแวงโอ่งนายกบาลหนองแวงโองหมู่6นายกบาลตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละซึ่งก็เป็นโครงการสำคัญนะครับในการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพร้อมทั้งรับฟังแนวทางนายกบาลพัฒนาโครงสร้างถนนเรียบนายกบาลสองฝั่งทางรถไฟสายชุมทางนายกบาลบ้านหนองแวงไร่นครพนมระยะทาง10กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางเชื่อมโยงชุมชนและก็รองรับการขยายตัวของเมืองบ้านไผ่ในอนาคตนี่แหละเอาข่าวสุดท้ายก็แล้วกันเนาะแล้วก็มานั่งดูมองดูเวลาจะถึงหรือเปล่านี่น้องคือสิบหอดแล้วเอาขอบคุณคุณผู้ฟังก็แล้วกันเนาะนะครับว่าจะไปข่าวต่อนะครับมันลืมดูเวลาจะหมดแล้วน้องรายการอปมชสัมพันธ์นะครับคงจะนะครับอัปดาห์พาจากแล้วเนาะ อน้อยนัดไปวันเสาร์ก็แล้วกันนะนะครับวันเสาร์นะครับค่อยกลับมาพบปะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการอปมช.สัมพันธ์วันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณทางเจ้าที่สวทช.ขอนแก่นนะนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับขอบคุณทางผู้อำนวยนะนะครับผู้อำนวยการสวทช.ขอนแก่นรวมไปถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นและก็ที่ขาดไม่ได้คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านก็แล้วกันเนาะนะครับเสาร์หน้าช่วงเวลา9 นาฬิกาโดยประมาณ10 นาทีเนาะนะนะครับถึง10 นาฬิกาสวทช.ขอนแก่นพบกับรายการอปมช.สัมพันธ์ได้ใหม่วันนี้เวลาหมดอนันต์ไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ
1: อุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78 ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้
5: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสา

0: เร่งประชาสัมพันธ์และติดตามร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัก6040เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดโดยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพัก6040ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยข้อมูลล่าสุดมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,331 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 67.21 ล้านบาทสำหรับยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านธงฟ้าวงเงิน 52.42 ล้านบาทรองลงมาเป็นร้านค้าทั่วไป 8.32 ล้านบาทร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6.38 ล้านบาทและร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป 100,000 บาทสะท้อนถึงความคึกคักของการจับจ่ายใช้สอยและการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีวาดขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรองรับการใช้จ่ายของประชาชนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ครอบคลุมกิจการร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ายกระดับมาตรฐานกระเทียมไทยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกระเทียมหวังเพิ่มมูลค่าขยายตลาดดันเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐาน GAP เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
2: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนาศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก8อำเภอได้แก่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวชัยประการสะเมิงแม่แตงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200คนเขารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวทฝางรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที
5: ่ edu.khonkan.prd.go.th
4: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
6: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อตัวรถควบหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือหมดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคอปพมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกส่วนเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพจังหวัดทั่วประเทศคอปพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
7: โดนชนซ้ำเลยเรา
5: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบ

นี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: question one.
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพียรสร้างเสมอแต่แตนซอให้เฮามาสร้างก่อสืบไว้เสมอเพิ่งสืบหั่งทุกเสาร์อาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเสาร์ดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
1: เฝ้ารับให้เฝ้าตื่นพัฒนาคนให้รับใจ

0: ความคิดวัดถูกประสงค์ตั้งต่างความหวังเพื่อประสงค์ไทยจะเลื่อนขึ้นการศึกษาต้องมาก่อน
1: กับขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทุกรูปทุกท่านนะครับศรัทธาพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับในวันนี้นะครับวันนี้นั้นนะครับจะได้นำข่าวสารในทางบวรพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยกับเหตุบ้านการเมืองนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยสนทนาปาฐกถาขึ้นมานะครับในนิเคมบทต่างๆนะครับวันนี้นั้นนะครับไม่ได้มารูปเดียวนะครับมากับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิเทศสนันนารีนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั่นครับวันนี้ได้มาร่วมกับท่านนะครับขอเจริญพรท่านอาจารย์ทักทายทางบ้านครับ
2: นมัสการพระอาจารย์พระมหากิตติครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่ได้มาร่วมรายการกับพระอาจารย์พระมหากิตตินะครับต้องขอบพระคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นครับที่ให้โอกาสทางพวกเราบุคลากรของมชร.วิเขตขอนแก่นคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นได้มาร่วมเผยแผ่พุทธศาสนาทาง
1: เชิญพร
2: ทางช่องทางนี้ครับ
1: ครับผมครับวันนี้นะครับมากับท่านอาจารย์นะครับนำข่าวสารสาระต่างๆที่พร้อมกับเป็นการแก้วิกฤตในช่วงของวิกฤตการณ์ของเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังในบวรพระพุทธศาสนาท่านบอกว่านะครับจิตเตอสันจิริเถสุคติปาติกังขาเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราทำจิตใจให้สะอาดเอิบอิ่มอยู่เป็นประจำนะครับความสดชื่นความร่าเริงนะครับความราบรื่นก็จะเกิดมีแก่เรานะครับในครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่าเรากำลังจะพูดคุยกันนะครับในทางบวรพระพุทธศาสนาด้วยแล้วมีการพูดคุยกันในเกี่ยวข้องกับทางด้านเหตุบ้านการเมืองนะครับในยุคต่างๆเราจะพูดมาตั้งแต่สมัยของสุโขทัยจนมาถึงอยุธยาแล้วก็ธนบุรีรัตนโกสินทร์เมืองไทยเราเนี่ยนะครับถ้าเราจะบอกตามตรงเลยคือเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาครับท่านอาจารย์
2: ใช่คร
1: ับเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาถ้าเราจะเอาปรัชญามาบอกเลยว่าคือพระพุทธศาสนาพัฒนาจิตใจและสังคม
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเราจะมองอีกนัยยะหนึ่งก็หมายถึงว่าพระพุทธศาสนาทุกวันนี้นะครับก็ถูกเกาะก่อนนะครับจากในเรื่องของอินโนเวชันต่างๆนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วคือคนจะเสพข่าวเมื่อเวลาเสพข่าวปุ๊บแล้วนี่ก็คือก็จะเชื่อในmindsetนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมท่านอาจารย์ครับเราก็เลยมาพูดคุยกันนะครับว่าวันนี้นะครับผมจะนำเรื่องทางบวรพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้นะครับส่วนท่านอาจารย์ก็นำเรื่องของคารวะญาติธรรม
2: ครับ
1: นะครับพุทธศาสนิกชนที่ครองตนครองคนครองเรือนนะครับท่านอาจารย์ก็ขอเจริญพรนะอาจารย์ได้ปาฐกถาขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับท่านอาจารย
2: ์ครับผมก็อย่างที่ท่านพระมหากิตติได้กล่าวนะครับท่านผู้ฟังครับก็ในส่วนของสังคมไทยเราประเทศไทยเรานะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยก็ดีหรือว่าอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศก็ดี
1: ใช่ครับ
2: เรามีความเป็นคนไทยแล้วก็มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญเป็นที่ยึดเหนี่ยวสำคัญนะครับแม้จะเผชิญกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจนะครับปัญหาการดำเนินชีวิตนะทั้งในระดับส่วนบุคคลในระดับตนเองระดับครอบครัวระดับสังคมระดับประเทศชาติเราก็มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประคับประคองจิตใจก็คือความดีงามก็คือคำสอนในทางพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเผชิญอยู่นะครับที่เป็นทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็เป็นความคิดของเราเองนะครับส่วนปัจจัยภายนอกก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็เลยจะชวนพระอาจารย์พูดคุยในวันนี้ว่าถ้าเราเจอปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งณวันนี
1: ้ครับผม
2: ปัญหาเรื่องการบริหารการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลเนี่ยนะครับเราควรจะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างไรดีเราควรจะมี financial literacy ตามแนวพุทธเนี่ยอย่างไรดีเพราะว่าเงินทองก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะใช้สำหรับการดำเนินชีวิตแต่ว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยความเขาเรียกว่าความผันแปรความแปรผันความไม่แน่นอนมันก็สูงนะบางทีถูกหลอกผ่านดิจิทัลก็มีหรือบางทีการใช้จ่ายเงินมันใช้จ่ายง่ายมันโอนทันที บางทีก็ไม่ได้โอนบางคนก็แอบโอน หรือบางทีก็ถูกแฮกข้อมูลบ้างอะไรบ้างแล้วก็ส่วนหนึ่งมันจะเกิดจากจิตใจเราด้วยนะครับความไม่มั่นคงในเรื่องของการบริหารความบริหารกับค่าใช้จ่ายเพราะนั้นก็ชวนพระอาจารย์พูดคุยว่าวันนี้เราควรจะมีมุมมองต่อการดำเนินชีวิตอย่างไรว่าเราจึงจะไม่ไปตกเป็นทาสของวัตถุนิย
1: ม
2: เราทำยังไงเราถึงจะเป็นนายของทรัพย์เป็นนายของวัตถุเนี่ยตัวส่วนนี้ก็อยากจะนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้ความรู้กับพุทธศาสนิกชนครับผม
1: ครับเบื้องต้นแล้วนะครับก็จะพูดในเรื่องของภาพรวมก่อนครับท่านอาจารย
2: ์ครับ
1: ภาพรวมที่ท่านอาจารย์ได้เกิดมานั่นก็คือในเรื่องของค่าครองชีพ
2: ครับผม
1: นะครับค่าครองชีพรวยได้เนี่ยนะครับมันโตไม่ทันถ้าเราจะพูดตามภาษาโยมนะครับเนาะ
2: ครับผม
1: นะครับแล้วก็ที่สองก็คือในเรื่องของปัจจัยที่เข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยครัวเรือนนะครับหรือว่าความไม่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจหรือเอาง่ายๆซะก็คือในการแปรผันของวิกฤตการณ์ของบ้านเมืองเราเนี่ยมันแปรผันไปด้วยเร็วมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความขัดแย้งนะครับซึ่งความขัดแย้งนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีอีกอย่างหนึ่งเลยที่เรานำมาพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีทุกยุคทุกสมัยนะครับท่านอาจารย
2: ์
1: แต่ประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่น่าสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่า AI นะครับในการเปลี่ยนงานเร็วนะครับแล้วก็คนเราตามไม่ทันนะครับคนเราตามไม่ทันบางครั้งเนี่ยที่เราเคยดูไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับช่องรายการต่างๆที่เราดูเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ย AI จะผสมประสานอยู่กับคำพูดของคนนี่อยู่ประมาณเกือบ 60% ครับท่านอาจารย
2: ์
1: ทีนี้ผมก็เลยมาพูดในเรื่องนี้ก่อนว่าในปัจจุบันอะไรก็ตามนะครับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสภาพการต้องการของคน
2: คร
1: ับ นะครับการต้องการของคนคนเรานี่มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาครับมีความต้องการในลักษณะของการปัจจัย4พูดง่ายๆซะนะครับปัจจัย4ที่เราอยู่ร่วมกันแต่สิ่งที่เราขาดอยู่ในตอนนี้คือเราขาดสตินะครับสตินั้นก็คือการรู้เท่าทันอารมณ
2: ์
1: รู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าทันว่าอ๋อเงินเนี้ยนะเงินฉันออกแล้วแต่ว่าทำยังไงดีให้มันเก็บออกเป็น4ส่วนถ้าทางบวรพระพุทธศาสนาเนี่ยในชาดกพระนางมัตสีเนี่ยจะขอเข้าไปในเขาคิริวงกตกับพระเวสสันด
2: ร
1: ก็ยังได้ถามอยู่เลยว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงจึงถือไว้ว่าเป็นการฝังทรัพย์ถ้าจะฝังไว้กับดินก็เสื่อมสิ้นดินกลบเสียท่านก็เลยบอกว่าให้ฝังทรัพย์ไว้4อย่างประการที่1คือใช้หนี้เก่า
2: ครับผม
1: หนี้เก่านั้นก็คือหมายถึงว่าคุณบิดามารดานี่แหละหรือว่าที่เราเรียกกันว่าการเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็คือหนี้เก่าที่เราใช้กันก็คือการตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่
2: คร
1: ับ ไม่ใช่จะเป็นแค่ในเรื่องเงินเท่านั้นนะครับการตอบแทนพระคุณในร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจด้วยประการที่สองก็คือการทิ้นลงเหวเหวในที่นี้เนี่ยก็คือในลักษณะของครัวเรือนค่าใช้จ่ายมันมีอยู่ตลอดเวลาครับค่าใช้จ่ายมันมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าคนเราเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าตื่นมาเช้าๆก็ต้องกินกาแฟแล้วใช่ไหมครับผม
2: ครับ
1: ค่านู้นค่านี่เข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นกับข้าวกับปลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือเหมือนกับการทิ้งลงเหวเหวในที่นี้ไม่มีวันเต็มเป็นเด็ดขาดครับแล้วก็ประการที่3ก็คือในเรื่องของการอัดปากงู
2: ครับ
1: งูในตัวนี้ก็หมายถึงว่างูเห่า
2: ครับ
1: งูเห่าก็คือเราอยู่ร่วมกันในครัวเรือน
2: ครับผม
1: บางครั้งเนี่ยเราอาจจะพูดดีบางครั้งเราอาจจะพูดใส่อารมณ์บางครั้งเราอาจจะพูดที่มันไม่ควรจะพูดขึ้นมาหรือที่เราพูดไปแล้วโอ้อาจจะไม่ได้คิดก็ได้แต่คนฟังนี่ก็คือฟังไปแล้วโอ้เกิดความสะเทือนใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าการอัดในตรงนี้คืออัดช่องว่างในประการสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการฝังไว้ในดิน
2: ครับ
1: ดินในตัวนี้ก็คือดินในบวรพระพุทธศาสนาหรือที่เราเรียกกันว่าดินทางด้านการเพิ่มพูนเหมือนกับเป็นการฝากไว้ก่อนว่า เมื่อถึงเวลาเนี่ยฉันจะต้องนำส่วนนี้มาใช้เนี่ยอาจารย์4อย่าง4ประการนี้เนี่ยมันจึงก่อให้เกิดสติครับอาจารย
2: ์
1: สติเพียงอย่างเดียวในเบื้องต้นคือสติก่อน
2: ครับ
1: คือสติในการควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับไม่ให้ไหลไปกับความที่อยากได้อยากมีไม่ให้ไหลไปกับเนี่ยอีกสักหน่อยเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะได้ยินข่าวนี่สักหน่อย iPhone 17 iPhone 18อะไรก็ออกมาแล้วนะครับแล้วเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะเงินเฟ้อแต่ว่าเวลาที่ออกมาปุ๊บนี่โอ้โหไปจองตั้งแต่ตีห้า
2: คร
1: ับ แล้วถามว่าสิ่งที่ใช้เราเป็นยังไงครับก็เหมือนกันก็ใช้เล่นเฟซเล่นไลน์เวลาโทรออกโทรเข้าก็ธรรมดาไม่มีใครเอาไปทำกราฟิกไม่มีใครเอาไปทำเรื่องอะไรที่มันมากเหนือไปกว่านั้น
2: ใช่ไหมคุ้มกับราคาเนาะ
1: ค่านิยมเกินไปครับท่านอาจารย์ครับอันนี้คือในทางบวรพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบนั่นก็คือการฝังทรัพย์4ประการครับท่านอาจารย์ครับ
2: ครับก็เป็นประเด็นสำคัญครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์เชิงพุทธในการบริหารจัดการรายจ่ายใน4มิติ
1: 4มิติน
2: ะครับก็คือ1ก็คือทดแทนบุญคุณ
1: ทดแทนบุญคุณ
2: 2ก็คือ
1: นี่เก่า
2: 2ก็คือใช้จ่ายตามความจำเป็นในครอบครัวซึ่งมันต้องใช้ทุกวัน
1: การ
2: กินการอยู่
1: เหมือนการทิ้งลงเหวไม่มีวันเต็มครับไม่มีวันเต็ม
2: อันที่3ก็คือเรื่องของการใช้แก้ปัญหาในแต่ละวันมันอาจจะมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นเรียกว่าอุดช่องว่าง
1: ครับ
2: ที่มันเกิดขึ้น
1: ครับ
2: ท่อประปารั่วก็เป็นค่าใช้จ่าย
1: เป็นค่าใช้จ่าย
2: ล้อรถต้องเปลี่ยนก็เป็นค่าใช้จ่าย
1: แน่นอนนะครับ
2: อันนี้คือเหตุการณ์ตามความจำเป็นนะครับแต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยคือสำคัญมากก็คือเรื่องของบ่งบอกถึงความเป็นผู้ให้เนาะเป็นผู้ที่มีความเป็นเรียกว่ามีความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีก็คือทำบุญไว้ในบวรพุทธศาสนาทำนุบำรุงพุทธศาสนาดูแลพระสงฆ์อุปถัมภ์พระสงฆ์แล้วก็เรื่องของสาธารณชนสาธารณประโยชน
1: ์
2: นะครับผมว่านี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นกลยุทธ์สำคัญเลยเพราะว่าแม้เราจะมีความอยากบางอย่างก็เป็นความอยากจำเป็นเนาะภาษาอังกฤษเรียกว่า need
1: อันนี้
2: มันขาดไม่ได
1: ้
2: แต่ความอยากบางอย่างมันเป็นมันเป็นความอยากที่เกินความจำเป็น
1: เหมือน
2: สันติพระคุณเจ้ายกตัวอย่างเรื่อง iPhone เรื่องอะไรนี่แหละนะครับก็ทำให้เราขาดสติแต่ถ้าเราหันมาใช้กลยุทธ์วิธีพูดอย่างที่พระคุณเจ้าแนะนำก็อันนี้จะทำให้เรามีสติมากขึ้นก็เป็นเรื่องจริงเลยครับ
1: ครับผมเราส่วนมากแล้วนี่เราก็จะยึดติดกับสังคมเป็นส่วนใหญ
2: ่ครับผม
1: นะครับยึดติดกับสังคมนะครับประการที่สองเลยนะครับที่จะยกมาเนี่ยก็คือเรื่องของปัญญา
2: ครับ
1: คนเรานี่มีปัญญากันทุกคนครับ
2: ครับ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาชนไม่ว่าอภิปัญญาต่างๆนี่คือมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับเราอยู่แล้ว
2: ครับ
1: อะไรก็ตามที่มันผ่านตาเราเนี่ยแล้วเรามาสามารถคิดได้แล้วก็วิเคราะห์ได้นี่ก็คือปัญญาปัญญานี่แบ่งออกเป็น3ประการครับอาจารย
2: ์
1: 1สุตตภาวนามยปัญญา
2: ค
1: ือปัญญาที่เกิดจากการฟังเมื่อฟังแล้วนี่เราสามารถที่จะลงรู้ได้เลยว่าอ๋อเสียงนี้เป็นเสียงผู้หญิงเสียงนี้เป็นเสียงผู้ชายเสียงนี้เป็นเสียงจากสถานีวิทยุFM 99.50 เสียงนี้เป็นเสียงของรายการวิทยุต่าง
2: ๆ
1: คือเสียงนี่บ่งบอกเลยว่าสัทธสัญญาณเบื้องต้นเนี่ยเสียงมันเดินทางเร็วกว่าแสงเพราะฉะนั้นแล้วนี่คนจะได้ยินเสียงเนี่ยจากสิ่งที่ต้องการมากระทบทางด้านจิตใจเราเท่านั้นเสียงที่เราได้ยินเนี่ยอย่างเช่นผมผ่านมาตรงที่วัดเนี่ยได้ยินเสียงเป็นเสียงของงานศพเป็นเสียงของงานศพเป็นเสียงของงานศพผมก็เลยบอกว่าผมก็เห็นญาติโยมพุทธศาสนิกชนร้องห่มร้องไห้ในลักษณะแบบนี้แต่ทุกที่มันก็มีมันจึงเป็นว่าเสียงสัทธสัญญาณว่าปัญญาก็เลยบอกว่างานศพมันเป็นงานปกติไปแล้วแต่หลายๆท่านผมเคยได้ดูในลักษณะของช่อง YouTube ต่างๆเขาก็บอกว่าการทำบุญกับวัดกับบาไม่เท่ากับทำบุญกับเหมือนกับทางด้านโรงพยาบาลการทำบุญกับโรงพยาบาลไม่เท่ากับทำบุญในการสร้างบุคคลหนึ่งให้มีจิตใจที่มีปัญญาสูงขึ้นมาถามว่ามันถูกทั้งสองด้านไหมถ้าเราจะมองสองมิติ
2: ในการเปรียบเทียบ
1: มันก็ถูกทั้งสองด้านถ้าสมมุติว่าถามก่อนว่าเวลาคนเจ็บป่วยได้ไข้ไปที่โรงพยาบาลมันน่าสังเวชนะท่านอาจารย์นะครับเตียงไม่พอเวชภัณฑ์ไม่พออะไรทุกอย่างไม่พอมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมาก
2: คร
1: ับ เป็นเรื่องที่จะละเอียดอ่อนมากเนี่ยเขาก็เลยทำกับโรงพยาบาล
2: ครับ
1: แล้วทีเนี้ยพอมันหมดเวลาของมนุษย์เมื่อหมดเวลาแล้วปุ๊บต้องไปที่วัดครับ ต้องไปที่วัดเมื่อไปที่วัดแล้วปุ๊บงานศพต่าง
2: ๆครับ
1: ทุกวันนี้นะครับงานศพเป็นงานที่เหมือนกับคนที่ใช้ปัญญาขึ้นมาสักนิดหนึ่ง
2: ครับ
1: คือลักษณะของผู้นำชุมชนในปัจจุบันนี้เนี่ยคือไม่ต้องการที่จะเบียดเบียนเจ้าภาพ
2: ครับ
1: ไม่ต้องการที่จะเบียดเบียนเจ้าภาพเขาบอกว่าไปงานศพเอาข้าวไปคนละกระติบส่วนกับข้าวเอาไว้กับเจ้าของงานบางบ้านนะท่านอาจารย์ครับผมแถวอีสานบ้านเราเนี่ย
2: ค
1: ือเริ่มสวดศพนี่เริ่มสวดตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเพื่ออะไรถ้าจะมองลึกๆแล้วนี่มาดูที่ปัญญานะอาจารย
2: ์
1: ไม่เป็นการเบียดเบียนเจ้าภาพแต่ยังไงทุกบ้านมันต้องเจออยู่แล้วครับงานศพเนี่ย
2: ช่วยกันประหยัด
1: ช่วยกันประหยัดนะครับแล้วบางบ้านก็บอกไว้เลยว่าถ้าอยากจะสนับสนุนโรงพยาบาลถ้าอยากจะสนับสนุนวัดอารามหรือสถานที่สาธารณะต่างๆให้เป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าภาพนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีธรรมเนียมปฏิบัติกันใช่ไหมครับท่านอาจารย์แต่เราก็มองเห็นว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนอะไรทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญคือสุตตภาวนามยปัญญาประการที่หนึ่งประการที่สองจินตาภาวนามยปัญญาคนเรานี่นะครับผมเราคิดเรามองจากความคิดของคนเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าคนคนหนึ่งจะคิดอะไรถ้าเป็นภาษาอีสานก็คือว่าคนเท่านี้มักบอกคือการตังมักแผลมักมั่นตังกันเราคนเบาคือบางคนเนี่ยลักษณะที่ชอบยืดยอบางคนชอบลักษณะแบบธรรมดาธรรมดาแต่เราอย่าลืมนะครับอาจารย์ว่าการที่เราได้ยินอะไรทุกอย่างมาใช้วิธีการสังเคราะห์สักหน่อย
2: ครับ
1: วิเคราะห์คงไม่พอแล้ว
2: ใช่
1: การสังเคราะห์สักหน่อย อย่างเช่นมีคนบอกโอ้ทำไมฝนไม่ตกเนี่ยเป็นพ่อพญาแถนเราก็คิดไปแล้วเอ๊พญาแถนพญาแถนถ้าเราจะมองในธรรมบทในบวรพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องของศาสนาฮินดูไปแล้วนะครับขึ้นอยู่กับพญาแถนเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆหมู่บ้านต้องจุดบั้งไฟถ้าไม่จุดบั้งไฟฝนไม่ตกอาจารย์คิดเหรอครับว่าทุกหมู่บ้านมีการเอาบุญบั้งไฟแต่อาจารย์อย่าลืมนะครับว่าบางหมู่บ้านเขาก็ไม่ได้ทำเพราะอะไรครับเพราะเขาคิดว่า1การเอาบุญบั้งไฟนี่มันเปรียบเสมือนกับเป็นการเริ่มที่จะทำไร่ไถนาอันนี้คือเคล็ดนะครับคือเริ่มที่จะทำไร่ไถนาแล้วสักหน่อยก็มาปลดปล่อยกันมีอะไรสนุกเฮฮามาว่ากันแต่ในลักษณะของบางคนผู้เฒ่าผู้แก่หรือลักษณะบางท่านก็บอกว่าถ้าไม่จัดบุญบั้งไฟฝนไม่ตกพญาแถนไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็มองดูนะครับว่าพญาแถนได้อยู่ไหนพญาแถนได้อยู่ไหน
2: เชื่อนี้ใช่ไหม
1: พญาแถนนี้อยู่ไหนแต่ว่าเราจะมองจากอะไรครับเรามองจากกรมอุตุวิทยานิยมวิทยาแล้วเราก็มามองอีกสังเคราะห์ว่าบรรยากาศของบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศแบบสมัยก่อนนะจ๊ะ
2: ครับ
1: หนาวก็หนาวมาก
2: ใช่ใช
1: ่ร้อนก็ร้อนมาก
2: อากาศแปรปรวนเปลี่ยนแบบdisrupt ฉับพลัน
1: ฉับพลันเลย
2: ปรับตัวแทบไม่ทัน
1: ครับปรับตัวแทบไม่ทันเพราะฉะนั้นแล้วนี่คนที่มีจินตาภาวนามยปัญญานี่ต้องวิเคราะห์ซะก่อนว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ยินมามันอาจจะให้ใช้คำว่ามันอาจจะนะครับมันอาจจะใช่ก็ได้หรือมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ถ้าเป็นหลักบวรพระพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมสูตรอย่าเชื่อเพราะได
2: ้ปัญญา
1: อย่าเชื่อเพราะได้ยินมาอย่าเชื่อเพราะตามองเห็นอย่าเชื่อเพราะคนอื่นเล่าให้ฟังอย่าเชื่อจากที่ได้อ่านตำรับตำรามาเพียงอย่างเดียวอย่าเชื่อในลักษณะของครูบาอาจารย์ได้สอนต่อกันมาต่อรุ่นกันมาแต่จงประการสุดท้ายคือภาวนามยปัญญาปัญญาในตัวนี้คือการลงมือทำปฏิบัติธรรมหรือเห็นจากตาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาของคนเรานี่มันเดินไปอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะถอยกลับครับมองไว้เลยว่าเวลาของคนเรานี่มีเท่ากัน
2: ครับ
1: เวลาของคนเรานี่มีเท่ากันถ้าเราจะมองอีกอย่างนึงก็คืออดีตคือความฝันปัจจุบันอนาคตคือความฝัน
2: ครับ
1: อดีตคือปัจจุบัน
2: คร
1: ับ อดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แต่เราอยู่กับปัจจุบันณตอนนี
2: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วคนเรามีเวลาเท่ากันก็คือ3วันนั่นเองครับก็คือลักษณะของปัญญาสารนะครับอาจารย์
2: ครับนี่ก็คือเป็นประเด็นสำคัญเลยครับท่านผู้ฟังนะฮะในชีวิตจริงเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีหรือสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งทางด้านกฎหมายนะครับในทางสังคมก็คือเราก็อยู่กับศิลปะวัฒนธรรมอยู่กับความเชื่อเช่นความเชื่อเรื่องบุญบั้งไฟนี่แหละแต่ชอบคำหนึ่งที่พระอาจารย์พูดก็คือบางทีความเชื่อเหล่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งเสียหายเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันเป็นการสร้างความสนุกสนานก่อนที่จะลงมือทำงานก็เป็นภูมิปัญญาอีกแบบหนึ่งแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าผลของมันผลของประเพณีนั้นๆเนี่ยเราทำแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนั้นก็ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้มีปัญญาก็ต้องมาวิเคราะห์มาดูว่ามันเกิดอุบัติเหตุทำให้คนเสียชีวิตไห
1: ม
2: หรือมันเป็นการเล่นประเพณีที่เกินไปไหมทำให้เกิดความเสียหายเกิดการทะเลาะวิวาทไหมจุดบั้งไฟไปตกใส่บ้านคนก็ตายนะหรือบางทีก็แตกใส่ตัวเองก็ตายพ่อตายแม่ตายลูกหลานก็ไม่รู้จะอยู่กับใครก็สร้างปัญหาให้กับสังคมต่อไปอีกอะไรเงี้ย
1: น
2: ะคร
1: ับ
2: เพราะฉะนั้นในส่วนของการดูแลรักษาวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมว่ามันก่อให้เกิดความดีงามหรือผลกระทบอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ปัญญา3อย่างที่พระคุณเจ้าท่านพระมหากิตติได้กล่าวนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆก็คือเราก็ต้องเรียนรู้นะปรโตโคสะฟังแล้วก็ใช้การคิดการวิเคราะห
1: ์
2: หรือจินตะนะครับแล้วก็เรื่องของภาวนาต้องพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้ก็เห็นพัฒนากันเยอะเหมือนกันถ้าเป็นประเพณีนะมีการปฏิรูปมีการปรับรูปแบบเหมือนบุญกุ้มข้าวใหญ่ของเราก็เป็นบุญกุ้มข้าวใหญ่สมัยใหม่นะ
1: สมัยใหม่
2: หรือแม้แต่บั้งไฟก็เป็นบั้งไฟสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ตะไลก็ใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้น
1: เซฟตี
2: ้ประเพณีเหล่านี้ก็ต้องมีความปลอดภัยแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าทำได้มันก็จะไปโยงกับเรื่องของการเงินเรื่องของเศรษฐกิจด้วยถ้าทำดีก็เป็นภูมิปัญญาเป็นที่มาของเศรษฐกิจคนไปเที่ยวไปชมจ้างหมอลำมาเศรษฐกิจก็หมุนเวียนมีดนตรีคนก็ไปชมดนตรีมีกิจกรรมมีงานคนก็ได้ขายสินค้าขายอะไรต่างๆนานาโอท็อปบ้างอะไรบ้างทุกอย่างมันก็จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เกิดความสมดุลแล้วก็ใช้ปัญญาอย่างที่พระคุณเจ้าได้กล่าวท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้ประเพณีต่างๆก็จะมีคุณค่าที่ดีงาม
1: ครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมโพธิญาณเจ้าเนี่ยจึงได้ตรัสไว้ในที่เราได้สวดกันเป็นประจำก็คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
2: ครับ
1: นะครับก็คือสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้แสดงที่ป่าอิสิปนมฤคทายวันให้แก่กุลธัญญะวัปปะภติยะมหานามะอัสสชิได้ฟัง
2: ครับ
1: ในลักษณะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไตรสิกขา3แต่ที่ท่านสอนมากที่สุดเนี่ยท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าการเปลี่ยนแปลงได้ความรุ่งเรืองก็มีได้การตกต่ำก็มีได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ควรยึดอะไรเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของตัวเอง
2: ครับ
1: มองภาพกว้างๆครับท่านอาจารย
2: ์ครับ
1: ภาพกว้างๆเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เปรียบเสมือนน้ำ
2: ครับ
1: คนเราก็เปรียบเสมือนกับคนที่กำลังจะเดินน้ำเดินทางไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะใช้พระพุทธศาสนายังไงให้เราเดินทางข้ามน้ำได้อย่างปลอดภัย
2: ครับ
1: ประการที่หนึ่งอาจจะมีแพ
2: คร
1: ับ แต่แพนั้นนี่เราก็ต้องดูว่าด้วยว่าแพเนี่ยรับน้ำหนักเราไหวไหมประมาณนี้รับน้ำหนักเราไหวไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับที่อาจารย์เปรียบเทียบขึ้นมาว่าประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็จารีตแม้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษร
2: ครับ
1: มีเคสหนึ่งก็ท่านอาจารย
2: ์ครับ
1: เคสหนึ่งมีโยมมาให้อาตมาเนี่ยในการที่จะเจิมรถอาจารย์รู้จักเจิมรถนะครับ
2: เจิมรถ
1: ก็เลยบอกว่า
2: ปรับรถเนี่ยต้องมีการเจิมรถ
1: แล้วก็ทีเนี้ยผมก็ไปบิณฑบาตพอบิณฑบาตปุ๊บท่านก็บอกว่าอ๋อท่านอาจารย์มหาวันนี้ได้ไปที่มหาวิทยาลัยไหมก็บอกว่าเอาไปตามปกติกี่โมง8โมงครึ่งถึงมหาวิทยาลัยก็ประมาณ8โมง40สายนะก็ประมาณเกือบ9โมงประมาณเนี้ยท่านอาจารย์ครับผมก็เลยถามว่าเอามีอะไรเหรอคุณโยมท่านบอกว่าอ๋อเนี่ยลูกหลานอยู่กินกันมาแล้วคนนี้ก็สร้างเนื้อสร้างตัวจนได้รถคันหนึ่งมาจะได้มีวันไหนที่จะสามารถเจิมรถได้แล้วคาถาไหนที่มันดีที่สุด
2: ผมเริ่มนัดหมาย
1: เริ่มนัดหมาย
2: นัดหมายละ
1: ผมก็บอกไว้เลยว่าคาถาที่ดีที่สุดคือคาถาของพ่อของแม่เจิมมาแล้วพ่อแม่นั่งมาแล้วเรือของพระนี่เนี่ยมันต้องมีอะไรได้เจิม
2: ก็ยังไม่ทิ้งพระ
1: ยังไม่ทิ้งพระเหมือนเดิม
2: เจิมเมื่อกี่รถกี่คนแล้วก็เยอะคงจะเยอะเหมือนก
1: ันเยอะเหมือนกันครับผมแต่สิ่งที่เก เขายึดอยู่เป็นประจำเลย
2: ครับ
1: วันเวลาจังครับวันเวลาวันไหนท่านอาจารย
2: ์
1: เวลาไหนขึ้นเท่าไหร
2: ่วันดีด้วยต้องเป็นวันดีด้วย
1: ต้องเป็นวันดี
2: วันดีเวลาด
1: ีเราใช้กุศโลบายวันที่เราเป็นวันดีก็คือวันที่เราว่างนั่นแหละ
2: วันที่เราว่างวันที่เราสะดวก
1: วันที่เราสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกนั่นแหละวันดีก็เลยบอกว่าอ้าววันเสาร์นะฉันเช้าเสร็จตอนเช้านั่นคือวันดีพอสายๆหน่อยอาตมาพอสายๆหน่อยอาตมาภาพก็ต้องไปดูสามเณรสัปดา
2: ห์ไหมว่างทั้งสองฝ
1: ่
2: าย
1: ว่างทั้งสองฝ่ายโอ้วันดีท่านให้วันมาแล้วแล้วทีเนี้ยอ
2: า
1: ตมาภาพก็พรมน้ำมนต
2: ์
1: น้ำมนต์เนี่ยก็คือในหลักของกรณียเมตสูตรใช่ไหมหลักของกรณียเมตสูตรเราก็ท่องไปตามครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนมาท่านก็เลยบอกว่าอยากให้ครูบาอาจารย์เนี่ยเจิมเยอะๆหน่อย
2: เจิมเยอะๆหมายความว่า
1: เอาใช้แป้งเนี่ยแป้งดินสอพองเน
2: ี่
1: ย
2: หนาๆหน่อย
1: เอาแบบหนาๆหน่อยเอาแบบคาถาเยอะๆหน่
2: อย
1: ก็โชคดีนิดนึง
2: ลบเลือนง่ายๆใช่ไหม
1: โชคดีนิดนึงที่เคยเรียนกับพระเดชพระคุณพระเทพพระราชประสิทธิคุณหลวงพ่อวัดหนองบัวดีมีที่สมัยนั้นท่านสอนอักษรธรรมอักษรธรรมอาตมาไม่ได้เขียนอะไรมากนะพระอาจารย์อาตมาเขียนอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนแล้วก็ธรรมังนมัสสามิสังฆังนมัสสามิแต่ก็เขียนเป็นภาษาบาลีเมื่อเป็นภาษาบาลีก็ให้มันเป็นภาษาขอมคนอ่านไม่ออกหรอกท่านอาจารย
2: ์
1: แต่นั่นคือหลักอะไรหลักพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพราะตอนนั้นท่านให้สอนท่านให้เรียนก็คือต้องเขียนให้ได
2: ้
1: สมัยนั้นเนาะอาจารย์เนาะสมัยนั้นคือแมนนวลทั้งหมดเลยอาจารย
2: ์ใช่
1: ๆต้องไปถ่ายเอกสารต้องไปอะไรมาคือถ้าเรามองดูแล้วว่าโอ้จากสิ่งที่เราเคยเรียนไว้ว่าวันใดวันหนึ่งมันจะไปใช้อะไร
2: คร
1: ับ กลับมาได้ใช
2: ้
1: คารวะท่านโยมก็โอ้ดีใจอิ่มใจแต่ขอทั้งหน้าด้วยหน้ากระโปรงด้วยได้ไห
2: ม
1: ทั้งหน้าข้างๆด้วยได้ไหมหลังด้วยได้ไหมอาจารย์ให้ทุกอย่างเลยขวัญและกำลังใจแต่ยิ่งพุทธคุณธรรมคุณผมก็เลยบอก
2: จำหน้าจ
1: ำ
2: หล
1: ังท่านอาจารย์เลยคนเราเนี่ย
2: ครับ
1: ครั้งเนี่ยไม่รู
2: ้ครับ
1: ศรัทธาก็รู
2: ้ครับ
1: ไม่รู้ศรัทธาก็รู้ทำไมบอกว่างั้นอาจารย
2: ์
1: เมื่อไหร่ที่เขาบอกว่าเขาใช้ปัญญาเนี่ย
2: ครับ
1: เขาถามเลยว่าวันไหนวันดีวันเสาร์นี่แหละวันดีแล้วเขาถามอีกอย่างนึงว่าวันไหนเลิกดีภาคเช้านี่แหละเลิกดีอาจารย์ครับถามท่านอาจารย์กลับว่าเป็นคารวะญาติอยู
2: ่
1: ถ้าเราจะมองว่าวันดีเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อความคิดต่อความเป็นอยู่ยังไงครับถ้าบอกว่าวันดี
2: ถ้าบอกว่าวันดีก็คือถ้าเป็นญาติโยมเป็นในนามของคารวะเนาะ
1: ครับ
2: ก็ต้องคิดแต่ว่าโอ้คือมุมมองในเชิงไสยศาสตร
1: ์ครับผม
2: ว่าวันดีณเวลานั้นสถานการณ์นั้นมันต้องมีองค์ประกอบสักอย่างที่มันทำให้เกิดเหมาะเจาะทั้งด้านมีอากาศทั้งด้านสิ่งแวดล้อมนะทั้งด้านคนที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องก็พร้อมอากาศก็ดีฝนไม่ตกเพราะว่าถ้าคนที่เรานัดพร้อมเวลาตรงกันแต่ถ้าฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นคำว่าวันดีก็คือมันน่าจะหลายๆองค์ประกอบ
1: หลายๆองค์ประกอบ
2: ผสมประสานกันทั้งคนที่เราท่องคนที่เรานัดมาทั้งเรื่องของภูมิอากาศของเดินทางถ้าอากาศดีอากาศเย็นสบายหลวงพ่อก็ว่างเราก็ว่างปรากฏว่าเราดูข่าวเกิดเหตุการณ์อันประสงค์อยู่ข้างนอกวันนั้นก็คงเป็นวันที่ดีเกิดระหว่างทางที่เราจะไปเนี่ยเกิดมันเกิดอาจจะกรรมอะไรสักอย่างจราจรติดขัดปัก Google Map ดูแล้วแดงเถือกที่จะเดินทางไปเนี่ยก็แสดงว่าองค์ประกอบเหล่านั้นมันก็อาจจะไม่ใช่วันดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราจะออกจากบ้านบางทีก็เช็คนะว่าฝนจะตก
1: ครับ
2: นัดไหมนอกจากว่าหมายปลายทางว่างแล้วเนี่ยยังเช็คอีกว่าตัวว่างไหมคนที่เกี่ยวข้องว่างไหมเพราะบางทีคนไปด้วยเราคนเดียวนะไปกับญาติพี่น้องไปกับครอบครัวไปกับลูก
1: ครับ
2: ว่างตรงกัน
1: อ
2: ะไรอย่างเงี้ยนั้นอันนี้ในมุมมองของโยมที่เป็นสมัยใหม่นะแต่ถ้ามุมมองว่าวันนี้ถ้าในสมัยก่อนมันหมายถึงวันมีคำอธิบายจริง
1: ๆตาม
2: เลิกเป็นเลิก
1: สุริยคติ
2: สุริยคติเลย
1: แล้วก็ถ้าเรานับกันเรานับสองอย่างคือจันทรคติกับสุริยคติเราจะมองอยู่สองอย่างการแล้วก็มี เป็นอะไรนะต้องเรียกว่าเป็นตารางอะไรนะครับตารางที่เรามอง
2: เป็นวันเป็นเวลาเป็นเลิกมีชัยไหมหรือเลิกศัตรูหรือเลิกมิตร
1: ประมาณนี้
2: เลิกพ่ายแพ้หรือเลิกชนะ
1: ประมาณนี้
2: เหมือนท่านอาจารย์พลเผ่านึกว่าพูดถึงท่านเนาะจับยามสามตาให้รู้เลยว่าเวลานี้มันกี่ศูนย
1: ์ครับ
2: มันกี่ศูนย์มัน1ศูนย์หรือ2ศูนย์หรือ4ศูนย์4ศูนย์คุ้นคําบ่อะไรถ้าณเวลานี้อะไรเงี้ย
1: ครับผมอ
2: ันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่แต่จริงๆมันก็สอดคล้องกัน
1: มันก็สอดคล้องครับอาจารย
2: ์กับชีวิตจริงของคนนะอย่างเช่นถ้าบอกว่าเวลาเช้าเนี่ย
1: มันมีผลต่อใจด้วย
2: 40มัน40เพราะอะไรเพราะเราว่างเราว่างอากาศเช้าๆก็กําลังเย็นๆถ้าทําอะไรตอน 7:00 ถึง 8:00 เนี่ยโอ้มันจะ40แต่ถ้าเมื่อไหร่ไปทำตอน11:00นะมันจะไม่40นะพระก็จะฉันเพลไปทำตอน11:00 เริ่มไม่ใช่40แล้วไอ้คนที่ตื่นสายก็จะเริ่มหิวข้าวเหมือนกันนะเพราะยังไม่ได้กินข้าวเช้ากินแต่กาแฟ
1: ครับผม
2: มันอาจจะไม่ใช่เวลาดีซึ่งมันจริงๆมันก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนตำราทางโบราณศาสตร
1: ์
2: เหล่านี้พอดูแล้วมันก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งเรื่องของวิถีชีวิตด้วยเรื่องของกฎธรรมชาติด้วย
1: ครับ
2: แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเก็บเป็นสถิติแล้วล่ะที่เขามีเรื่องโบราณศาสตร์เนาะ
1: ครับ
2: มันใกล้ความจริงที่สุด
1: มันใกล้ความจริงที่สุดเหตุการณ์มันเกิดบ่อยมากที่สุด
2: ครับ
1: นะครับดังนี้แหละนะครับจึงได้เรียกว่าปรัชญา
2: ครับ
1: ท่านอาจารย์เราจะไม่ทิ้งทั้ง2อย่าง1ไม่ละเลยของเก่า
2: ครับ
1: แล้วก็ไม่ปลุกเร้าของใหม
2: ่ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็นตามคฤหัสถ์ญาติโยมถ้าเวลาดีก็บอกว่าเอาเวลาดีนะก็จะเกิดความอะไรครับเกิดความสบายใจ
2: ครับ
1: เกิดความสบายใจอะไรก็ตามนะครับที่มันเกิดความสบายใจเนี่ยเราชอบให้เกิดขึ้นกับตัวเองถือว่าเป็นมงคลสูงสุด
2: ครับ
1: มงคลของเรามงคลประการที่1เลยก็คืออาเสวนาจะพาระดังบัณฑิตานังจะเสวนา
2: ครับ
1: อาเสวนาคือการพูดคุยอย่างเช่นเราพูดคุยวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องดีๆเราพูดคุยกัน2มิติคือมิติ1คือมิติของคารวะญาติโยม
2: ใช่
1: มิติที่2ก็คือมิติของพระคุณเจ้า
2: ครับ
1: ครูบาอาจารย์ได้สอนอยู่ตลอดเวลาเลยว่าการที่เป็นพระอย่าไปยึดในกิจกับพรรษาให้ทำตัวเองเหมือนกับเป็นพระใหม่อยู่ตลอดเวลาเข้าใจมั้ยครับพระใหม
2: ่
1: ทำให้เหมือนพระใหม่อยู่ตลอดเวลา
2: พร้อมเรียนรู
1: ้อาตมาภาพก็เลยมาคิดอยู่ในใจเราเป็นสามเณรมาเกือบ 7-8 ปีกำลังจะบวชพระบอกให้เราเป็นสามเณรบวชใหม่อยู่ตลอดเวลาตอนนั้นมันยังไม่ได้คิดอะไรนะครับอาจารย์พอโตมาแล้วนี่ได้เรียนในระดับชั้นมัธยมได้ไปเรียนธรรมมาปุ๊บนี่ท่านบอกว่าอะไรก็ตามเหมือนกับต้นไผ่ท่านบอกอะไรอีกอย่างนึงต้นไผ่จะอ่อนน้อมถ่อมตัว อยู่ที่ไหนคนก็รัก
2: ลู่ไปตามลม
1: ลู่ไปตามลม
2: อย่าท้าทายตะงานต่อไม่งั้นไผ่ก็จะพัง
1: ใช่ครับ
2: ต้นไผ่ก็จะพัง
1: ต้นไผ่ประการที่2ให้เหมือนรวงข้าว
2: คร
1: ับ รวงข้าวเนี่ยแม้มันจะหนักสักเพียงใดแต่ถ้ามันเป็นรวงแล้วมันจะโน้มลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาอะไรเพื่อรักษาเมล็ดข้าวมันจะโน้มไม่ถูกดินไม่ถูกน้ำแต่ลักษณะของต้นข้าวจะโน้มอยู่ตลอดเวลาเวลาลมไปปุ๊บมันก็จะเอ็นไปตามกันนี่แหละท่านจึงบอกว่าอะไรก็ตามให้ทำตัวเองเหมือนกับสามเณรบวชใหม
2: ่
1: ให้ทำตัวเองเหมือนกับพระบวชใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เจอกันอย่างพระเจ้าพระสงฆ์เราเหมือนกันนะครับเจอกันกราบนมัสการคงไม่ไปถามหรอกท่านพรรษาเท่าไหร่ท่านบวชที่ไหนท่านยศอะไรเนี่ยคงไม่ถามกันแต่ประเด็นที่กัลยาณมิตรเจอกันก็คือการยกมือไหว้ทักทายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำตัวเหมือนกับพระบวชใหม
2: ่
1: แต่ถ้าเป็นคารวะญาติโยมก็คือทำตัวเหมือนกับกอไผ่แม้จะลมมาขนาดไหนถ้ากอไผ่นั้นที่มันโน้มไปตามลมนะครับมันก็สามารถที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกอไผ่จึงมักอยู่เป็นก
2: อ
1: เป็นเหล่าเป็นกอนี่นะครับเราเพราะฉะนั้นเหล่ากอของพระศาสนาเราก็ทิ้งไม่ได
2: ้
1: เหล่ากอของคารวะญาติโยมเราก็ทิ้งไม่ได้อาตมาภาพอยู่ได้เพราะอะไรก็อาศัยกับข้าวกับปลาอาหารการกินทุกอย่างคารวะญาติโยมได้มาอุปถัมภ์อุปถากส่วนเราล่ะมีหน้าที่อะไรหน้าที่ของเราไม่เยอะก็คือ1ไหว้พระเช้าเย็นทำวัดบิณฑบาตแล้วก็สนองงานคณะสงฆ์ส่วนงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นงานอีกงานหนึ่งที่เป็นการสนองงานคณะสงฆ์ด้วยแต่ก่อนอาตมาคิดในใจนะโอ้โหงานของมหาลัยนี่เราจะช่วยงานคณะสงฆ์ได้อย่างไรเราก็เลยคิดให้มันเป็น2แยบคาย เงียบคายซะว่าการทำงานในมหาลัยเราก็ทำงานกับคณะสงฆ
2: ์
1: เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องบูรณาการ
2: ใช่ครับ
1: อยากได้ยินคำนี้ครับชอบได้ยินคำนี้จากท่านอาจารย์มากเลยคำว่าบูรณาการ
2: บูรณาการ
1: อาจารย
2: ์บูรณ
1: าการอาจารย์คิดว่าปัจจุบันนี้เนี่ยควรบูรณาการยังไงพระพุทธศาสนากับการศึกษาแล้วก็สังคมปัจจุบันครับอาจารย์เราลองถามอาจารย
2: ์ในส่วนของที่พระคุณเจ้าท่านพระมหากิตติได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นหัวใจของการศึกษาเลย
1: ครับ
2: นะการเปิดกว้างการเปิดรับสิ่งใหม่ทำตัวเป็นพระใหม่ทำตัวเป็นชาไม่ล้นถ้วยนะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีความเป็นกัลยาณมิตรถ้าทางสงฆ์เรียกว่ามีความเป็นสังฆะม
1: ี
2: ความเป็นมีความสามัคคีเป็นเพื่อนกันอะไรกันนะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงการบูรณาการหรือภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า integrate หรือ integration นะครับนะก็มีเป็นสองลักษณะนะครับเป็นสองลักษณะก็คือการบูรณาการเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการผสานจากหลายๆเหตุปัจจัยแล้วทำให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการประสานแบบเหตุปัจจัยย่อยนะอย่างเช่น1 2 3 4 5รวมกันก่อให้เกิด6นะครับอย่างเช่นเราปรุงอาหารเนี่ยถ้าเราอยากจะได้อาหารสักจานหนึ่งอย่างผัดกะเพราอย่างเงี้ยสมมติว่าผัดกะเพราเราต้องการผัดกะเพราเราก็ต้องบูรณาการถ้าเป็นกะเพราหมูมันก็ต้องมีหมูสับหรือหมูชิ้นมีใบกะเพรามีพริกมีกระเทียมมีน้ำมันหอยมีเครื่องปรุงต่างๆนานาผงชูรสขนออะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่จะต้องใช้อย่างนั้นเราเรียกว่าเป็นการบูรณาการหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะครับแต่บูรณาการอีกมิติหนึ่งก็คือเรามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรานำสิ่งสำคัญที่สุดเข้ามาเป็นตัวจิ๊กซอทำให้มันเป็นหางเสือหรือทำให้มันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเช่นเรามีรถเรามีบ้านเรามีครอบครัวเรามีทุกอย่างแล้วนะครับเรามีวิทยาศาสตร์เรามีศึกษาศาสตร์เรามีรัฐศาสตร
1: ์
2: นะครับเรามีศาสตร์ต่างๆอยู่แล้วซึ่งศาสตร์ต่างๆมีความสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความเป็นศาสตร์สมัยใหม่นะครับแต่สิ่งที่เราจะเอาเข้ามาเติมเอามาผสานเป็นยาเม็ดสำคัญหรือเป็นองค์ประกอบสำคัญก็คือเอาพุทธศาสนาเข้ามาอินทิเกรตเช่นบริหารอย่างไรจะเรียกบริหารวิถีพุทธนะครับประชุมอย่างไรจึงจะเรียกว่าประชุมวิถีพุทธกินอย่างไรอยู่อย่างไรจึงจะเรียกว่าอยู่แบบวิถีพุทธปกครองอย่างไรจึงจะเรียกว่าปกครองแบบมีธรรมะ
1: อ
2: ย่างนี้เราเรียกว่าเอาธรรมะที่เหมาะสมอาจจะเอามาเป็นแผงก็ได้นะเป็นแผงเป็นชุดของธรรมะก็ได้หรือเอาจะเอามาเป็นบางประเด็นเป็นบางประการก็ได้นะครับเข้ามาช่วยเสริมหนุนเสริมให้การทำงานของเราเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ขึ้นการศึกษาของเรามันมีความสมบูรณ์ขึ้นเหมือนที่พระคุณเจ้าได้บอกเมื่อตอนแรกเลยก็คือเช่นเรื่องของการบริหารการเงินเนี่ยเรามีรายจ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่แล้วทั้ง4มิติใช้หนี้เก่านะเรื่องของทิ้งลงเหวก็ดีเรื่องยัดปากงูก็ดีหรือเรื่องของฝังไว้ในดินก็ดีสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะบริหารหรือเราจะบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเนี่ยก็ต้องเอาพุทธศาสนาเข้ามาอินทิเกรตเหมือนทุกวันนี้เราอยู่ในโลกดิจิทัลใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ที
1: ่
2: พุทธเจ้าเอ่ยตอนแรกเลยถ้าเราไปใช้ดิจิทัลแบบเพียวๆเราก็จะสู้รบปรบมือกันจนเลือดกำเดาออกจมูกเล่นเน็ตเล่นเฟซเฉยๆเนี่ยคุยไลน์เฉยๆเนี่ยสามารถที่จะช็อกเสียชีวิตได้หรือว่าเกิดภัยพิบัติกับตัวเองได้สร้างศัตรูได้เพราะอะไรเพราะเราไปใช้ดิจิทัลเพียวๆเราไปใช้เรื่องของศาสตร์ต่างๆเพียวๆเราไปใช้เทคโนโลยีเพียวๆแต่เราลืมเอาเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามเรื่องของความดีงามทางด้านจิตใจเรื่องลืมเอาเรื่องของความกตัญญูเรื่องของความเป็นกัลยาณมิตรเข้ามาบูรณาการเข้ามาผสมผสานมันก็ทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นอินทิเกรชันหรือการบูรณาการในที่นี้ถ้าแปลแล้วก็คือทำให้มันเต็มทำให้ผสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
1: ครับผม
2: นะครับเพราะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้มันก็จะขาดรสชาติทันทีเหมือนปรุงอาหารถ้ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยรสชาติมันก็จะแปลงๆรสชาติมันก็จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ที่สุดก็คือเรื่องของพระพุทธศาสนานั่นเอง
1: พระพุทธศาสนา
2: ครับ
1: กับท่านอาจารย์ผมมีเหตุปัจจัยอยู่ทั้งหมดอยู่4ประการ
2: ครับผม
1: ถ้าเป็นเหตุปัจจัยทางพระพุทธศาสนานะครับ
2: ครับผม
1: หนึ่งชีวิตมีความทุกข
2: ์
1: สองทุกข์เพราะมีเหตุ
2: ทุกข์เพราะมีเหตุ
1: สามทุกข์เพราะอะไรครับทุกข์เพราะดับได้แล้วก็ประการที่4คือมีทางปฏิบัติให้พ้นทุกข
2: ์ครับ
1: อาจารย์ครับในที่อาจารย์ได้พูดมาเมื่อครู่เนี่ยก็คือการอินทิเกรตในการลักษณะของบูรณาการแต่ถ้าสมมติว่าชีวิตมีทุกข์แน่นอนครับทุกคนเกิดมามีทุกข์ใช่ไหมครับอาจารย์
2: ครับใช่ครับ
1: ทุกข์ถ้าเป็นภาษาอีสานคือทุกข์บ่มีเสียพาฝาเฮียนดีพ่อหลีอยู่ทุกข์บ่มีเขาอยู่ทองสิไปหลีอยู่ไสนี่มันความทุกข์กันทั้งนั้นครับ
2: ค
1: นเราเกิดมามีแต่ความทุกข์มองไปข้างหน้าก็ทุกข์มองไปข้างหลังก็ทุกข์รอบข้างก็ทุกข์ยิ่งมันอยู่กับตัวเองอีกยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่อีกอ่ะแล้วประการที่สองบอกว่าทุกข์เพราะมีเหตุไอ้มีเหตุเนี่ยมันพอเป็นไปได้อยู่ครับท่านอาจารย
2: ์
1: แต่ประการที่สามเนี่ยเขาบอกว่าทุกข์ดับได
2: ้
1: ประการที่สี่คือมีทางปฏิบัติให้แก่พ้นทุกข
2: ์
1: ทีเนี้ยผมก็เลยมายกประเด็นหนึ่งประเด็นขึ้นมาจากที่วิกฤตการณ์บ้านเมืองเราในช่วงนั้นน้อยจานค่าน้ำมันแพงโอ้ยกลายเป็นวิกฤตการณ์ออกข่าวทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่าน้ำมันขึ้นเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นนะครับผมจนเกิดโอ้หลายๆอย่างอาจารย์กระทบ
2: ครับ
1: ซึ่งประเทศไทยของเรานี่ไม่เคยมีมาก่อนและอาจจะไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร
2: ่
1: โควิดเราเจอมาแล้วสถานการณ์โควิดอยู่บ้านอยู่ห้องนั้นกุฏินั้นอยู่ประมาณทั้ง1เดือนเพื่อเป็นการกักตัวอันนี้เราก็เคยเห็นมาแล้วสึนามิเราก็เคยเห็นมาแล้วทุกอย่างทุกประการนี่คือทุกข์เพราะมีเหตุอาจารย์ครับถ้าสมมุติว่าทุกข์แบบไม่มีเหตุอาจารย์ลองคิดดูนะครับว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้พ้นทุกข์โดยนำหลักบูรณาการหรืออินทิเกรตมาใช้แต่อย่าลืมนะครับผมคนเราทุกวันนี้เนี่ยทุกแบบไม่มีเหตุก็มีเขาเรียกว่าเครียดสะส
2: ม
1: ได้ยินบ่อยๆได้ยินบ่อยๆว่าเอ๊ะเป็นอะไรทานยาไมเกรนเป็นอะไรเครียดสะสมคำมันทุก
2: สะสมความเครียด
1: สะสมความเครียดท่านอาจารย์ครับในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นรองที่การบดีฝ่ายวิชาการถ้าสมมติว่าอาจารย์เจอในภาวะแบบนี้ในวิกฤตของโยมเนี่ยอาจารย์ใช้วิธีไหนมาดับทุกข์ครับทุกข์เพราะมีเหตุหรือทุกข์เพราะไม่มีเหตุนะครับอาจารย
2: ์จริงๆก็คือถ้าพูดตามหลักความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนาะ
1: ครับ
2: บางทีเราก็คิดว่าบางทีมันเกิดขึ้นโดยมันไม่มีเหตุ
1: ครับ
2: แต่จริงๆเนี่ยมันทุกอย่างมันก็จะมีที่มาที่ไป
1: มันมีที่มาที่ไป
2: เช่นบางคนเนี่ยผมเคยค้นดูนะว่าเอ๊ะคนเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดเพราะอะไร
1: ครับ
2: หนึ่งมันอาจจะเกิดจากสาเหตุของปัจจัยทางสังคมโดนบูลลี่บ้างหรืออยู่ในครอบครัวที่มีความเครียดหรือเจอสภาพการศึกษาที่มีความเครียดหรือเจอปัญหาเศรษฐกิจหรืออาจจะเจอปัญหาเรื่องของการเปรียบเทียบเป็นอยู่ในสังคมไม่กล้าเผชิญกับสังคมนะอาจจะเกิดโรคซึมเศร้าโรคความเครียดขึ้นมาแต่มันมีอันนึงที่ผมไปอ่านเจอเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ
1: ์
2: ขาดสารอาหารบางอย่างเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ขาดอาหารบางอย่างก็จะทำให้เกิดความเครียดได้ผมก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมเวลาเรากระหายมาหรือว่าอันนี้มาเราทานของหวานๆทำไมเราอารมณ์ดีทำไมเรามีความรู้สึกฟีลลิ่งเราเป็นอีกแบบนึงทำไมเราได้ออกกำลังกายขณะที่เรากำลังเครียดกับงานเนี่ยเราเหนื่อยกับงานมากเลยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเนี่ยอย่างผมพอได้ไปเล่นแบดมินตันเนี่ยเหงื่อมันออกมันได้เล่นกีฬาที่ชอบสนุกสนานเนี่ยมันจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาอย่างเต็มที่มีความสุขกับการได้ทำได้ออกกำลังกายได้ทำในกิจกรรมที่ชอบบางทีก็มีความสุขกับการไปกินไปเที่ยวไปเห็นอย่างล่าสุดผมก็ไปปีนเขาก็มีความสุขกับการปีนเขาได้ไปในที่ต่างๆเดินตามธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องของการบูรณาการเนี่ยผมคิดว่าหลักอริยสัจ4ที่พระคุณเจ้าพูดเนี่ยอันนี้สำคัญมากคือถ้าเรามองตัวเองออกให้ชัดมองสถานการณ์ให้ชัดว่าทุกข์หรือสภาพปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันเกิดจากเหตุอะไรถ้ามันเกิดจากเหตุยังเด็กสอบตกเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือเรามีความทุกข์อะไรสักอย่างนึงมันเกิดจากสาเหตุอะไรเราก็ต้องค้นหาสาเหตุจริงๆของมันให้ได้เพราะว่า เพราะเวลาจะดับเวลาจะแก้ปัญหามันก็ต้องมันจะนิโรธได้นะมันก็ต้องดับที่สมุทัยมันไม่ใช่ไปดับที่นิโรธมันดับที่สมุทัยนิโรธมันถึงจะดับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องค้นหาให้เจอจริงๆอย่างเช่นถ้ารู้ว่าตัวเองสอบไม่ผ่านมันเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่ขยันหรือขยันแล้วแต่เรายังเจอครูที่ไม่ดีครูที่สอนไม่เก่งพอหรือว่าตำรับตำราเราไม่เพียงพอห้องแล็บเราไม่ดีพอหรือหนังสือที่เราอ่านมันยังไม่ใช่หรือเรายังติวยังไม่เข้มพอเราก็ต้องแสวงหาวิธีการที่จะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จให้ได้หรือเราทำไมน้ำหนักเราเพิ่มเพราะอาหารประเภทไหนหรือเป็นเพราะเราดื่มกินเกินเวลาอันเนี้ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ตัวเองแล้วสุดท้ายเนี่ยมันต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดคือหลักการของอริยสัจ4เนี่ยผมค้นพบอย่างหนึ่งก็คือทำไมเราเอานิโรธมาก่อนมรรคนะครับอย่างคำว่าทุกข์เนี่ยตามความเข้าใจของญาติโยมทุกข์ก็คือปัญหาเจอปัญหาเจอปรากฏการณ์เจอฟีโนเมนาต่างๆปรากฏการณ์เหล่านี้เราต้องวิเคราะห์สังเคราะห์ให้ได้ว่ามันคืออะไรเกิดจากเหตุอะไรสมุทัยคืออะไรแล้วสุดท้ายเราก็กำหนดโกหรือกำหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาก็คือโกก็คือนิโรธเมื่อกำหนดเป้าหมายแล้วก็ต้องหาวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายก็คือกำหนดให้ได้ว่าเราจะไปเชียงใหม่ไม่ใช่ว่าเราเดินทางแล้วเราค่อยไปคิดถึงเชียงใหม่ทีละ เราต้องกำหนดว่าเราจะไปเชียงใหม่เราถึงเริ่มออกเดินทาง ว่าจะไปเส้นทางไหนนั่งเครื่องบินหรือไปที่ไหน อะไรเงี้ยผมอยากให้คนยุคใหม่หรือเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยคิดอย่างเป็นระบบแล้วคิดอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามหลักอริยสัจ4ที่พระคุณเจ้าได้ยกขึ้นอันนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคร
3: ับ อริยสัจ4เนาะอาจารย
2: ์ครับผม
3: ทุกสมุทัยนิโรธมรรค
2: ใช่ครับ
3: เรามองดูแล้วว่าความทุกข์มันก็เกิดจากเรานี่แหละ
2: ใช่ครับ
3: ถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจในความทุกข์มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง mindset เราได้
2: ใช่ครับ
3: หลักของพระพุทธศาสนาเป็นการสอนให้อยู่กับทุกข์ใช่ไหมครับอาจารย์
2: ครับผมใช่ครับ
3: อย่างเช่นมีหลวงพี่มาบวชใหม่โอ้โหท่านอาจารย์ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เลยเหรอเพื่อที่จะมาทำวัดมันไม่ทุกข์ไปหน่อยแล้วท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันก็อยู่กับทุกข์นี่แหละท่านคนเราก็อยู่กับทุกข์ถ้ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แบบนี้นะครับผม
2: เป็นธรรมชาติ
3: เป็นธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างคือธรรมชาติจัดสรรนะครับทุกอย่างคือธรรมชาติสร้างขึ้นและธรรมชาตินี่แหละที่เป็นตัวที่จะกินเราอยู่ตลอดเวลานะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยในทางบวรพระพุทธศาสนาก็ใช้สั้นๆครับขณะนั่งสมาธิสั้นๆนะครับการกำหนดลมหายใจก็ไม่ต้องถึงกับพุทโธหรอกครับผมแค่หายใจเข้านับ5หายใจออกนับ5 1 2 3 4 5ประมาณเนี้ยมันก็จะอยู่กับเรานะครับอันนี้ลองใช้ดูแล้วแล้วก็ประการที่2ก็คือในการที่อยากจะพ้นทุกข์มากที่สุดก็คือการลดในเรื่องของการเสพข่าวสักหน่อยนะท่านอาจารย์ว่าไหมท่านอาจารย์ก็วันนี้โอ้โหมีข่าวจะบอกว่าทุกมิติเลยก็ได
2: ้
3: จะบอกว่าทุกมิติเลยก็ได้ครับผมแล้วคนเราก็ชอบเสพข่าวด้วยนะครับผม ชอบเสพข่าวเพราะอะไรเพราะเวลาเสพข่าว
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรตัญญาครับรัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเดินหน้าติดตั้งระบบ ILS เพิ่มความปลอดภัยการบินหลังล่าช้ากว่า10ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีค คือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
7: ์อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์รัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเดินหน้าติดตั้งระบบ ILS เพิ่มความปลอดภัยการบินหลังล่าช้ากว่า10ปีเพื่อกระจายความเจริญและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
8: นางสาวลลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบโดยประเด็นสำคัญที่มีการเร่งรัดเป็นพิเศษคือการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในช่วงที่มีสภาพอากาศที่มีทัศนวิสัยต่ำเช่นมีหมอกหนาหรือฝนตกหนักซึ่งจะช่วยลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารหลังจากการที่โครงการดังกล่าวมีความล่าช้ามานานกว่า10ปีนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเต

0: ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สายการบินแอร์แคนาดาประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสายการบินแอร์แคนาดาที่ประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจของคิวบาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Blue Diamond Resort บริษัทกลุ่มโรงแรมของแคนาดาประกาศปิดกิจการโรงแรมและรีสอร์ทในคิวบาทั้งหมด62แห่งทั้งนี้คิวบาเผชิญมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมด้านพลังงานของสหรัฐนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้คิวบาอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำมันดีเซลสำหรับการใช้ในเครื่องปั่นไฟสำรองซึ่งทำให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานถึง22ชั่วโมงต่อวันจนนำไปสู่การขาดแคลนน้ำประปารวมถึงอาหารและยารักษาโรคทำให้ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเม็กซิโกและจีน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: เหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
1: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮือไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุมครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการซุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสร้างขันซีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปะพ่อเฮาคือซิเบอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปะพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปะพ่อ1186
2: ไลน์ออฟฟิเชียลแอดโอซิประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันที

0: เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

0: การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและก็คิดถึงทุกท่านครับรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.โดยประมาณถึงเวลา 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นครับหรือสวทขอนแก่นคลื่นความถี่ FM 99.50 MHz AM 621 kHz นะครับผมสมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน20จังหวัดแล้วก็รองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับวันเสาร์นี้ก่อนอื่นต้องขออนุญาตนะครับท่านผู้ฟังขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่ทวินนะครับคุณแม่ทวินรอบรู้ผู้ที่มีอายุนะครับตั้ง94ปีบ้านมูลนาคหมู่ที่7ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นผู้ที่ผมเคารพนับถือนะครับตั้งแต่เป็นเด็กมาแล้วก็ท่านก็เสียชีวิตนะครับอยู่ที่บ้านท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพชัยท่านรองสาคอนสายมณีแล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นวันชาปนกิจหลังจากผมจัดรายการแล้วผมก็จะไปเป็นประธานนะครับพิธีนะครับชาปนกิจที่บ้านมูลนาควัดป่าบ้านมูลนาคนะครับตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นเป็นคนทำบุญครับคนใจบุญคุณแม่ทวินนะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคตินะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังครับเรื่องที่เมื่อเช้าผมไปเป็นประธานเปิดที่ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมคือท่านยุติกาอิสรังคุณนายุทธยานะครับที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญานะครับของแม่ครูด็อกเตอร์จินตนาเย็นสวัสดิ์นะครับผมก็ได้ไปร่วมเปิดนะครับเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเสริมทักษะหมอลำกรนะครับมีลูกหลานของเราเล็กๆนะครับชั้นป.1 ป.2ไปเข้าทำการอบรมน่าภูมิใจมากนะครับมีท่านศิลปินแห่งชาติท่านดร.ราตรีศรีวิไลวงศ์สิทธิพรศิลปินแห่งชาติท่านก็ไปนี่จ่าเอกนาวีแสงฤทธิ์รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับและทีมงานก็ไปร่วมกันเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจครับของคุณแม่ดร.จินตนาเย็นสวัสดิ์และคณะเนี่ยนะครับเท่าที่ผมจำได้นะครับมีท่านผอ.บ้านสงเปือยนะครับอำเภอเมืองเรานี่ตำบลพระลับหน่อยก็ไปนะครับท่านผอ.โรงเรียนหนองแวงนะครับตราชูตรงนี้นะครับต้องไปเป็นสภาพสตรีสวยต้องก็นำลูกหลานเด็กๆไปร่วมนะครับเป็นสิ่งที่น่าดีใจท่านผู้ฟังฮะเราต้องถ่ายทอดศิลปะหมอลำกลอนให้กับลูกหลานเหล่านี้เพื่อสืบทอดต่อไปนะครับก็ขอชื่นชมนะครับศูนย์การเรียนรู้แม่จินตนาปากไฟนะจินตนาเย็นสวัสดิ์นะครับที่ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้และที่สำคัญก็ขอขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมท่านยุติกาอิสรังคุณนายุทธยาที่ท่านได้จัดสรรงบประมาณมาให้ศูนย์เรียนรู้ แม่กินตนาเย็นสวัสดิ์ได้อบรมบ่มเพาะลูกหลานของเรานะครับเรื่องหมอลำก่อนท่านทำมาตั้งแต่วันที่7วันที่5ขอไปฮะวันที่5 6 7นะฮะวันที่6วันที่5 6 7มิถุนายน2569นี่ท่านอบรมนะครับมีวิทยากรรุ่นหนุ่มนะครับหมอลำลูกหลานเราทั้งผู้หญิงผู้ชายก็มีวิทยากรครับหมอแคนติกเกอร์หมอแคนหมอลำน้อยนะครับเยอะแยะทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นที่น่าดีใจครับอันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับท่านผู้ฟังครับในสัปดาห์นี้คงเป็นสัปดาห์ที่พี่น้องของเราก็คงจะวันไหวไหววันกับลมฟ้าอากาศผมขับรถมานะครับเห็นต้นข้าวนะครับต้นกล้าที่พี่น้องนาหวานนี่นะครับตามถนนทางขับมานี่มองไปนี่นะครับถ้าภายในเดือนมิถุนายนมานี่ภายในเดือนมิถุนายนเดือนนี้นะครับภายในเดือนมิถุนายนถ้าฝนฟ้าไม่ตกมาหล่อเลี้ยงลำต้นข้าวเนี่ยโอ้น่าเป็นห่วงพี่น้องชาวนาชาวไร่นะครับมีชีวิตชาวนาครับอยู่กับฟ้ากับฝนอยู่กับพญาแถนแต่ลงทุนนะครับใช้จ่ายลงทุนไปแล้วว่าจะเป็นค่าไถค่าพันธุ์พืชค่าปุ๋ยค่าอะไรลงทุนไปแล้วครับถ้าฝนไม่ตกมาก็ตายเลยนะครับสูญเปล่าการลงทุนมาเป็นหนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ชีวิตวงตวนชีวิตชาวนาชาวไร่ในขณะที่สินค้าเพื่อส่งเสริมการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยก็ดียาปราบศัตรูพืชพันธุ์ข้าวก็ดีค่าไถค่าแรงงานแพงขึ้นมาหมดนะครับท่านผู้ฟังฮะอันนี้ก็ไม่น่าเห็นใจพี่น้องชาวนาชาวไร่ก็ขอให้กำลังใจนะครับก็ฝากถึงรัฐบาลครับส.ส.ส.ว.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชีวิตชาวนาเป็นอย่างนี้จะแก้ไขยังไงนะครับคนละครึ่งนะครับไทยช่วยไทยพลัดคนที่ลงได้ก็มีคนที่ลงไม่ได้ก็เยอะแล้วก็มาวัดสวัสดิการนะครับที่จะคัดคนจนออกไปให้เหลือคนไม่จนเนี่ยผมว่าบางทีนะครับชาวนาไม่มีใครรวยหรอกครับชีวิตเกษตรกรไม่มีใครรวยหรอกครับผมว่าจะเอากันอย่างนี้นะครับแล้วไปสแกนใบหน้าต้องลืมตาต้องยกใบหน้าเข้ามาต้องก็ยกขยักสารพัดยุ่งยากท่านผู้ฟังฮะยุ่งยากรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติพี่น้องเคย เสนอว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยไม่ต้องให้ไปสแกนหน้าใหม่แล้วครับโอนเงินให้เขาผู้สูงอายุไปเลยเขาจะได้บ้างได้เท่าไหร่ก็มันจะมีเท่าไหร่ครับพี่น้องของเราผมไม่เห็นคุณเท่าคนแก่คนไหนรวยนะเงิน600 700 800เนี่ยนะครับหรือรัฐสวัสดิการคนจนก็แล้วแต่ถ้าให้มาแล้วก็เขาไม่มีเงินมากมายอะไรหรอกครับไม่มีเงินมากมายอะไรพอเขาจะได้ก็เขาให้เขาได้ไปแต่คนจนให้เขามันถึงนะครับคนที่เขาได้อยู่แล้วก็ได้ไปแล้วคนที่ยังไม่ได้ก็ให้เขาไปนะครับเห็นใจพี่น้องชาวนาเกษตรกรกรรมกรของเราครับเขาได้แค่นี้เนี่ยทำไมเขาได้ไปเหอะนะครับสำหรับผมนี่คิดอย่างนี้นะครับแล้วไปสแกนใบหน้าไปคัดลอกใหม่ไล่ใหม่โอ้ท่านผู้ฟังนะบางทีมันได้ยุ่งยากนะก็มาเดินหุ่นหวยเนาะลำคาญเนาะเพราะนี่หนึ่งเขาลุ่มข้าวครับปั้นจักรยานสองล้อมา3กิโลไปกับฝนตกสแกนใบหน้าบ่ได้สารพัดกะมีอันนี้น่าเห็นใจและหลายๆสิ่งหลายอย่างครับทั้งระดับโลกระดับปัญหาสงครามนะครับชายแดนปัญหาเรื่องชายแดนทะเลเรื่องชายฝั่งทะเลสารพัดที่เราจะมีอยู่มันมีอยู่มากมายไก่กองท่านรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติวันนี้ใจพี่น้องนะครับโทรศัพท์ร่วมเข้ามาเลยนะครับพี่น้องทั้งลำไปมาดบอกว่าโทษขออนุญาตสำนักคอไว้นะครับเอาสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับจากท่าพระครับท่านประธานสวัสดีท่านประธานคร
1: ับ พ่อใหญ่ประจุนนนทงเม้นบ่เนี่ย
2: ครับแม่นครับ
1: คักปันยังเอาเชิญนะครับสายแรกแหกบ้าน
2: กำลังคือคักเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมย่านปลาซิ่วปลาซอยบ่ได้บัตรสู้ตัวผมย่านปลาคอปลาดุกตัวใหญ่รวยเขาไปในวงล้อมน้ำ
1: เ
2: พราะว่ายินได้ยินข่าวว่าสิให้ผู้นำชุ่มชนน่ะก็เป็นถือโอกาสคัดกรองน้ำพร้อม
1: ครับ
2: ผมย่านว่าเอ๊ะขันผู้นำชุ่มชนคัดกรองน้ำเนี่ย
1: เออ
2: สิบ่เอาญาติพี่น้องผู้นำชุ่มชนที่ ขนซอยแขนท้องไปเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่ะนะ
1: เ
2: ออคนละคนแขนซอยแขนท้องนั่งรถเก๋งเจ้าคนนี
1: ้เ
2: ออบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
1: ครับ
2: ผมย่านตัวเองสิล่ะมันหลุดเข้าไปอีก
1: เออ
2: เพราะฉะนั้นผู้นําชนนี่ระวังดีที่สุดเลยให้ระวังที่สุด
1: ครับครับผม
2: จะแสดงความคิดเห็นแบบนี้บัดนี
1: ้ครับ
2: ฝากไปยังรัฐบาลว่า
1: ครับ
2: การที่ผู้นำชุมชนนี่การที่ทั้งอำเภอนี่มอบให้ผู้นั้นผู้นำชุมชนนี่ขัดไล่ซื้อของลูกบ้านแล้วก็มาใส่ซุ้มไล่ซื้อไอ้ที่ว่าที่ไอ้ลงทะเบียนใหม่เนี่ยขัดแล้วก็เบิดทุกคนละติผู้ยื่นความประสงค์ว่าไอ้ผู้ขาเป็นคนจนเนี่ยเอาไปลงซื้อน้ำพยาบาล
1: คร
2: ับ แล้วก็เบิดแล้วก็ให้พยาบาลส่งเขาอำเภอผมมาให้อำเภอนี่ขัดกองออกมา
1: ครับ
2: ขัดกองออกมาเนี่ยทั้งอำเภอนี่สิเข้าระบบคันมามีที่ดินเท่าไรมันอยู่ในระบบมันล่ะ
1: แม่น
2: จังพอที่จนมีที่ดินเท่าไรจกหาอยู่ในระบบที่ดินเขาก็พอ
1: ถูกต้อง
2: มีอยู่ธนาคารเท่าไรพอไอ้จนมีซื้อทกศจกหาเขาก็พอ
1: ครับ
2: พอไอ้จนมีรถยนต์มอเขาก็พอเพื่อนอะไรครับไอ้ผู้ที่บ้านเส้นแชร์นี่ซะท่านประธาน
1: ครับครับครับ
2: เส้นแชร์ว่ารับรองเป็นลูกบ้านในหมู่ที่ข้าพเจ้าครอบครองดูแลตั้งนี่ก็พอก็ต้องไปเส้นว่าเออผู้นี้อยากจนจริง
1: เออ
2: ไม่ใช่ที่ไปเส้นไหนไปญาติมันนั่นตัวนั้นว่าญาติจนจริงนั่นน่ะ
1: ห
2: าเรื่องปวดหัวไอ้ทั้งอำเภออีกแล้ว
1: ครับ
2: ไอ้อำเภอขัดมาเลยขัดแบบนั้นเลยละกันให้จบละกันผู้ย้อนเส้นรับรองว่าเป็นลูกบ้านโดยชอบธรรม
1: เ
2: พราะนั้น
1: จ
2: บครับประธาน
1: ครับผม
2: อีกเรื่องนึงครับขอเวลาจักหน่
1: อ
2: ยมูฟว
1: อ
2: ดเรื่องไอ้ผมให้เบอร์กัญชาไปบ้านไอ้ซีแยกไฟแดงเลยก่อนน้องบัวไปสักหน่อยท่านประธานนี่โทรไปบ่ครับ
1: แม่นบ่บ่ได้โทรผมไปเองเลยตัว
2: เดี๋ยวเราจะยังขายอยู่ที่เก่านั่นล่ะ
1: คือผมเห็นป้ายติดไทยปีไทยส่งกูเด้
2: เออนั่นล่ะนั่นล่ะ
1: ผมเลยออกประตูเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณพ่อใหญ่ไปจนนนทงบ้านน้องคอยเนี่ยว่าเขาเห็นเขามาสะท้อนทั้งสิ้นแหละครับแล้วก็ขอแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่นี่ชาวบ้านเขาเห็นมาแล้วผมก็ไปเห็นนะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้กัญชายังเป็นยาเสพติดอยู่นะครับไม่ใช่ขายเสรีอย่างนี้ไม่ได
2: ้ครับม่วงเราเป็นหัวเป็นตาให้บ้านให้เมือง
1: เอาเอา
2: ท่านประธานจะมาเอา
1: ท่าน
2: น
1: ี่
2: เรา
1: เอา
2: พูด
1: แมนแมนแมนแมน
2: พ่อใหญ่จันพ่อใหญ่ไต่หลายคุณล่างมูนัน
1: ครับ
2: พ่อใหญ่ปอชีนอนหน้าคุณนั่น
1: เออเอาเอาขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ้าวเชิญเลยครับเพิ่นว่าเขายากว่าซั่นเอาขอโทษขอไฟมันหลายสายเชิญเลยครับนี่ผมไปเบิ่งป้ายเห็นป้ายอีหลีครับพี่น้องขายปีขายสงแขนเอ๊ะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตำรวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวรักษาเกี่ยวกับยาเสพติดนี่นะครับเรื่องนี้ต้องไปเบิ่งนะครับต้องไปเบิ่งที่นี่พี่น้องที่อ้าวพยายามต่อเข้ามานะครับพี่น้องพยายามต่อเข้ามาที่นี่พี่น้องครับคันละมังกัญชาเนี่ยมันยังเป็นยาเสพติดอยู่จังสี่จังขาขายเสรีบ่ได้แต่ว่ามีคนมาติดป้ายไว้นิ้วแล้วขายปีกทรงจังสี่นะครับผมก็อยากฝากไปยังนะครับทุกท่านนะครับที่ดูแลเรื่องนี้สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
1: เอาพญามุนหลายป่าตัวคือเก่งแต่เขาเป็นคนที่สองจำได้เลยพญามุนหลายนุ่นลั่งกุดลั่งเอา
3: โ
1: อ
3: เลี้ยงสวัสดิการเนี่ยเนาะกันที่ให้ก็ให้มาโลดที่ไปตรวจสอบนู่นนี่นั่นมันก็เป็นการยากแล้วก็ล่ะ
1: ครับ
3: ตอนหน้านี่มันบ่รวยดอก
1: อืมแม่น
3: มันบ่รวยแล้วก็ที่ให้ก็ให้ลูกก็เฮ็ดตนคนเฒ่าคนแก่เ
1: ออ
3: ลูกผู้เล็กเคยสิก็เฮ็ดบ่ได้ดิ
1: อืมแม่น
3: เฒ่าเนี่ยว่าแล้ว
1: เออ
3: โทรศัพท์กับหมู่ลูกหลานเขาบ่ใส่เนี่ย
1: โอ้ย
3: โอ้ย
1: อ
3: ยู่แล้วนี่วัน
1: เออแม่นอยู่ว่าไงล่ะ
3: เลี้ยงเลี้ยงกินนี่นี่
1: อืมแม่นแม่น
3: มันก็เคยได้แล้วให้เพิ่นลาก็ยาไปตรวจสอบโน่นนี่นั่นมันก็ท่านตรวจสอบเลี้ยงผู้นำจังซี่เนาะผู้นำนี่ก็มีทีนี่น้องมีอันผู้ทรงเสริมผู้ทรงเสริมนี่มันก็ตั้งบ่ได้เขาบ่ให
1: ้ครับ
3: ปกติมันเป็นทางสั้นนั่น
1: อ
3: ือๆก็ให้ถ้าพี่น้องเขาล่ะ
1: แม่น
3: แล้วก็บ่แล้วก็จริงๆแล้วนกเตือครับ
1: ครับ
3: สวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีครับพ่อใหญ่บุญหลายจากอำเภอกุดล่างจังหวัดมหาสารคามเราเขาได้สายที่2ก็ห่วงใยครับ ขั้นใหญ่เขาแล้วเขามีเราไงเขาไปมันสิรวยปันไหนเศร้าให้เศร้าหน้านะครับสายต่อไปแล้วครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับจากไหนน้
4: อจากอุทุมครับ
1: โอ้พญสุวรรณเด่นบ
4: ่ครับครับ
1: โอ้แม่นลีเอา
4: ผู้นำชุมชนไปเอ็ดไปหรอครับผู้นำชุมชนก็พอสนใจรูปบ้านจักไปตัวกูอะไรอย่างเงี้ยรู้จักผมแต่ว่าหาไม่ตัวเองเนี่ยซื้อเขาไปหาในอำเภอเลยจักไปใจผู้ใหญ่บ้านก็พาไปก็ไรหรอกบัตรสวัสดิการยังไงบัตรคนผมก็ได้เจอเลยแต่ว่าตกคนสองว่าบัตรคอยในประโยชน์คือยังก็ได้เจ้าครับผู้แรกผู้ดีว่ะนั่นอันเนี่ยผมก็แจ้งก็ได้เขาไม่บัตรแจ้งมาเลยเ
1: นี่ยนี่ว่า
4: อันเอียงก็ขนาดมันขนาดนี้ก็แค่ผู้ทำแบบพลาดเหตุถ้าทำตัวใจเป็นตัวถ้าคิดใจไปอำเภอตัวกติยาไปเอง
1: โอ้วันนี้สุวรรณเสร็จแล้วเนี่ยสิไปอำเภอเลยไปดิ
4: ก็ไอ้คือกติ18 19นี่นะไม่ถึง20ไปร้องเพลงดู
1: เอา
4: แต่น้ำบางกัน
1: ครับครับขอบคุณในไลน์วันนี้สุวรรณ
4: ครับวันนี้ครับ
1: ขอบคุณครับวันนี้สุวรรณมาฟังเด้อแล้วเสนอจังได้ยินมั่นนั่นล่ะเอาสายต่อไปแล้วครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับดร.ครับ
1: ครับจากไหนน้อ
5: มาจากสตึกบุรีรัมย์ครับ
1: โอ้อำเภอสตึก
5: สีแดงสตึกเด
1: ้
5: อ
1: แดงสตึกเนาะ
5: คนขอนแก่นเท่านั่นล่ะแต่ว่ามาอยู่แถวสตึกบุรีรัมย
1: ์โอ้เจ
5: ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมว่าให้ทุกคนอายุ18ปีนะแล้วก็ผู้ละ500ผู้ละ 1,000 ก็ให้ไปเถอะเป็นเงินสดนะไปเบิกเอารถ
1: ครับ
5: คือเพิ่นว่าล่ะมันยากพยาบาลหยังพี่น้องเขาก็หลายหยังก็หลายมันมีเป็นบางหมู่บ้านดอกท่านด็อกเตอร์
1: ครับ
5: เราดูแลญาติพี่น้องมันนั่นมันระบบข้าราชการไทยเลยระบบหยังเขาก็รู้กันอยู่เนาะ
1: ครับ
5: มันก็อยากให้เขาได้เองสั้นละกับไอ้เรื่องพยาบาลหรือกำนันหยังกับสร้างเนี่ยว่าละมันอย่างนั้นมีเวลา4ปีนะมันคือนั่นเฮ็ดให้นี
1: ่ครับ
5: แล้วก็รับคุณวุฒิปริญญาตรีโลดนี่ยังจ้องที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นยังอยู่ความรู้มันกับมิจฉาซ้ำนี่มันกับพัฒนาหมู่บ้านซ้ำนี่แหละเนาะ
1: ครับผม
5: มันความรู้มันบ่หลายความคิดมันกับบ่หลายเด
1: ้อ
5: ม
1: ัน
5: ดร.ที่ผมสังเกตเบิ่งหมู่บ้านผมนะ
1: ครับครับครับ
5: แห่งอยู่แห่งไม่ที่ดินหลายเนี่ยเก็บเงินไปกู้นั่นกู้นี่เก็บเงินประหยัดอดออมซื้อที่ซื้อยังได้ตั้งหลายไร่แล้วนี่สิบกว่าไร่แล้วนี่ก็มันสิเกษียณอีกเท่าไรนี่อีก5-6ปีข้างหน้ามันอยู่ฟาดอีกเก็บเงินได้อีก5-6ไรอยู่นี่นี
1: ่
5: ใครรัฐบาลอนุทินก็ได้แต่ท่านนายกเนี่ยสามีอำนาจนี่ใครเป็น4ปีแล้วมันออกเลือกตั้งไม่ถ้ามันดีจริงเขาก็เลือกเอาไม้ดอกเนาะ
1: น่าสนใจ
5: มันเฮ็ดแบบนี้นะประเทศไทยจังสิอยู่รอดปลอดภัยอย่าจะคิดไปถึงฐานเสียงเจ้าของมันสสสจก็สร้างดีจริงได้หมดแล้ว
1: ใช่
5: มั้ยล่ะ
1: ครับ
5: เจ้าบุคคลบ่โกงชาวบ้านเพิ่นเบิ่งออกดอกไผดีจริงไผเอาเงินซื้อเสียงซื้อหยังไผมีอิทธิพลเนาะ
1: ครับ
5: ถ้าครับผมในความคิดผมมีเท่านี้เด้อครับ
1: ขอบคุณหลายเด้อ
5: แต่เ
1: พ
5: ิ่นเป็นเขามานําคิดคือผมบ
1: ่โอเคขอบคุณครับคุณแดงสตึกคนขอนแก่นได้ไปอยู่สตึกครับขอบคุณหลายครับสายต่อไปเช่นเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อใหญ่จันทร์บ่เนี่ย
6: ครับผม
1: โอ้พญจันทร์แม่งหน่อยเขามาแล้วอ้าว
6: บ่บ่ทั้งบ้านน่ะเดี๋ยวไปก็ยัง
1: บ่ทั้งเลยพญจันทร์เลยต้นชาติเขาอยู
6: ่โอ้ยผมมาอาจารย์เนาะผมขอเอาเรียงทํางานจริงเนาะทุกคนน่ะเพราะว่าเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการนี่ผมบ่มีสิทธิ์ได้แล้วเพราะว่าลูกเอาไปไอ้ประกันภาษีบ่ได้ทั้ง2เว็บสิทธิ์แล้วบ่นําโดนละนี่คือต้องเป็นสังเกตบังสีอาจารย์ปีนี
1: ่ครับ
6: ตกกระตุ้งเก่งคนมากกระตุ้งตกแห้งหรอกร้อยถามหัวไปยิ้มมานิดหน่อยแล้วก็เขาเกิดมากกระตายคือลงคนก็ยัดหน้าสองรอบไปเลยรอบสองแล้วความมันมาเกิดมันตายหลายวันตรง
1: น
6: ี
1: ้นี่แหละน่าเห็นใจ
6: นี่แหละมันเป็นเหตุสาเหตุให้ชาวหน้าเขาถูกหยาดปากมองอยู่เนี่ย
1: แม่
6: คือเห็นมันลงขึ้นสัมผัสยาเขาหน้าเขากระตีเนี่ยว่า เขาต้องการสีไรกำไรเท่าไรเขาบวกเขาพูดทันไปแล้วเป็นเรื่องของการเขาถ้าเขาเห็นเท่านี่เป็นหมากเป็นหมากแค่น้อยเป็นลากปล่อยลากยังหาเลี้ยงเขา
1: ครับ
6: ออกมาแล้วมันเจ็บใจอยากเป็นเจ้าหน้าแห่งชาติแล้วก็ได้เป็นต
1: ั
6: ้งเจ้าของเป็นซะเลยตายมันแล้วก็แล้วไปหรอกชีวิตนี่ก็ไม่เท่านี้ละบ่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติก็ได้เป็นชาติแห่งชาติแท้ๆดีตั้งให้มันแค่ล่ะอาจารย์สมยงก็ได
1: ้ตั้งให้หรอกสิตั้งให้หรอกผู้ใดว่าตั้งให้ตั้งให้หรอก
6: สวรรค์หลายเดียวกันบ่กินข้าวอิ่มป้อนหวังก่อนล่ะ
1: เออนั่น
6: เพียงน้อยแล้วมื้อนี
1: ้โอ้มื้อนี้ไปฟ้อนมื้อเช้า
6: โอ้ยหลายอาจารย
1: ์
6: ผมมีประสบการณ์ตามทองไห้ทองหน้าตามเนี่ยผมว่ายาเสพติดนี่มันทำลายสังคมไทยอย่างรุนแรงครับบ้านนี่ติดยากันหอด70ปีกันนี
1: ่แปลก
6: ผมว่าอาหารของยาเสพติดนี่ก็คือมันบ่มีต้มกระตันอยู่มันสิหากินอย่างเดียวหาเสพอย่างเดียวผมเบิ่งแล้วผมเบิ่งบาดมโนภาพเบิ่งแล้วนี่เนาะ
1: ม
6: ีต้นตัดสินใจยิง7นัดเพื่อป้องกันเจ้าของนี่คือตำรวจนี่คือว่าแล้วแต่สิเฮ็ดเดี๋ยวนี้เขาสิต้องการว่าให้ประชาชนนี่จัดการกันเองมั้งผมมองไปหน้าของประเทศไทยเลยบาดนี่พวกแง่ๆนี่แหละผมว่ามันเป็นต้นตออยู่นี่ผมคิดได้นี่ถ้าต้องกันเจียได้แล้วเจ็บใจเลี้ยงเนี่ย
1: คร
6: ับ เจ็บใจไปเข้าเลี้ยงยาเสพติดนี่มันเป็นบ่อแก่ผมพัดแล้วว่ามันบ่อแก่มันอยากให้เฮาอยู่จังซี่ติลิลาเลียลังไปจังซี่ชีวิตติดเอาตัวรอดให้ตัวรอดมันเจ็บใจมากเลยเลี้ยงเนี่ยบอกย้ําได้ก็ตื่นย้ํานั้นปล่อยไปได้จังได๋รัฐบาลน่ะผู้ปราบนี่แสดงว่ามันต้องการให้อยู่สภาพนี้แม่นบ
1: ่
6: จะอยู่ไปเฮาอ่ะตาตัวใครตัวมันว่าวันนี้เจ็บใจเด้อมื้อนี
1: ้
6: ครับผู้หลายเติบแล้วสิผ่านมาเนี่ยบาดนี้ผู้สิว่าซี่ระหว่างผู้สวยสส8คนเนี่ยก็ผู้ใช้ที่บ้าน2คนเนี่ยใช้ประโยชน์ต่อประชาชนกลัวกันเบิ่งเลยพอให้ประชาชนพอให้บุญหลายพอให้ไอ้สวรรค์หมดนั่นผู้สวยผู้ยิ่งบ้านเขายังไปกลางเต็นเขายังไปจับโซ่จับยังไงแต่ชาวบ้านอยู่ในย่างเป็นการเป็นงานขาวดำงานทำบุญยังไงต่างแล้วสอแปดลูกน้องสอแปดคนเนี่ยคนแค่ทั้งแปดเนี่ยแค่แต่อาจารย์สมยงมันไปแค่อยู่ใส่แค่ขี่หูแค่ขี่ดังยังไงเห็นบ่เห็นงานบ
1: ่
6: เด็กคนนี้มีสภาพบ่ที่เขียนนี่สอที่ว่าเวลาเขาประชุมเนี่ยได้แนะนำทั้งสอบ่เป็นคนซื้อบ
1: ่
6: หรือว่าตั้งมากินเงินซื้อตอบผมเนาะผู้เป็นสอโทษเขานี่อาจารย์เนี่ยเขาบ่เนี่ย
1: เอาขอบคุณโทษมากให้เขาอยู
6: ่ครับขอบคุณนะอาจารย
1: ์ครับ
6: ผมขอบคุณเสียอย่ามาสภาพมองนี่สภาพอาจารย์สมยงนี่อย่ามาเป็นสภาพต่อยตำนี่แหละสภาพที่ดีที่สุดให้ลุงไอ้ชาวบ้านนี่เว้า
1: ไอ้สภาพประชาชนตัวไอ้ชนนี่
6: ครับขอบคุณอาจารย์ครับผม
1: อ้าวโอ้พระเจ้าจันทร์ปาดเกษตรจากแบงค์น้อยมาวันนี้ลุยยังเหี่ยวด้วยเอาฟังเอาได้พี่น้องเราหวังดีนั่นแหละเราเป็นชาวนาบ่รู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋ก็เลยเว้าออกมาบ่ได้พลาดพิงไปครับก็ได้เว้าถึงความสะท้อนของเราเนาะเอาสายต่อไปครับสวัสดีครับผมฮะเงียบเอาแสดงว่าเนี่ยเขาบ่ได้ที่นี่พี่น้องครับฟังมาจากตั้งแต่พ่อใหญ่ประจนนนทุ่งพ่อใหญ่บุญหลายพ่อใหญ่สุวรรณโกสุมแล้วพ่อใหญ่แดงสตึกนะครับอำเภอสิริบัตรบุรีรัมย์เนี่ยมาฮอดพ่อใหญ่จันทร์นี่สิ่งหนึ่งทุกคนให้ความเห็นตรงกันก็คืออึดอัดใจครับพี่น้องเอาสายต่อไปครับขอเชิญครับ
7: สวัสดีครับคุณพ่อ
1: สวัสดีครับผมจากสายนอ
7: จากสกลนคร
1: โอ้ใช่
7: คนรุ่นใหม่เป็นพ่อใหญ่กับคุณพ่อ
1: แต่
7: ผมขอเสนอความคิดเห็นนิดๆหน่อย
1: ๆครับได้ครับ
7: เสริมคุณพ่อที่ผู้ใหญ่บ้าน4ปีนะถูกต้องแล้ว
1: ครับ
7: 60ปีนานเกินไปข้อผูกมัดกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเยอะเพราะฉะนั้น
1: ครับ
7: หายกลับมาเป็น4ปีคือเก่าซะ
1: ครับผม
7: เอาแบบนี้นะคุณพ่อ
1: คร
7: ับ
1: ขอบคุณอันนี้ความเห็นจากสกลนครขอบคุณนะครับป้าผู้ใหญ่บ้านนี่ก็คือพี่น้องเขาเว้านั่นแหละคื พี่น้องพ่อยายแดงจัดสถิติแล้วว่ากันเป็น4ปีนี่คดีเขาเรียกมาคือเก่ามาเปลี่ยนทั้งซี่นี่แล้วว่ามันโดนพดบ่เหมาะนะครับนี่เป็นความเห็นสอดคล้องกับหนุ่มสกลนะครับคนรุ่นใหม่ครับขอเชิญสายต่อไปครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับท่านอาจารย
1: ์ครับจากไหนน้อหน่อยครับ
8: ตอรอวิจิ
1: โ
8: อที่อยู่กำนันพยาบาลเขาประเมินทุกปีเด
1: ้ครับ
8: พี่น้องเขาลืมไปบ่ผู้ใดประเมินพยาบาลท่านฮู้บ่ผู้ซอย2คน
1: ครับ
8: มีกระดาษขาวคนละแผ่นนักไปถามให้สิพยาบาลเขาเก่งไหนเห็นแน่ๆตามหมดคุยมากับเมสีไข่พัดมดไปจิตมสิละก็ถามว่าประเมินเอ้าไอ้กกต.ไอ้เลขากกต.เนี่ยประเมินประมาณเนี่ยเลือกตั้งที่ได้มาจะเป็นโมฆะก่
1: อ
8: นซึ่งบ่มีอำนาจใดๆคุณไปเซ็นชื่อแล้วก็ไปออกบัตรเลือกตั้งจ
1: ริ
8: งเอาสู่เลยคือสถานีทั่วทัดต่างๆเกือบทุกช่องเนี่ยคุณขาดคุณสมบัติและคุณขาดอันนั้นไหม
1: ครับ
8: เพราะว่าหนึ่งเขาคุณประพันธ์ประเมินประพันธ์เนี่ยสาวสวเพื่อนสวยิ้มเก่าคนนี้เอง
1: คร
8: ับ แล้วก็สสที่เลือกตั้งมาที่แล้วเนี่ยหรือว่านายกหรือว่าไอ้ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยจะเป็นโมฆะหรือไม่มุติยาบ
1: อครับ
8: จะมีคนไปร้องบ
1: อ
8: ปราบยาบ้าไม่รู้ได้ปราบได้หรอกนอกจากเสรีเตมีเวทกับรังสีแล้วตอนนั้นคนต้องไปร้องว่าอยากได้ปราบต้องเรียกรังสีเรียกเสรีเขามาปราบตำรวจจะคอยที่ยู่หมัด
1: ครับ
8: เอาเท่านั้นนอกนั้นบ่กล้า
1: ครับ
8: อาจจะมีส่วนได้เสียกับมูนี่กับบ่ไรกับบ่ฮู้กัน
1: ครับ
8: แม่นบ่ล่ะบ้านมูเนี่ยต่อไปนี่พรรคใดก็สักพรรคเพื่อไทยน่ะถ้าบ่คนอีสานเป็นหัวหน้าพรรคได้ท่านอาจารย
1: ์ครับ
8: นี่ก็สิเหมือนไปเหมือนไปเสียผมเขาว่าต้องเป็นทั้งสั้นพ่อหนึ่งต้องเอาจังเจ้าก็ได้เอาคนอีสานเอาไว้ก็ได้คนอีสานน่ะที่มีความรู้มีอีหยังเนี่ยต่อไปเนี่ย
1: ครับ
8: เอาเป็นย่างไว้บ้านนี้บ้านเขาดีใจเลยท่านคนอีสานเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเน
1: ี่
8: ยหรือเป็นหัวหน้าพ
1: ร
8: รคใหญ่ๆเนี่ยเขาสิปลุกระดมกันขึ้นไหนใครเป็นนายก
1: คือ
8: เราพูดอย่างนี้นะเพราะในสสเดี๋ยวพวกกี่คนกับมาบ้างเนี่ยแมนขนาดหัวหน้าพรรคก็อยู่ภาคเหนือนะเขาได้คนบ่ละนะไปเช็คบุญรุ่นเช็คแบบบุญรุ่นท่านนะ
1: ม
8: ีแต่คนอีสานในซอยไว้เนี่ย47คนอย่างเนี่ย
1: ครับ
8: แต่เท่านั้นเองนอกนั้นภาคเหนือก็ไม่ได้ภาคกลางก็ไม่ได
1: ้
8: เป็นกรุงเทพไม่ได้จักคนเนี่ยเราเป็นอย่างต้องเอาเนี่ยรังสีกับเสรีมาอยู่พักเนี่ยปราบยาบ้าเนี่ยอยู่หมัดแท้ต้องรออย่างเรื่องพยาบาลกำนันเนี่ยเขาไปไก่ชุ่มไปแล้วเนี่ยเอาไปลอยดอกแต่อีกอย่างหนึ่งก็ออกมาได้กำหนดมาว่าพยาบาลกำนันอสม.ห้ามยุ่งการเมืองระดับชาติหรือระดับใดทั้งนั้นถ้าเห็นพี่น้องเรียกร้องโอดเอาต้องเรียนลูกนี
1: ่
8: เพราะว่าพวกนี้จะเป็นหัวคะแนนโผล่ผมให้แล้วเนี่ย
1: แมน
8: ครับไปพอล่อไปนักนักเลือกตั้งสสจอก็ดีเล่นพอว่ากันได้ละหมองกันได้ละหมองแมนน่ะพ่ออย่างนี้บ้านนี้บักหลวงเอื้อนลูกบ้านมากำหนดกฎเกณฑ์ในการเลือกตั้งได
1: ้
8: ต่อยบักนี่เลยนะทันต้นต่อยพวกนั้นพวกนี้เลยนะ
1: เบ้านี่แสดงไว้เห็นกับตาได้ฟังเสียง
8: บอกเจ้า
1: เ
8: บ้าผมเป็น
1: ด่วนเนาะนี่เราคัก
8: ซอยคุณนั่นเด้อซอยคุณนี่เด้อเพราะว่าได้นั่นมาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของผู้ยิบ้านก็เป็นหน้าที่ของอสม.เขาไปคิดผิดกันไปในการที่จะสร้างเนี่ยบริสุทธิ์ผุดพองเนี่ย
1: ครับ
8: มันจะต้องเอาพวกนี้ออกไปกกต.ตอนนี้ผมมีความหมายนะขนาดเขาถอดขนาดเขาประเมินประพันธ์กันยังบ่เซาเอาไปต้องแบบใส่แล้วประเมินแล้วไม่ประเมินอะไรหกเจ็ดคนประเมินน้อยผ่านนั้นนะ 60% นี่นะ
1: ครับ
8: เพราะประเมินไม่ผ่านกฎหมายเขาเขียนไว้ยุติธรรมกติรู้อย่างนั้นกฎหมาย
1: ค
8: นต้องยุติปฏิบัติหน้าที
1: ่
8: ไอ้คุณยุติคุณไปเซ็นให้เขาเนี่ยคุณขาดคุณสมบัติเป็นโมฆะบ
1: ่
8: เนี่ยจะบริเวณกันไม่หรือยังไงถ้าเป็นทั้งขนาดที่เป็นท่าน
1: ครับ
8: แต่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันบ่ยากนี่แหละรัฐมนตรีขึ้นมติเป็นมติครม.ก็จบจะได้เลยท่านว่าหมด
1: แม่มัน
8: ต่อไปนี้ต้องอยู่4ปีหรือ5ปีเนี่ย
1: ครับ
8: นับตั้งแต่วันที่ประกาศกิจลงกิจจาเนี่ยใคร6ปีก็ออกไปนะเลือกตั้งใหม่ไม่กำหนดอายุแต่คุณต้องอยู่4ปีหรือ5ปีเท่านั้น
1: ครับ
8: แม่นั่นเอาโอเคครับ
1: ครับขอบคุณครับแฟนรายการคุณดอดอกกระเจียวนี่ผู้คุกคีอยู่กับวงการจังซี่แหละครับวงการเมืองเรามีคนคมๆลูกนะครับสวัสดีครับผม
9: สวัสดีครับ
1: จากไหนน้อ
9: คุณนนท์จากชัยภูม
1: ิโอ้ยก็เข้าได้ตัวคุณนนท์ชัยภูมิ
9: โอ้ยคุณจะทีแรกมันดอกเตือเอ้ย
1: บ่ยังขอให้ขอให้คุณมันหลายเอา
9: ๆนี่ละผู้ใดก็อยากเว้าอยากจ๋านี่ละสภาของราษฎรโดยตรงถึงที่ละอย่าให้มีทุกจังหวัดสถานีแบบนี้
1: พอได้เว้าพอได้เว้าเอา
9: พอได้เว้าพอได้แสดงความคิดเห็นพอนี่ละปัญหาของชาวไร่ชาวนามันเป็นจังไดคือคุณจันทร์ว่าน่ะ
1: ครับ
9: มันมีบ่อลันท่านดอกเตอร์มันนี่เรามันทับแค้นใจเนี่ยจันว่าไปน่ะมันคือเบิดบ
1: ่
9: อมันก็แสดงความคิดเห็นด้วยออกมาจากใจนั่นน
1: ่
9: ะ
1: แม่นๆแล้วออกมา
9: ทีละสองคนเนี่ยจังนี่ล่ะขอเสริมผู้ใหญ่ดอกเตียวนี่ล่ะนี่ล่ะมันอยู่กับนี่ล่ะเรื่องกฎหมายเนี่ยกฎหมายมันก็สักทีตัดตั้งออกมาแล้วมันก็บ่เฮ็ดตามเรียกอยากให้เรียกผู้ใหญ่บ้านมีอย่างนี้ก็ให้4 ปี5 ปีแบบเก่านมันกินได้พวกที่กูกินมันจะบ่ได้อยู่ดุนนะผู้เฮ็ดดีแล้วเรียกอีกมันก็ได้คือเก่าละ
1: แม่นแม่นแม
9: ่นเวลาเด็กอย่างนี้ละจังปราบยาเสพติดเนี่ยผมว่ามันกฎหมายมันบ่ศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้ากฎหมายศักดิ์สิทธิ์ได้มันปราบได้อยู
1: ่
9: ลองประเมินที่คนพานมาดูนี่ล่ะท่านอันทักดินฮิตนั่นมันก็ถึงว่าบ่เป็ดมันก็เดียวกับบ่ลงบ่หลายคือซื้อมือนี
1: ่
9: แต่ก่อนก็จับได้เป็น10เป็น20ซื้อมือนี่ได้เท่าละล้านบ่เป็นเท่าละล้านเท่าละ4-5ล้านบ่มันเป็นจังได
1: ๋
9: นี่ล่ะอย่าให้เอาจริงเอาจังนะ
1: ครับ
9: อันมึงข่าพ่อข่าแม่ข่าป้าข่าลุงนี่ล่ะจับกบไปแล้วปล่อยออกไปหางกฎหมายน่ะทั้งเข้าไปพวกสองเตี้ยแล้วก็ต้องให้ออกมาดอกทีจังได๋ก็เฮ็ดรวดคันใครออกมาก็ฉีดยาไปตายต้องนอกของขังก็ได
1: ้โธ่มึงแขกแต่
9: มึงว่าให้มันนั่นดอกให้มันเด็ดขาดได้นี่แหละใส่มาตรการเด็ดขาดมันก็ที่บึดเต็ง
1: ครับครับ
9: นี่แล้วมันอ่อนนี่น่ะจังกับทั้งใจแต่นอกเรื่องขมิ้นน่ะไปแต่เขาเฮ็ดก่อนลงเงินเฮ็ดก่อนมึงนี่เป็นอย่างมันเป็นจังได
1: ๋
9: มึงข่าวหรอกผมนั่นปลดร้อนพวกทหารเป็นอดได้อดทนได้พวกผู้ใหญ่น่ะเป็นอย่างจังบ่ตั้งให้เด็ดขาดแต่มันเด็ดขาดไปเพียง
1: อยากเฮ็ดจังได๋เจ้าเจ้าจัง
9: นี่ก็ขอสนับสนุนทั่วประจนเด้อเรื่องนี่ล่ะอันใครผู้เป็นใหญ่บ้านผู้อย่างนี้น่ะเฮ็ดยากมันก็ยากคือเก่าล่ะเอาแบบมันพอประจุนว่านั่นดีๆนะแสดงความคิดเห็นไปแบบนั้นโอ้ยขอเป็นปากเป็นเสียงน้ำเด้อขอสนับสนุนเด้อเข้าหอยสายอื่นมันเข้าน้ำ
1: โอ้
9: สวัสดีครับ
1: คนนอนหน้าจากไส้พุ่มแต่ละไล่เข้ามาวันนี้มีแต่รุนแรงเลยมีแต่เด็ดขาดมันไม่ไหวนะครับจิตใจนะเห็นใจเพิ่นเนี่ยนี่เพิ่นบอกมาจากหัวใจแต่ละคนนี่ก็แสดงมาด้วยความบริสุทธิ์ครับอันนี้คือเสียงจากชาวไห่ชาวไร่นี่นะครับสายต่อไปครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
1: ก่อน
10: แสดงความคิดเห็นนะครับ
1: มาจากไหนน้อนี
10: ่ไอ้ขอนแก่นครับแถวบ้านกรุงนะครับ
1: น้องกรุง
10: ครับ
1: น้องกรุงตำบลนี่ยัง
10: ไอ้ตำบลบ้านทุ่มครับ
1: อ๋อน้องกรุงตำบลบ้านทุ่มเนาะ
10: ครับผมมาเวลาไอ้เรียกสสยังทำผมมาจับผู้ใหญ่บ้านครับผู้ซอยจับไอ้อสม.ไปค้างไว้วันครับก็เรียกต่างยาวตั้งต้น
1: โอ้โหโทษโทษโทษโทษมันก็ปวดใจมันจะปวด
10: เห็นว่าตั้งยันย่างดีเลยครับแล้วก็ไอ้เกี่ยวกับยาเสพติดครับบ้านผมหลายแห่งครับ
1: หลายป่ะ
10: โอ้หลายครับน้ำมือหลายครับเอาของไปยังไงไปนั่นหาย
1: โอ้เนาะ
10: ผมมาโอ้แย่ยังครับต้องเด็ดเด็ดครับผมโอ้เหมือนสัญญาของผมบอกไปนั่นหายมากเลย
1: มีความมีความเห็นยังไงเจ้าความเห็นเป็นเจ้าเรื่องยังเสียเจ้าเขียนเห็นยังไง
10: โอ้ผมมา20ตัวครับ
1: ฮะ
10: ไอ้ซุ่มเสพยานี่ผมมา20ตัว
1: โอ้
10: โหมันหลายเกินไป
1: มีแต่พูดดูๆไปเหมือนยิ่งเล่นบ่
10: โอ้ยิ่งถิ่นครับทางมันก็เฮ็ดเองได้ไงมันบ่ให้มันให้มันหายสับสนไปเลยครับ
1: โอ้โหโทโทๆ
10: จักรยานผมตรวจใบหน้านี่ผมเลือดยางไปไอ้รอน้ำกลับขึ้นมาจักรยานหายครับโอ้ผมเ
1: งือ
10: กไหล
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผิดไฟยาบ้าเห็นป่ะ
10: ครับยาบ้าหลายแห่งครับบ้านผมแถวบ้านหนองกุ้งตำบลบ้านพรมนี่คร
1: ับ มันอยู่ในบ้านหนองกุ้งมันอยู่ทางไหนอยู่ อยู่ติดกับบ้านนี่ยัง
10: ติดบ้านฝางเ
1: ล
10: ยคร
1: ับ โอ้ซื้อบ้านน้องกุ้งมู่ที่เท่าไหร
10: ่มู่ที่แปดครับ
1: ตำบลบ้านทุ่ม
10: ตำบลบ้านทุ่ม
1: เออติดกับบ้านฝางที่บ่ใกล้กับบ้าน
10: แรงคร
1: ับ นั่งถ้วยนั่งอย่างนี่บ่แถวนี้บ
10: ่แรงครับแถวนี้นะครับ
1: โอ้บ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนบ้านไหน
10: ไอ้ตำบลสองหมู่บ้านครับมู่ที่แปดกับมู่ที่18ครับ
1: ประมาณจะราคาเท่าไหร่แต่ละ
10: ประมาณ600กว่าหลังคาเรือนนะคร
1: ับ600
10: ครับผม
1: 2หมู่เนี่ย
10: 2หมู่ครับ
1: โอ้บันไดตัวนี้แม่โอ้โทษๆๆๆครับ
10: เบิ่ง
1: ได
10: ้บันไดนะครับมันเหมือนกับเป็นไหนแต่ว่าอย่างสิติมันไหล
1: โอ้ครับครับ
10: เอาทุ่งสีขาวไปปักกับขึ้นเจ้าครับ
1: เออ
10: ก็มีความหมายหยัง
1: อือ
10: ผมว่าวิธีแก้คือเอาจังได๋มันหาย30ไปครับมันหายเกินไปคร
1: ับ เอาครับ
10: ขอบคุณครับไปใช้เงินเขานะคร
1: ับครับๆๆโอ้แต่ละสายมื้อนี้ดุดันขนาดเลยบ่อดอั้นตันใจเนาะครับบ่เป็นหยังครับเป็นความเห็นเส้นสายต่อไปนะครับเส้นสายต่อไปยังบ่มาขณะนี้มีผู้ร่วมนะครับรายการแล้ว9สายแต่ละสายออกมาแล้วเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับผม
1: จากไหนน้อนี
11: ่จากน้ำพองครับ
1: จากน้ำพองบ้าน
11: บ้านวังไชคร
1: ับบ้านวังไช
11: คร
1: ับ ตำบลวังไชเห็นบ่
11: บ้
1: านวัง
11: ไช่
1: บ้านวังไช่ตำบลวังไช่อำเภอตำพ้องอ้าว
11: ชื่อบ้านนี่ครับเรื่องยาเสพติดเนาะ
1: ครับ
11: ท่านชื่อยังพาพ่อแม่ถอดต้องบ้างมันบ่เป็นหยังดอกวันนี้ลูกหลานไปเสพจะไปเสพกับบ้านนี้เขาขับไปหาถ้าตำรวจไปปั๊บบ่มีเห็นว่าพวกข้องกันได
1: ้อืม
11: ข้าวเท่าเทียงนี่แหละคันร้อยแท่งคันรอบคนเรียชนตัวพ่องเอ้าตัวบันมันนี่ครับมันหลายอย่างถ้ามันมีผู้เสพผู้ขายกับผมนี่ถ้าขายพากันใหญ่แล้วถ้าเขาไปซื้อให้เขามาขาย
1: เออเนี่ยถูกต้อง
11: มันต้องบังว่าสองทางว่าเชื่อว่าต้องฝ่ายผู้พี่น้องผู้ใหญ่บ้านพี่น้องผู้ซอยคนกับเสพแล้วก็กันโย
1: ครับ
11: ปิดบังไว้
1: อืม
11: ทําบ่พอทั้งเตียล่ะครับจัง
1: ครับ
11: เพราะว่ามันต้องเบิ่งเขาเบิ่งเราแน
1: ่ครับอืม
11: เพราะว่าเสียหายอย่างแท้ว่าเจ้าหน้าที่เชื่อแท้ล่ะเจ้าที่ทั้งคนนี่เขาก็ดีอยู
1: ่แ
11: ต่ว่าจับป้าพันมันก็เปลี่ยนตัวนี่มันว่า
1: ครับ
11: ก็แค่สุดก็เคลียร์ต้องไปโรงเรียนกับไปดีๆล่ะ
1: ครับ
11: ป้าแล้วค่อนกับไปอยู่เถียงหน้า
1: อืม
11: เราเรียกไงไรแล้วก็มาย้ายตัดผม
1: ครับ
11: บัดด้ามแล้วเรียนเห็ดมูกับมังกรน้ำเขาไปฟ้องพ่อแม่บ้าปักเองไปยุหันยุนีตัว
1: ม
11: ันเชียกตัวบันครับ
1: เออ
11: นี่ครับผมเห็นแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เป็นหัวหน้าจราจรเป็นสายตรวจพ้อง
1: เจ้าอ่ะ
11: ครับผม
1: โอ้โถกันยันโวได้เลยแม่บ่ได้เจ้าเห็น
11: ผมแค่ว่าครับผมเห็นกับตาเนี่ยครับ
1: ครับครับ
11: ไปบอกเอ้ยลูกเจ้าว่าไปฆ่าได้ลูกเจ้าไปโรงเรียนได้ไปอยู่ตรงหน้า
1: อืม
11: ต้องค้นจับไปร้านตัดผม
1: อืม
11: อยู่หันละถ้าโมกับบางทีก็กับพ่อโมพ่อแม่ก็เอ้าไปถ้าเศร้าจะถ้าไปโรงเรียนเนี่ยย้ำกับว่าถ้าพ่อโมจะเครียดนะครับบัด
1: เออ
11: ก็ต้องเบิ่งซะก่อน
1: บัดนี้เสนอทางไหนเสนอทางออกยังไงบ่มีขอเสนอทางออกให้ในรายการเฮาบ่เจ้า
11: ครับผมว่าทางออกต้องแก้ไขทางครอบครัวซะก่อน
1: อืม
11: บางจะว่าถ้าลูกคนนี้ติดอันแก้จะของแต่ว่าลูกคนนี้ติดเด้อ
1: เออ
11: เจ้าไปบําบัดซะน
1: ี่
11: บ่เข้าไปบําบัดก็อยู่ท่านมันก็ติดไปเรื่อยตัวบัด
1: ครับ
11: นี่ล่ะครับก็แต่ว่าก็คนที่จะครอบครัวย่อมต้นต้องครอบครัวแหละครับ
1: อ
11: ืมๆๆแค่แต่คิดว่าโทษมือโทษตัวเองก่อน
1: เออ
11: ครับ
1: โอเคโอเคครับ
11: ครับสวัสดีครับ
1: ครับอันนี้แฟนรายการจากบ้านวังชัยตำบลวังชัยอำเภอน้ำพองครับแล้วว่ายาบ้าเนี่ยที่มีหลายอยู่เสมอเนี่ยเพราะว่ามันมีผู้ซื้อเดี๋ยวมีผู้ขายอ้าวสายต่อไปครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
1: ครับ
12: ช่วงถึงสายวงหนึ่งหน่อยเนี่ย
9: พ่อแม่น่ะบอกสอนพูดแต่มันบ่เอาอยู่กับบ้านน่ะมันออกไปนี่ล่ะไปติดลูกติดพวกว่ะผู้ใดจะหักเบิดนะครับลูกครับเจ้าบอกแล้วมันบ่เอาแบบนี้พวกยาบ้านมันขายน่ะมันไปหามาน่ะนี่ล่ะตัดต้นผู้ผลิตแล้วก็ผู้ขายน่ะพวกเศษนี่มันปลายแถวแล้วเอาครับนี่ล่ะสวัสดีครับ
1: โอ้มาสองเทียพญาจันทร์เอาครับบันเน่กะถือว่าอยู่ในห่วงปลายแล้วสวัสดีครับผม
12: ขอให้ว่าว่าน้ำมูกกับอย่างว่าคือเก้ารายการนี
1: ่ผู้ใดผู้ใดนี
12: ่สอลุงเรื่องนี่แหละครับ
1: สอลุงเรื่อง
12: โอ้ยตบมือให้ไปยังก่อนละที่เล่าว่าเครียดกับยาบ้าหลายผมก็คือกันกับเล่าละล่ะเออเครียดหลายเครียดแก่เล่าจะตบมือซอยเล่าอยู่ว่า
1: เอาดีแล้ว
12: เออคือจะว่าจะขายเงี้ยผมนี่ทุกขายกันไหนเงี้ยอยู่ติดกันนี่แต่ว่าเดี๋ยวเพิ่งมันก็น้ำหูน้ำตาตุ้มมือทะลุแต่ว่าขันยศน้ำบ้านมันขันตำรวจมันมากวนดูดูคนกว่ามันติดไข้พอดีดูขันนี้มันเพิ่งมาไก่กันยักษ์ยามากกับมาเจ้าว่ามาเนี่ยหากันข้าวเรือนเราก็หนีไปไง
1: เจ้าม
12: ันเปิดปุ๊บเป็นหลอก
1: เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุญาตแทรกเจ้าว่าแกงเจ้าหูสั้นเจ้าคือพวกแกงเจ้าหน้าที่ที่เขารับผิดชอบ
12: แกงได้เกิดที่นี่ประโยชน์หรือแกงได้เขาขอมากเลยเนาะ
1: โทรศัพท์ตัว
12: แล้วเขาของเดียวมันกากับคือว่าคือเขา
1: เต้ห่วย
12: คร
1: ับ
12: อ
1: ันนี้บ้านบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้บ้านอยู่บ้านไหนที่จะบอกพวกนี้
12: อยู่หนองเลี้ยงเ
1: นี่ยแหละก็อยู่หนองเลี้ยงมันหลายหมู่บ้านเนาะ
12: อยู่ที
1: ่บ้านเดียวก่อน
12: บ้านหนองไห้เป็นไก่หนองเลี้ยงเนี
1: ่ยแหละโอ้บ้านหนองไห
12: ้ครับมันจะทางกัน
1: ก็จะรู้เนาะไม่เชื่อโยมบ้านน้องให้ที่ถนนใหญ่อืมตั้งแต่2
12: ล
1: ู
12: กครัวบ้านนั้นตรงนี
1: ้อืมโอเคโอเค
12: คร
1: ับ
12: ๆๆโอ้ย
1: คุณ
12: นายยาผมนี่น่ะเล่าอยู
1: ่หรอครับครับอืมโ
12: อ้คร
1: ับ อ้าวโอเคเนาะ
12: คร
1: ับ ครับขอบคุณครับสอนเรื่องจากทั้งอำเภอหนองเรือบ้านน้องให้ผมรู้จักครับว่าพุ่นยาบ้าเนี่ยบ่แม่นแต่บ้านหนองไห้เด้อฟังเสียงเบาแต่ละคนโอ้นะครับอุกอังทางเทเงินยาบ้าบ่มีคนไปปราบหรือปราบบ่จริงบ่จังลูก
13: ครับ
1: ติดเอาสวัสดีครับผมขอโทษ
13: ครับครับผมขอพื้นที่จักหน่อยครับ
1: ผู้ใดเนี่ย
13: พายุประจนร้อนทองเนี่ยครับ
1: ประจนไม่นะ
13: ผมจิตใจก็ไปท่านที่โทษจากสัตย์ยังบุรีรัมย์นี่ไหมครับผมเห็นชอบน้ำพลเลยนะเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนี่ให้มันครบว่าละให้มันสี่ปีซะ
1: ครับ
13: เพราะว่าคณะไอ้ล้นมันคณะไอ้ดนนี่มันเรื่องอำนาจผู้ใหญ่บ้านบ้านผมนี่แม่นคือละว่าละผู้ใหญ่บ้านบ้านผมละนี่ผมชื่อวองดังจริงละตอนเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่ชื่อที่ทั้งทีหน้าแต่สองทงละแล้วว่าเงื่อนกาใครว่าจนถือไรออกจากผู้ใหญ่บ้านเด้อนี่เงื่อนกับโกงเงื่อนไหนผ่าปลาสมาชิกกับโกงใส่กระเป๋าเนี่ยว่าอสมนี่ผมมานี่ขังไว้คือพ่อใหญ่หนองกรุงละวานั่นกับผู้ใหญ่บ้านทับเลือกตั้งขังไว้เลยคือละวานั่นผมเห็นชอบนั่มไปยังจังว่าเห็นชอบเพราะว่าเวลาเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านตอนเวลาเลือกตั้งสสนี่หนึ่งอสมเป็นหัวคะแนนผู้เป็นหัวคะแนนผู้ใหญ่บ้านต้องเรียกอสมมาไปประชุมที่นู่นที่นี่พอสันนั่นแต่อสมเดียวนี่ขันผู้ใดตายก็ได้มีการวิ่งเต้นนะครับวิ่งเต้นแทนตำแหน่งมีการเลี้ยงน้ำห้อนน้ำจ้าแล้วก็มีใต้โต๊ะกันหน้าผมฟังอยู่เดี๋ยวนี
1: ้
13: อันนี้ข้อมจริงนะครับมีการวิ่งเต้นกันกันอสมตายจะตายกันเรากันเด้ออสมไทยเฮานั่นผู้ดีน่ะทหารใจไว้ก็ตายแล้วมีการวิ่งเต้นแท้ๆแถวบ้านผมเนี่ย
1: โอ้โหๆๆๆๆท
13: างไว้ได้คือพ่อเยน้องกรุงละวานั่นน่ะครับขอบคุณหลายท่านประธานที่ให้เปิดโอกาส
1: ครับ
13: แล้วพื้นที่ผมครับ
1: อ้าวพี่น้องที่เคารพพ่อใหญ่ประจนน้อนทงท่าพระขอมารอบสองเห็นด้วยกับแฟนรายการเฮาที่เสนอความคิดความอ่านพี่น้องที่เคารพครับเวทีนี้เป็นเวทีฟังความคิดความเห็นความอ่านของพี่น้องเป็นเวทีที่พี่น้องประชาชนซึ่งบ่แม่นผู้แทนมีโอกาสได้แสดงออกทั้งแนวความคิดความอ่านของเพิ่นเพิ่นเห็นว่าปัญหาต่างๆความคิดของไทบ้านผู้เพิ่นเห็นปัญหานี่เพิ่นเสนอให้แก้จังไดนะครับแล้วปัญหามันเกิดขึ้น เพิ่นอยากเสนอจังได๋ว่าสิเป็นบัตรคนจนกาดียาบ้ากาซ้ําเรื่องผู้ใหญ่บ้านก็ตามอันนี้คือเสียงชาวบ้านพี่น้องที่เคารพที่เพิ่นสะท้อนมาเพราะนั้นแล้วเสียงสะท้อนเหล่านี้เป็นเสียงที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะเรื่องยาบ้ายาบ้านี่ฟังเบิ่งพี่น้องสะท้อนเข้ามานี
14: ่
1: เอ้าเอ้าสวัสดีครับเอาสายสุดท้ายสวัสดีครับ
14: ฮัลโหล
1: สวัสดีครับจากสายครับ
14: จากบัวเงิน
1: ว้าวพ่อจะเตรียมตัวเนี่ย
14: ครับ
1: เอาเอาสายสุดท้ายเด้อสายสุดท้าย
14: บ่เว้าหยังหลายดอก
1: บ่เป็นหยังบ่เป็นหยัง
14: คือว่ากับผมก็เซ็งเรื่องยาบ้าก็ได้ผมก็สิขอเว้าสั้นๆเท่านี้แหละครับว่าดีใจนําหลวงพ่อสมานวัดป่าแสงอรุณเด
1: ้อ
14: ที่เพิ่นประกาศได้เป็นวัดอันนั้นอันนี้ก็เป็นวัดหยังหลายเอาเท่านี้แหละครับ
1: โอ้ครับครับครับเอาขออนุญาตสำนีกวันเด้อขออภัยพี่น้องที่เขาบ่ได้เคยว่ากันไหมพวกนี้เตรียมตำบลบุญเงินอำเภอน้ำพองนะครับผมว่าสีเว้าอยู่คือวัดป่าแสงอรุณเนี่ยนะครับที่หลวงพ่อสมานเอาเนี่ยได้เป็นพระพรหมเลยเด้ล่องล่อล่อสกุลสมเด็จนั่นเถอะเดี๋ยวนี้เล่าสุขภาพร่างกายแล้วบ่ค่อยสบายแล้วเป็นเจ้าอาวาสนะครับที่นี่พ่อวัดป่าแสงอรุณเนี่ยนะครับเป็นวัดราชก็เรียกว่าวัดราชในหลวงมีพระล้มราชองค์การโปรดเก้าให้เป็นวัดหลวงนะครับแล้วก็พระราชทานให้ท่านพระพรหมเนี่ยนะครับท่านเจ้าคุณสมานเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงนี่ต้องได้รับโปรดเก้าเป็นเจ้าอาวาสด้วยครับฉะนั้นมื้อนี้พี่น้องที่เคารพมื้อนี้คือวันที่6นะครับมีถุนาเนี่ยเป็นงานในเด้อครับอยู่วัดป่าแสงอรุณเนี่ยเค้าเรียกว่างานสมโภชวัดป่าแสงอรุณครับพระอารามหลวงวันที่6มิถุนายน2569อันนี้เพิ่นมีกำหนดการพี่น้องที่เคารพมีกำหนดการตั้งแต่6โมงเช้าใส่บาตรเลยครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพิ่นมื้อวันที่6นี่เพิ่นมีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาครับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์นะครับพระบรมราชินีและฉลองสมโภชพระอารามหลวงวัดป่าแสงอรุณครับนี่ณพระอุโบสถในมรีบสิมอีสานแห่งวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ครับอันนี้ต้องอนุโมทนาสาธุแสดงความยินดีนะครับกับท่านเจ้าคุณนะครับมีพระผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่ผู้หลักภาคเช้ากิจกรรมภาคเช้าตั้งแต่เวลา 6:29 นครับจนว่าถึงภาคบ่ายก็สิมีการในเวลา 17:00 นนะครับก็สิเป็นการไปร่วมด้วยวาระการจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นพิธีสมโภชที่นี่พี่น้องครับนิดหนึ่งสุดท้ายวันที่6มื้อนี้วัดป่าแสงอรุณนะครับเชิญชวนพี่น้องนะครับเด้อแต่อีกวัดหนึ่งครับเป็นพระอารามหลวงก็คือวัดธาตุพระอารามหลวงครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอยู่ใกล้ๆสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยครับอยู่รอบบึงแก่นนครนี่เป็นวัดที่มีหลวงพ่อพลับนะครับหรือพระศรีสัตนาคณหุตเพิ่นกําลังสิสร้างวิหารครับกําลังสร้างแล้วแต่ว่าท่านได้แล้วกําลังสร้างแต่ก่อนหลวงพ่อพลับนี่สิถูกเอาไว้บ่ให้ลงมาคนมาไหว้ครับเพิ่นสิสร้างหลวงพ่อพลับให้คนมากราบไหว้นี่นะครับเอาองค์กินมาไหว้เพิ่นเลยสิทอดประปาวันที่9นะครับมิถุนายน2569นะครับอันนี้ทั้งสภาวะท่านเดียวขอนแก่นสภาวะท่านอําเภอ26อำเภอสภาธรรมตำบลครับ198ตำบลรวมกับพี่น้องสิมาทอดพระป่าสมทบทุนครับก็ขอบอกบุญกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเวลาหมดครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อกันไม่มาอื่นครับขอขอบคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามสู่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมเร่งหารือแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ส่งออกผลไม้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านส่งโดรนคุกคามช่องแคบฮอร์มุซพนิชพลธีรรัตน์สกุลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ่ทางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่ยากไร้และสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมจำนวน 2,274 ไร่มีการปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำใช้ในโครงการได้ตลอดทั้งปีและยังมีน้ำเพียงพอในการสร้างแหล่งอาหารจากการนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรที่ถูกต้องมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนและปลากดหลวงเป็นต้นส่วนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคือส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่านำความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารเราเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติได้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิต

0: ผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน
1: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026หรือ AFF ซึ่งเป็นเวทีที่เวียดนามเริ่มจัดขึ้นและยังเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและอนาคตของอาเซียนการเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวม
2: ไปร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะซึ่งท่านนายกจะไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่ท่านไปฟิลิปปินส์มาเพราะว่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่ไปพูดในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะบอกว่าเราไม่ควรที่จะมองเพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเราต้องขับเคลื่อนไปทางภูมิภาคพอท่านประธานาธิบดีโตเลอร์มาก็เป็นอีกฉายภาพของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นไทยเวียดนาม
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะกับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบอาเซียนร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์จากคู่แข่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามสู่ญี่ปุ่นพร้อมเร่งหารือแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ส่งออกสำหรับผลไม้และผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคลเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยความปลอดภัยทางอาหารภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือเจเทป้าครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนนิ่งโรคไข้หวัดนกเนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปกรมการค้าภายในเปิดลานประมูลมังคุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการตลาดและสร้างราคาที่เป็นธรรมรองรับผลผลิตกว่า 52,000 ตันนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการเมื่อวันนี้โดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรฐานกระเทียมไทยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกระเทียมหวังเพิ่มมูลค่าการค้าและขยายตลาดและผลักดันเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐา

0: ง GAP สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนาศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก8อำเภอได้แก่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวเชยประการสมิงแม่แตงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200คนเขารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวทฝางรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นยกระดับท่าอากาศยานขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเพิ่มความปลอดภัยการบินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
2: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบโดยประเด็นสำคัญที่มีการเร่งรัดเป็นพิเศษคือการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในช่วงที่สภาพอากาศมีทัศนวิสัยต่ำเช่นมีหมอกหนาหรือฝนตกหนักจะช่วยลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารสำหรับความคืบหน้าในการหาพื้นที่จัดตั้งระบบดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกเพื่อขอใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนากีฬากรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยซึ่งเป็นจุดที่มีความเหมาะสมพร้อมทั้งกำชับให้กรมท่าอากาศยานและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งรัดดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศการจับมือกับภาคเอกชนในโครงการ Fly and Bright ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางอากาศและทางบกปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด5ล้านคนต่อปีโดยกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารให้สะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2569เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแดนอีสานอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Post Mart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขณะที่ยอดใช้จ่ายล่าสุด67ล้านบาทนางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสกำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเร่งประชาสัมพันธ์และติดตามร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดโดยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการ โดยข้อมูลล่าสุดมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,331 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า67ล้านบาทสำหรับยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านธงฟ้าร้านค้าทั่วไปร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปสะท้อนถึงการจับจ่ายใช้สอยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรองรับการใช้จ่ายของประชาชนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569โครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลดีกระตุ้นยอดขายทุเรียนสาลิกา GI ได้เป็นอย่างดีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจะได้รับประทานในราคาที่ถูกลง
3: นางสาวอารีรัตน์อักษรเนียมเจ้าของสวนทุเรียนเพ็ญจิตทุเรียนสาลิกา GI อำเภอกระโปงจังหวัดพังงากล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150ถึง180บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพ็ญจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระโปงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง
4: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงลุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลยืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธียึดตามกฎหมายสากลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยยืนยันแนวทางการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีโดยยึดหลักกฎหมายสากลและความจริงใจในการเจรจาแก้ปัญหาพร้อมย้ำว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่และเห็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงและแสดงความจริงใจต่อกันสำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลรัฐบาลเห็นว่ากระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแต่ควรเริ่มจากการพูดคุยและเจรจาระหว่างสองประเทศก่อนโดยไม่จำเป็นต้องเร่งนำบุคคลหรือองค์กรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง
6: ท่าทีของเราคือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะจริงใจมาจริงใจกลับกฎหมายสากลมีเราก็ดำเนินการตามหรือเรื่องที่เราบอกว่าเรายกเลิก MOU CC แล้วไปใช้กฎหมายทางทะเล UNCLOS แทนเนี่ยในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุย2ฝ่ายนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลรวมถึงอย่าไปเชื่อข่าวลือเฟคนิวส์เนี่ยมีตลอดเรื่องเปิดด่านเนี่ยมันไม่มีหรอกสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางที่จะเปิดด่าน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสำนักงานจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิพาทยาเสพติดพิชิตอันธพาลครอบคลุม9ประเด็นสำคัญผ่านกลไกทีมจังหวัดโดยมีพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทั้ง13อำเภอเดินหน้าปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มกำลังพร้อมเตรียมเปิดยุทธการและมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จังหวัดนราธิวาสจะมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนซึ่งสะท้อนว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขมากที่สุดจังหวัดจึงมุ่งยกระดับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านเมียนมาภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณอำเภอศพเมยจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอท่าตะเกียบและสนามชัยเขตจังหวัดสระแก้วบริเวณอำเภอเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์และคลองหาดอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องประจำพื้นที่เสี่ยง
9: นายมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทา ทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ประมงจังหวัดตรังเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำที่มาพร้อมกับหน้าฝนแนะควรวางแผนการเลี้ยงและการป้องกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยง
10: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดส่งผลให้คุณภาพน้ำในแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝนมันดูแลสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดตรังและสำนักงานประมงอำเภอได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้เกษตรกรต้องวางแผนการเลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เลือกใช้อาหารสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนมีคุณภาพดีและให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมติดตั้งเครื่องให้อากาศหรือเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำกรณีที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำในบ่อลดลงควรเติมวัสดุปูนเช่นปูนขาวและควรเติมเกลือเพื่อลดความเครียดของสัตว์น้ำรวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์น้ำโดยการเสริมอาหารหรือวิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
11: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมส่ง20นักเรียนทุนโอดอสกลุ่มแรกเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาหวังลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้นักเรียนทุกคนทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศ
12: นายจติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการร่วมส่งนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาภายใต้โครงการ1อำเภอ1ทุนหรือ ODOS กลุ่มแรกในการเดินทางไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาณประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน20คนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งกำลังใจและขอให้นักเรียนทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้มีความสุขในการเรียนและใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สำคัญต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอทุกคนภาคภูมิใจและจะยินดีกับทุกความสำเร็จสำหรับโครงการทุนโอดอสนั้นถือว่าเป็นอีกโครงการด้านการศึกษาที่สำคัญของประเทศไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้นักเรียนทุกคนทั่วภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศโดยหลังจากนี้จะมีนักเรียนทุนเดินทางอย่างต่อเนื่องในประเทศถัดไปอาทิสหราชอาณาจักรเป็นต้นโดยคาดว่าโครงการนี้จะได้รับความสนใจจากนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการนี้คือสิทธิของนักเรียนไทยทุกคนที่สามารถเข้าถึงและเติมเต็มความฝันได้โดยมีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมสนับสนุนนักเรียนไทยทุกคนสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ปิดท้ายที่ข่าวรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดบัตรเขย่งเนื่องจากข้อมูลพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
13: ท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสก.มันก็ต้องจ่ายบัตรพร้อมกัน2ใบสก.กับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมันต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงเนี้ยต้องระมัดระวัง

0: พื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของบัตรเขย่ง
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: 12:30 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในเมืองโกรุกและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน4 ลำที่พยายามเข้ามาก่อภัยคุกคามในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามกองทัพอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้ของกองทัพสหรัฐทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างชะงักงันและความพยายามผลักดันข้อตกลงที่ไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังคงไร้ความคืบหน้าสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันที่5 มิถุนายนที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขายังไม่เห็นความจำเป็นที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหลังจากที่ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีรัสเซียเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4 ปีประธานาธิบดีปูตินยังเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ต้องการข้อตกลงระยะสั้นแต่ต้องการข้อตกลงที่มีผลในระยะยาวทางประวัติศาสตร์และต้องมีการวางแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการพบหารือกันโดยตรงของผู้นำทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าการที่ผู้นำรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอของเขาแสดงให้เห็นว่าฝ่ายรัสเซียยังคงต้องการเดินหน้าทำสงครามกับยูเครนต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากทั่วโลกผิดหวังสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารโลกประกาศจัดสรรงบประมาณราว$900 ล้านให้แก่รัฐบาลอิรักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของประเทศรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของอิรักได้แก่ประเทศตุรกีซีเรียและจอร์แดนซึ่งจะช่วยให้การเดินทางมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจทั่วอิรักธนาคารโลกยังคาดการณ์ว่าประชาชนราว8 ล้านคนหรือเกือบ17%ของประชากรของอิรักจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิรักกำลังอยู่ในช่วงที่มีความสงบมากขึ้นซึ่งเอื้อให้เกิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆและการลงทุนขนาดใหญ่หลังจากที่อิรักเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า40 ปีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่ทางการศรีลังกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขศรีลังกาเตรียมดำเนินโครงการพิเศษเพื่อควบคุมยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกใน14 เขตของศรีลังกาในวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายนนี้โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่ได้รับการระบุว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกขณะที่หน่วยควบคุมโรคไข้เลือดออกของศรีลังการะบุว่าจะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติการควบคุมยุงลายครั้งนี้ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขศรีลังกาเปิดเผยว่ายอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในศรีลังกาที่ได้รับการยืนยันแล้วในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 35,228 รายซึ่งสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี2568ราว30%-40%นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในปีนี้ประมาณ20รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026 World Tour Super 1000 รอบก่อนรองชนะเลิศอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ22ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอเล็กลานิเย่มืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศสไป2-1เกม21-18 7-21 และ21-18ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียในวันนี้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกพ่ายให้กับอันเซยองมือ1ของโลก

0: กจากเกาหลีใต้ไป0-2เกม21-19และ21-11ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดายด้านประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกพ่ายให้กับมัตติอัสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราบอยเออร์มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไป1-2เกม15-21 21-14 และ18-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขเอาชนะเจียนีพานจากฮ่องกงไป2เซตรวด7-5และ6-3คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลีโอโกวิทวัฒนาชัยมือวางอันดับ1ของรายการพ่ายให้กับโจชัวชุยมือวางอันดับ2จากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย0-2เซต6-7ไทเบรก3-7และ3-6ส่งผลให้ลีโอคว้ารองแชมป์รับคะแนนสะสม133คะแนนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ทีมชาติไทยเสมอทีมชาติคูเวต2-2ติดตามได้จากรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนที่สนามปทุมธานีสเตเดียมทีมชาติไทยเสมอทีมชาติคูเวตไป2-2โดยในเกมนี้ช้างศึกออกนำไปก่อน2-0จากการทำประตูของเสกสรรราตรีในนาทีที่42จากนั้นกิตติดากาแมนยิงเพิ่มเข้าอีก1ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกในนาทีที่45+4ก่อนที่คูเวตจะไล่ตีเสมอจากยูเซฟอัลชามารีในนาทีที่48และอีทอัลราชีดีในนาทีที่70สำหรับโปรแกรมถัดไปของทัพช้างศึกจะออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 นาทีณทีมหัวสปอร์ตเซ็นเตอร
2: ์ผู้ดำเนินการรายงานจากสนามปทุมธานีสเตเดียม
0: ความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.คนใหม่แทนที่นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกท.คนปัจจุบันที่กำลังจะทำหน้าที่ครบวาระในเดือนกันยายนนี้ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าต้องการเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาร่วมกันสมัครเพื่อเข้าร่วมกระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะคนในวงการกีฬาที่รู้เรื่องกีฬาสัมผัสกีฬาไม่ใช่ผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐานด้านกีฬายืนยันขณะนี้ยังไม่มีใครในใจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เพราะเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพและความสามารถเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกทั้งหมด
3: ท่านน้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาด้วยนะครับผมว่าต้องไม่มีความด่างพร้อยต้องไม่มีเรื่องที่เป็นข้อสงสัยเพราะว่าเรื่องจริยธรรมก็ต้องนำมาคิดนำมาพูดนอกจากความสามารถเปิดสมัครคงจะเห็นว่าใครจะเริ่มทยอยเข้ามาสมัครในกระบวนการนะครับก็เปิดกว้างอยากเชิญชวนครับว่าคนที่มีคุณสมบัติอยากให้มาสมัครเนื่องจากตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญจริงๆนะครับ
0: ทางนี้นายสุรศักดิ์กล่าวต่อว่าสิ่งที่ต้องการเห็นจากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่คือเรื่องความชัดเจนของแผนงานที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพการกีฬาเรื่องการบริหารตลอดจนโครงสร้างต่างๆที่สำคัญคือการแก้ปัญหาทุกอย่างต้องเร็วขึ้นชัดเจนกว่าเดิมซึ่งที่ผ่านมานายก้องศักดิ์ก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตอยู่แล้วท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวแอนดรูว์โรบสันแบ็กซ้ายกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังนักเตะอำลาลิเวอร์พูลเมื่อสิ้นสุดสัญญาลงในช่วงซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัย32ปีซึ่งประกาศล่วงหน้าแล้วว่าจะยุติเส้นทางกับหงแดงหลังหมดสัญญาจะกลายเป็นผู้เล่นของสเปอร์อย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมนี้ทั้งนี้โรบสันย้ายจากฮันซิตี้มาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2017และลงสนามให้สโมสรไปทั้งสิ้น378นัดตลอดช่วงเวลา8ฤดูกาลด้วยประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัย FA คัพ1สมัยและคาราบาวคัพ2สมัยส่วนในระดับทีมชาติรับใช้สกอตแลนด์ไปแล้ว92นัด และเตรียมนำทัพบ้านเกิดลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามซ้อมเข้มเน้นเกมเสิร์ฟและระบบรับก่อนต่อด้วยโปรแกรมเวทเทนนิ่งขณะที่ทีมงานโค้ชเกาะติดคู่แข่งเพื่อตรวจสอบแท็กติกอย่างใกล้ชิดเพื่อลุ้นปลดล็อกชัยชนะแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจีงประเทศจีนแมตช์ที่3โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเบลเยียมในวันนี้เวลา14 นาฬิกาชมสดทางโมโนแม็กและช่องโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29นายพัฒนาชัยสิงหวาระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEB พร้อมด้วยพันเอกขวัญเอกรัชดาธนวัฒน์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33และนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากรายการ2026เชียงใหม่ Spartan Weekend and Hurricane Heat 4 Hours ที่ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ตะลุยผ่านสมรภูมิประเทศเส้นทางป่าและสิ่งกีดขวางริมทะเลสาบในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ประเภทคือสปรินต์5กิโลเมตร20ด่านอุปสรรคซุปเปอร์10กิโลเมตร25ด่านอุปสรรคคิดเรส1-3กิโลเมตรด่านอุปสรรคและเฮอริเคนฮีท4ชั่วโมงนายพัฒนาชัยสิงหวาระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติ TCEB กล่าวว่าการจัดงานเทศกาลวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลก Spartan Race ในปีนี้จะมีเหล่านักกีฬา Spartan กว่า 3,000 คนจากกว่า30ประเทศทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมด่านทดสอบซึ่งคาดการเงินสะพัดสู่พื้นที่จัดงานในจังหวัดเชียงใหม่กว่า150ล้านบาทนับเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาจากทั่วโลกจะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ตลอดจนอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Spartan Race Thailand ผานิชคาดนาครายงาน
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล13-29มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่2คำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้วยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลินมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: 12 นาฬิกา 45 นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับ
7: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 ซมและเวลา 8:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา17นาฬิกา29นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา42นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา44นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียน มัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้งสองประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3ติดต่อได้ทางอีเมล ria.onab@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 263 9600 99ต่อ1150สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cities ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569สามารถส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบkulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084685-1002และ095669-3301ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องลูกเป็น LGBTQ+ พ่อแม่ควรเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันสังคมเปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแต่สำหรับหลายครอบครัวเรื่องของการยอมรับและการทำความเข้าใจลูกที่เป็น LGBTQ+ ยังอาจเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลความไม่เข้าใจหรือคำถามมากมายในใจของผู้เป็นพ่อแม่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาครอบครัวอธิบายว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูกไม่ใช่การที่พ่อแม่ต้องเข้าใจทุกอย่างในทันทีแต่คือการได้รับพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ถูกตัดสินข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตและไม่ใช่โรคที่ต้องรักษาขณะที่ American Psychological Association ก็ระบุว่าการยอมรับจากครอบครัวมีผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตความมั่นใจและคุณภาพชีวิตของลูกและในทางกลับกันเด็กหรือเยาวชนที่ถูกปฏิเสธถูกกดดันหรือถูกทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติมีแนวโน้มเผชิญกับภาวะเครียดวิตกกังวลและซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วไปหลายครั้งความไม่เข้าใจของพ่อแม่ไม่ได้เกิดจากการไม่รักลูกแต่เกิดจากความกลัวว่าลูกจะถูกสังคมตัดสินกลัวว่าลูกจะใช้ชีวิตลำบากหรือกลัวอนาคตที่ไม่เป็นไปตามภาพที่เคยวางเอาไว้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแนะนำว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าใจอาจเริ่มจากการฟังมากกว่าการรีบสอนการเปิดใจรับฟังความรู้สึกของลูกโดยไม่รีบปฏิเสธไม่เปรียบเทียบหรือพูดตัดสิน จะช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะสื่อสารกับครอบครัวมากขึ้นนอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเข้าใจผิดและทำให้พ่อแม่มองเห็นโลกของลูกได้กว้างขึ้นนอกจากนี้ข้อมูลจากยูนิเซฟระบุว่าเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมีแนวโน้มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตที่ดีกว่ามีความมั่นใจในตัวเองและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพบางครั้งสิ่งที่ลูกต้องการอาจไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์แบบแต่คือคำพูดง่ายๆเช่นพ่อแม่ยังรักลูกเหมือนเดิมนะเพราะสำหรับเด็กคนหนึ่งการได้รับการยอมรับจากครอบครัวคือพื้นที่ปลอดภัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตพรายมันจึงไม่ใช่เดือนแห่งสีสันหรือการเฉลิมฉลองความหลากหลายเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่สังคมได้เรียนรู้เรื่องความเข้าใจความเคารพและการอยู่ร่วมกันอย่างไม่ตัดสินกันจากความแตกต่างและไม่ว่าลูกจะเติบโตมาในรูปแบบใดสิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่การที่เขาเป็นอะไรแต่คือการที่เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขมีคุณค่าในตัวเองและรู้ว่าเขายังมีครอบครัวที่รักและพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอจบบทความประจำวันเรื่องลูกเป็น LGBTQ+พ่อแม่ควรเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถูกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะทราบค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ้ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังใดล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่

0: ันสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
2: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงกฎหมายคลายเครียด
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เสียงชุมชนภาคบ่ายวันเสาร์นะฮะจากวันพุธมาเป็นวันเสาร์วันนี้ผมดร.วิวบ่ายโมง6นาทีครับวันที่6มิถุนายน2569ขอบคุณสวทขอนแก่นนะครับเหนื่อยหายใจไปทั่วท้องขอบคุณท่านผอ.นะครับผอ.เจี๊ยบไม่ได้เจอกัน2ปีแล้วนะครับตั้งแต่มาจัดนี่เมื่อกี้นี้เจอกับคุณเปิ้ลอาตู่นะฮะก็สุขภาพแข็งแรงดีนะทั้งสองท่านเพราะว่าการเดินทางมาที่สวทเนี่ยจริงๆก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับพอดีผมอยู่เนี่ยนะฮะอยู่หมู่บ้านชนละพึกมาออนระบบโซลาร์เซลล์นะครับให้กับคุณแม่กัลยาณีคุณแม่โอนะฮะแกกลัวสงครามก็เลยติดโซลาร์เซลล์ตอนนี้ก็รอหัวหน้าวาเล่นะครับเดี๋ยวท่านก็เดินทางมาหัวหน้าจะเตรียมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายโอ้เดี๋ยวถอนหายใจนะฮะดีใจนะครับที่ได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเมื่อกี้นี่ไปกินอาหารอยู่ร้านข้างๆเมืองแก่นนครเนี่ย100บาทครับเกิดเลยบอกว่าคุณพี่ครับผมขอใช้สิทธิ์ไทยพลัสโอ้ยินดีเลยค่ะนะฮะยินดีเลยเข้าแอปเป๋าตังนะครับคุณผู้ฟังสแกนจาก100บาทจ่ายเพียงแค่40บาทครับผมก็ว่าเอ๊วันนั้นเห็นท่านอดีตผอ.ชาติชัยชัยธรรมาขออนุญาตเอ่ยนามเนาะแกก็พยายามบวกลบคูณหารให้นะผมก็ไปดูในช่อง TikTok และหลายคนก็พยายามคำนวณรวมทั้งคุณครูด้วยเหมือนกับว่าพี่น้องเราจ่ายเกินอันนี้ไม่รู้แต่ผมเมื่อเช้าเนี่ยไม่ใช่เช้าแล้วช่วงเที่ยงเนี่ยนะฮะเพิ่งเข้ามาเนี่ยเพิ่งกินเข้ามาเนี่ยจ่ายไปแค่40บาทเงินก็เติมไว้ในนั้นแหละผมเติมไว้อยู่300กว่าบาทเหลืออยู่200กว่าครับตอนนี้เห็นไหมเอาเป็นว่ามันก็ดีนะ ส่วนบัตรคนจนคำว่าจนนี่มันก็ฟังดูก็ไม่ค่อยรื่นหูนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคืออยู่แต่ว่าสื่อก็พยายามใช้คำว่าจนนั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังผมก็พยายามบอกกับพี่น้องอยู่นะครับว่าคือฤดูนี้เนี่ยเป็นฤดูฝนเนาะการทำมาหากินก็อาจจะฝืดเคืองแม้ว่ารัฐจะไปกู้เงินมาเพื่อเอามาช่วยพวกเราเนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนนะฮะซึ่งเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับผมก็เลยบอกยายบัวลอยปลูกมะเขือเอาไว้กินเองครับปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ได้กินไป 3-4 ลูกนะมะเขือปลูกเพราะเพิ่นที่บ้านมันไม่อาณาเขตมันไม่เยอะนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่แบบพอเพียงคุณผู้ฟัง

0: ก่อนหน้านู้นก็มีโปรเจกต์คนละครึ่งนะฮะให้กับประชาชนเรารัฐ50พวกเราก็คนละ50นะฮะช่วยกันไปก็ถือว่าดีนะครับคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเราก็ยังพอได้ประหยัดนะฮะได้แบ่งเบาแม้ว่ารัฐบาลจะไปกู้หนี้ยืมสินอะไรมาก็ตามนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีอยู่มีกินเท่าที่พอจะช่วยได้เราก็ต้องยอมเป็นหนี้ด้วยกันนะคุณผู้ฟังครับอ่ะต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการภาคประชาชนนี้โดยเฉพาะช่วงแรกเกี่ยวกับกฎหมายถ้าหัวหน้าวเล่ท่านยังเดินทางมาไม่ถึงเนี่ยผมก็จะลำนำเกี่ยวกับเรื่องพลังงานไปพลางๆก่อนคุณผู้ฟังครับสืบเรื่องมาจากเมื่อเช้าเนี่ยลูกศิษย์ลูกศิษย์เนี่ยเป็นลูกสาวของแม่เนตรแม่เนตรแกขายแกมีเขียงหมูอยู่ที่ตลาดคำไฮตอนแรงๆก็ลองไปแวะดูแกก็ใช้ไฟเดือนหนึ่งก็ตก 6,000-8,000 เนาะก็เลยได้ติดต่อบอกว่าอาจารย์มาพิจารณาเรื่องโซลาร์เซลล์ให้หนูหน่อยว่าสั้นนะฮะหนูอันปรากฏว่าก็ได้ดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบภาษาไทยเขาเรียกว่าเชื่อมต่อกับการไฟฟ้านะครับแต่เราต้องยื่นขออนุญาตด้วยนะนะยื่นขออนุญาตผมก็เลยเอาคุณทิพย์ทิพย์ไหนนอนี่ก็เลยดำเนินการให้อยู่นะครับดำเนินการเพื่อให้ทางไฟฟ้าเขาได้มาเพื่อการตรวจสอบครับว่าท่านอาจารย์พานุพงศ์นะได้ยินเสียงดังต้องแต่งไม่เป็นไรนะท่านอาจารย์พานุพงศ์แก่ทักทายมาทางไลน์นะครับใช้โซลาร์เซลล์ช่วงกลางวันครับเพราะว่าแดดบ้านเราเนี่ยถ้ามุมหลังคามันสลบไปทางทิศใต้เนี่ยดีๆหน่อยเนาะมันก็รับแดดได้ทั้งวันครับเนี่ยล่าสุดผมเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของเครื่องแปลงไฟโซลาร์เซลล์โอ้โหติดตั้ง20กิโลวัตต์ผลิตได้19 0.06 กิโลวัตต์โอ้แสดงว่ามันผลิตได้เยอะมากนะแต่ต้องเข้าใจคุณผู้ฟังแดดร้อนนี่ไม่ดีนะครับแดดร้อนนี่ไม่ดีนะแดดดีนี่จะไม่ค่อยร้อนนะครับมันจะมีผลตรงกันข้ามกับการติดโซลาร์เซลล์ขอบคุณมากครับคุณศรีคูณนะครับกดถูกใจให้โอ้ขอบคุณหัวใจอันนี้ผมทักทายพี่น้องทาง TikTok ด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากปรากฏว่าเดือนมีนาเมษาก็ผลิตมาเรื่อยๆคุณผู้ฟังครับเรื่องโซลาร์เซลล์ออนกริดเนี่ยมันต้องเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าเนาะก็เลยวิ่งไปดูเมื่อเช้าเพราะเครื่องแปลงไฟโซลาร์เซลล์ถ้าเป็นแบบเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าเขาเรียกว่าออนกริดเนี่ยถ้าไฟการไฟฟ้าดับเนี่ยดับด้วยครับดับด้วยถ้าไฟการไฟฟ้าไม่ดับมันก็ผลิตเสริมกันไปนะฮะจากเราเคยใช้ไฟเดือนหนึ่ง 7-8,000 โซลาร์เซลล์ผลิตได้หลายหน่วยต่อวันเนี่ยมันก็จะบวกลบคูณหารกันไปนะก็ได้ใช้ไฟแต่เมื่อเช้าวิ่งไปที่บ้านแดงใหญ่เพราะว่าลูกศิษย์คือหนูอันเนี่ยลูกสาวของคุณแม่เนตรเขียงหมูบ้านคำไฮเนี่ยโทรมาบอกนะครับบอกว่าทำไมโซลาร์เซลล์ติดแล้วเนี่ยไฟถึงตกโอ้ยมันไม่ใช่ไฟตกเพราะว่าเกิดจากโซลาร์เซลล์เพราะนะครับปฏิครับนะฮะกำลังจะถามหัวหน้าเรื่องการหลอยติดโซลาร์เซลล์โดยไม่บอกทางการไฟฟ้าหน่อยเนี่ยจะมีกฎหมายข้อไหนนะเดี๋ยวให้ท่านหัวหน้าท่านได้นั่งก่อน ปรากฏว่าไฟการไฟฟ้ามันมีปัญหาเนื่องจากหม้อแปลงครับผมก็เลยโทรประสานน้องคนหนึ่งอยู่ที่การไฟฟ้ามาริวันเนาะก็รับสายบอกว่าช่วงบ่ายนี่แหละช่วงบ่ายนี้จะเข้าไปตรวจเช็คให้เพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องไฟตกไฟช็อตไฟดับอยู่นะครับดังนั้นใครที่ใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยถ้าใช้กับแบตเตอรี่เหมือนของคุณแม่โอเนี่ยก็ยังมีแบตเตอรี่สำรองนะครับแต่ว่าการใช้แบตเตอรี่มันมีจุดเสื่อมนะฮะมันมีจุดเสื่อมอยู่6ปี7ปีนะครับอ่ะวันหน้าใส่หูฟังแล้วก็จะได้ลุยเรื่องกฎหมายนะครับถามแบบจ้อๆก่อนเลยล่ะนะฮะสวัสดีครับหัวหน้าครับ
1: สวัสดีครับตุ๊กเพียวครับผู้ชำนาญการพลังงาน
0: โอ้โหถูกช็อตมาก็เยอะหัวหน้า
1: ครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับผม
0: คร
1: ับ
0: ก็วันนี้ทั้งแดดทั้งฝนนะหัวหน้าเมื่อกี้นี่ผมไปบ้านเนี่ยไปออนระบบไปเขาเรียกว่าดูออนไลน์ให้กับคุณแม่โอเนาะคุณแม่กัลยาณีบ้านเลขที่25เนี่ยท่านติดโซลาร์เซลล์เนี่ยท่านก็บอกว่าเออก็อยาก
1: คุ้นชื่อเลยนะครับชื่อนี
0: ้แม่กัลยาณี
1: ที่เป็นอุบาสิกา
0: ใช่ใช่ใช่ของหลวงพ่อวัดป่าแสงกระลุ่นท่านไปจัดลงทานบ่อย
1: ครับผม
0: เออเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อด้วย
1: แต่เราอยู่สถานีเดิมนู่นนะนะ
0: อ๋อใช่ไหม
1: ใช่ครับผมจำชื่อได้เลยทบทวนแสดงว่าอายุมากแล้วเริ่มจำคุณติ่งได้เริ่มจำคุณแม่กันเลย
0: ความจำกระหวนขึ้นมา
1: ครับผม
0: วันนี้พูดถึงเรื่องโซลาร์เซลล์นิดหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการไปเชื่อมต่อไฟฟ้าเนาะ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าระบบออนกริดน่ะมีพี่น้องเขาไปเชื่อมโดยยังไม่ได้ขออนุญาตไม่มีวิศวกรรับรองเนี่ยเพราะน่าว่า
1: เป็นการละเมิดไหมนั่นแหละครับ
0: ละเมิดไหม
1: เอาถ้าไปใช้ดึงพลังงานเข้ามามันก็น่าจะมันต้องขออนุญาตเพราะว่ามันเป็นทรัพย์เพื่อความปลอดภัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้ามันเกิดเป็นอันตรายไปนี่ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายอะไรต่าง
0: ๆเพราะข่าวออกเยอะเลย
1: ต้องถามเขาดูนะครับต้องถามไฟฟ้าเลยว่าการที่ทำแบบนี้
0: ไฟฟ้าก็บอกว่าถ้าคุณติดโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ต้องขออย่างผมเนี่ยเป็นช่างติดตั้งเนาะ
1: ครับผม
0: ผมก็ต้องยื่นเรื่องให้กับทางลูกค้า
1: ครับ
0: ทางชาวบ้านที่ติดโซลาร์เซลล์แบบออนกริดแบบลูกศิษย์ของผมเนี่ยที่ว่าเป็นลูกสาวแม่เนตรเขียงหมู่บ้านคำไฮเนี่ยข้อติดนะตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณ60วันครับในการไปตรวจเช
1: ็คก็คงน่าจะเหมือนกับไอ้ที่เขาติดไอ้เครื่องชาร์จรถไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
0: เดี๋ยวนี้เขาบอกทำเงินได้เยอะเลยนะเพราะว่าชาวบ้านเราแบบประหยัดค่าน้ำมัน
1: ก็ไปใช้ค่าน้ำมันก็ต้องฟังดูผมก็จะหนักใจแทนอยู่นะครับที่ว่าหนักใจแทนเพราะว่าถ้าต่อไปแบตเตอรี่อะไรต่างๆนี้ถ้ามันหมดสภาพลงมา
0: 7-8 ปีก็หมดแล้วครับ
1: พอหมดแล้วเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนเราจะไปใช้ทำอะไรเราจะขนาดฐานไฟฉายก้อนเล็กๆเรายังหาที่ทำลายค่อนข้างยากอยู่เลยแล้วเราจะเอามาซ่อมได้ไหม
0: โอ้โหหน้าเท่าที่ผมดูจากข้อมูลเนาะเขาก็ไม่รู้จะไปทำลายตรงจุดไหน
1: ก็จะเป็นวัตถุอันตรายไปอีกอย่างหนึ่ง
0: เป็นสารเคมี
1: เป็นอ๋อครับผมอ
0: ย่างเช่นลิเธียมก็เป็นธาตุเป็น
1: เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมครั้งก่อนที่เขาไปแกะอะไรเครื่องโทรศัพท์อะไรอยู่แถวอำเภอกมลาไซนะครับผมเห็นครับที่เป็นเขาปรากฏว่ามีการน้ำชาล้างปนเปื้อนสารเคมีอะไรต่าง
0: ๆเห็นไหมล่ะ
1: ครับ
0: ก็นี่แหละผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันจะทำยังไงดีเนาะการไฟฟ้าซึ่งจริงๆเขาก็เป็นผู
1: ้แต่มันก็น่าจะมีวิธีการทำลายนะ
0: แผงโซลาร์เซลล์ด้วยเพราะน่า
1: ครับใช่ความร้อนค่อนข้างที่จะสูงแบบเตาเผาไอ้นั่นเลย
0: มันระเบิดเองด้วยนะ
1: ครับ
0: เหมือนรถไฟฟ้าเนี่ยมันระเบิดได้เองนะ
1: ต้องไปดูเนาะ
0: ครับคือมันมีปฏิกิริยาแบบมันสามารถระเบิดได้เองโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปอาศัยออกซิเจนข้างนอกเลยเขาว่าคือช่างเทคนิคของโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าให้ระวังเรื่องแบตเตอรี่อย่าพยายามไปติดอยู่ในบ้านนะให้อยู่ข้างนอกซะ
1: หมายถึงเครื่องชาร์จใช่ไหมครับ
0: เครื่องเฉพาะแบตเตอรี่เลยครับไอ้เครื่องชาร์จไม่เท่าไรเครื่องชาร์จเนี่ย
1: ของแบตเตอรี่ต่างๆอย่าพยายามเก็บไว้ใน
0: ข้างในอันตราย
1: ไม่รู้ว่ามันจะร้อนขึ้นมาเมื่อไหร
0: ่ถูกครับแล้วที่ว่าเป็นข่าวใช่ไหมฮะไปเก็บไว้ในบ้านแต่เนี่ยเกิดปัญหามันเสื่อมมันอะไรอ่ะหรือมันโอเวอร์ชาร์จเกินไป
1: ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเพราะว่าแต่ก็วัดดวงไปหน่อย
0: ถูกครับหัวหน้าบอกว่าต้องขออนุญาตนะตามระเบียบของไฟฟ้าดังนั้นขออนุญาตใช้คำว่า
1: ไปถามเลยครับ
0: ครับขออนุญาต
1: จะต้องใช้ยังไงจะต้องใส่สตุ้งตาตังมีการตรวจรับรองคุณภาพอะไรยา
0: อย่าไปปล่อย
1: โดยพาราการเพราะเป็นอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเรารับผิดชอบในความเสียหายนั้นไม่ไหว
0: แต่ของแม่โอเนี่ยใช้แบตเตอรี่ครับใช้แบตเตอรี่ตอนเนี้ยเขาเรียกว่าระบบอีกออฟกริดเขาหน้า
1: ครับ
0: คือไม่ได้ไปอะไรกับการไฟฟ้าดังนั้นเขาก็เลยไม่ต้องไปพะวงเรื่องการขออนุญาต
1: ผมก็มีที่บ้านอยู่ใช้ทั้งโอ้ผมชอบเลยมันมีอยู่ดวงหนึ่งดวงตื้อวิวผมใช้มาประมาณ4ปีแล้วครับผม
0: ไม่เป็นไรเลย
1: ไม่เป็นอะไรเลยครับมันก็จะให้อยู่จนมีน้ำซ้ำสว่างนะครับตอนเช้าตีสี่นี่ถึงตีสี่เลยครับ
0: ดับ
1: ผมไปหาซื้อแบบนั้นยังไม่มีเลยครับตอนนี
0: ้ผมบอกว่าหน้ากับคุณผู้ฟังเสมอว่าผมอ่ะเป็นช่างด้านนี้บ้านรอบๆกำแพงคุณผู้ฟังนี่ฟังนิดหนึ่งนะครับวันนี้เล่าให้ฟังผมจะใช้หลอด LED หัวหน้าซึ่งเป็นหลอดโซลาร์เซลล์นี่แหละเขาเรียกหลอดโซลาร์เซลล์นี่แหละเนาะกับแบตเตอรี่มือสองซึ่งผ่านกระบวนการทำสาวใหม
1: ่
0: แล้วก็เอามาใช้กับแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งลูกค้าให้มาซึ่งมันเป็นแผงแบบมีรอยร้าวบ้างอะไรบ้างซึ่งผมก็ไม่ทิ้งนะเพราะไม่รู้จะไปทิ้งตรงไหนไงก็เก็บไว้ก็เลยเอาไปขึ้นบนหลังคาโรงจอดรถหัวหน้ามันก็ชาร์จลงแบตวนเนี่ย 2-3 ปีแล้วยังเฉยเลยนี่ข้อดีของมันอ่ะเรื่องกฎหมายครับ
1: คราวนี้เรามาเริ่มนะครับก็เรื่องที่ค้างอยู่ก็จะมีเรื่องของการฟ้องปิดปากนะเจ้าติบิวที่ทำกฎหมายนี่เองครับผมพอไปดูข้อมูลมาเสร็จก็อยากจะกราบเรียนกับทางท่านผู้ฟังอยู่นะครับว่าการฟ้องปิดปากนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของมันมีเขาบอกว่าการฟ้องที่เอกชนฟ้องเอกชนกันเองนะครับ
0: ครับ
1: ที่โจทย์เป็นเอกชนไม่ใช่เป็นระหว่างโจทย์กับรัฐหรืออะไรต่างๆนี้ที่เป็นคดีอาญานี่พอเห็นเขามาร้องเรียนว่ามาร้องเรียนเรื่องของตนแล้วตัวเองก็ไปฟ้องขอให้เกิดความเสียหายอะไรต่างๆว่ามันเกิดความเสียหายมากมายหรือไม่ก็ฝ่ายที่มานักเคลื่อนไหวเห็นไหมครับนักเคลื่อนไหวพอมาเคลื่อนไหว
0: ครับ
1: ก็ไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ผิดถามว่าผิดมันก็ผิดแหละครับแต่ว่าเขาเลยไปฟ้องการฟ้องเนี่ยถ้าความผิดมันไปเกิดที่ไหนมันก็สามารถที่ไปฟ้องที่ศาลนั้นได้ไปเกิดไปฟ้องเขาอยู่ที่ศาลภาคใต้นะครับตัวคนที่กระทำความผิดอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออยู่ภาคเหนืออะไรต่างๆประมาณนั้นซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่ดีก็คือมีกฎหมาย
0: ประ
1: มวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา161/1นี่เขาบอกว่าถ้าว่าเป็นกรณีที่โจทย์เป็นประชาชนฟ้องกันเองนี่เอกชนฟ้องเอกชนเองนี่ก็สามารถที่จะถ้าหากว่าศาลเห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระเป็นการฟ้อง
0: ที่มีการ
1: เพ
0: ิ
1: ่มไม่เพิ่มภาระให้กับที่คนที่ถูกฟ้องทั้งที่เขาให้มาครับศาลสามารถที่จะไปพิจารณาไม่รับฟ้องยกฟ้องได้เลยนะครับ
0: แบบฟ้องไปก็แบบดูแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับสาธารณชนท
1: ั
0: ่วไป
1: เหมือนกับเราจะไปฟ้องนี่แหละเราเลยไปฟ้องปิดปากไปฟ้องปิดปากเขาก็มีบทบัญญัติให้ยกฟ้องในขณะเดียวกันเมื่อประมาณปลายเดือนประมาณวันที่เท่าไหร่ผมไม่ได้จดมา29พฤษภาคมหรือเปล่านะครับที่ประธานศาลฎีกาเขาก็ออกระเบียบตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ศาลนี่ที่เป็นผู้ที่จะพิจารณาคดีนี่ได้พิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าถ้าหากว่ามันมีการฟ้องร้องกันในลักษณะแบบนี้เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนคนที่ใช้สิทธิ์โดยสุจริตหรืออะไรต่างๆนี่ต้องรับผิดชอบเกินสมควรแก่เหตุนี่ครับก็สามารถที่จะให้รับฟ้องหรืออะไรใช้ดุลพินิจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้เลยดังนั้นการไปฟ้องปิดปากกันในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็มันจะไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ต่อไปได้อันนี้ไม่ใช่ว่าทางภาคราชการนี่เห็นข้อวิธีปฏิบัติแบบนี้มารวมทั้งพรรคการเมืองหลายพรรคนะครับที่ได้เสนอการแก้ไขเพื่อที่จะให้มีมาตราเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวหรืออะไรต่างๆที่ไปกล่าวหาโดยสุจริตบางคนก็ไม่รู้กฎหมายเท่าที่ควรใช่ไหมครับเห็นว่าเขาทำถนนเส้นนี้ล่ะครับทำไมมีลักษณะแบบนี้เขากล่าวแสดงความ
0: คิดเห็น
1: โดยสุจริตใช่ไหมล่ะครับเขาไม่ได้เป็นคนที่จะไปไม่ได้ไปกล่าวร้ายเพื่อที่จะไปบอกว่าคุณต้องมาพิ้งฉันนะมาไม่ได้ไปเรียกร้องเอาทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆ
0: อย่างผมได้ไหมเพราะหน้าอย่างผมเห็นว่าซอยนวลหงเนี่ยทางเข้าบ้านผมเนี่ยก็แถวบ้านหัวหน้าเหมือนกันเนี่ยผมบอกเอ๊ะทำไมถนนทำอย่างนี้เองเนี่ยทางเทศบาลเมืองบ้านเป็ดอย่าง
1: น
0: ี้เนี่ย
1: ไม่ถูกนะกล่าวแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตถ้าว่าไปพาดพิงว่าก่อให้เกิดเขาเสียหายเข้ามาฟ้องคนที่มาฟ้องอาจจะเป็นบริษัท รับเหมาหรืออะไรต่างๆนะครับถ้าหากว่ามาฟ้องไม่ได้เพิ่มภาระให้กับดร.บิวเป็นเขาก็ฟ้องเพื่อรักษาสิทธิ์ของเขาโดยสุจริตเช่นกันก็จะไม่เป็นอะไรต่างคนก็ต่างที่ต้องไปแก้ต่างคดีกันไปว่ากล่าวกันไปแต่หากว่าถ้าเขาบอกว่าเอาละดร.บิวกล่าวแบบนี
2: ้
1: ครับผมไปพาดพิงถึงก่อให้เกิดความเสียหายนะครับดร.บิวอยู่ภูมิลำเนาอยู่ที
2: ่บ้านเป็ด
1: บ้านเป็ดแทนที่ฟ้องที่ศาลนี่แต่กลับไปฟ้องที่พาดร.บิวไปฟ้องที่
2: ภาคใต
1: ้ภาคใต้ค่ะแล้วครับผมอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างมันมีองค์ประกอบหลายอย่างอยู
2: ่
1: อันนี้ก็ที่อยากจะเรียนทางเราเนี่ยในฐานะที่เป็นภาคประชาชนก็อยากจะกราบเรียนทางท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับดังนั้นการกล่าวแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นกันในขณะเดียวกันคนที่เขากล่าวแสดงความคิดเห็นมามันไปกระทบกระเทือนสิทธิ์ของอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายนั้นก็ต้องพิจารณาดูว่าการที่เขากล่าวให้ร้ายตัวเองหรือไม่หรือเขากล่าวเพื่อตีจะตีเตียนเพ
2: ื
1: ่อที่จะให้เราได้ดำเนินการแก้ไขอันนี้ลองไปพิจารณาดูนะครับถ้าเราพิจารณากันทั้งสองฝ่ายแล้วบ้านเมืองสงบนะครับไม่ต้องมีคดีไปโลกศาลเลย
2: คือบางทีชาวบ้านเราพอได้ยินว่าจะถูกฟ้องเนี่ย
1: ก็กลัว
2: รานกลัวนะ
1: ครับผมเขาก็เลยเป็นที่มาของว่าการฟ้องปิดปาก
2: เอาลงมาหน้านักที่ว่านักร้องเนาะผมใช้คำว่านักร้องอย่างเงี้ยเขาไปกล่าวถึงนายก
1: ครับ
2: ซึ่งกรณีที่นายกกระทำน่ะก็เป็นความจริงเอกชนต่อเอกชนนะ
1: ครับ
2: ปรากฏว่านายกเนี่ยจะฟ้องนักร้องคนเนี้ยทั้งที่ข้อมูลที่นักร้องเอามาพูดเนี่ยเป็นความจริง
1: ฟ้องได
2: ้ฟ้องได
1: ้ครับผมเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าไปฟ้องแล้วไปทำให้เกิดข้ออะไรทำให้เขารับภาระเกินสมควรแก่เหตุหรืออะไรต่างๆทำให้เขาเดือดร้อนอะไรต่างๆนี
2: ้
1: ก็สามารถที่จะศาลนี้เขาจะพิจารณาเป็นผู้พิจารณาว่าการฟ้องลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการใช้สิทธิ์โดยสุจริตหรือไม่สุจริตนะครับถ้าหากว่าเป็นการเพียงแต่บทบัญญัติของกฎหมายบทนี้ให้อำนาจของศาลเลยว่าศาลสามารถที่จะยกฟ้องได้เลยถ้าหากว่าศาลเห็นว่าเป็นการไปใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต
2: ศาลชั้นต้นเนี่ย
1: ศาลอาจจะไปแสวงหาข้อเท็จจริงก็ได้ให้พนักงานคดีไปตรวจสอบอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้เป็นอำนาจศาลโดยเฉพาะแล้วก็ที่ว่าเป็นประธานศาลฎีกาได้ออกระเบียบตัวนี้ก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อที่จะ
2: ม
1: ันเป็นแนวเพื่อให้เป็นแนวทางในการพิจารณาสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับ
2: พอมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะ
1: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลที่ได้กราบเรียนกับทางท่านผู้ฟังนะครับก็จริงๆแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่อยากจะกราบเรียนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับให้สำหรับต่อฟังไปถ้าสนใจไปค้นคว้าก็ลองไปเปิดค้นดูนะครับว่าในเรื่องพวกนี้นี่แล้วก็จริงๆแล้วอยากจะเรียนด้วยความเคารพเลยว่าต้องระมัดระวังการพูดอะไรในสมัยนี้
2: เข้าใจครับอันนี้ผมขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับด้วยความเคารพเนาะอย่างกรณีที่ขออ้างอิงเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานิดหนึ่งคนน่ะกรณีเราพูดถึงหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปรับป้องกันและก็ปรับปรามยาเสพติดแล้วก็สำนักงานนู่นนี่นั่นซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐว่าทำไมถึงปล่อยให้ยาเสพติดเนี่ยมาระบาดเยอะเหลือเกินแสดงให้เห็นว่าคุณเนี่ยบกพร่องต่อหน้าที่ใช่ไหมให้ยุบรวมให้ยุบเสียเป็นไรอย่างเงี้ยเป
1: ็
2: นการ
1: กล่าวร้ายไหมข้อมูลก็ฟังดูแล้วหมิ่นเมย์เหลือเกิน ครับผมดร.บิวการที่จะไปพูดแบบนี้เนี่ย มันต้องอยู่ในฐานะที่ว่าเรามีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนแม้กระทั่งคำพูดแบบเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละครับมันอันตรายนะครับอันตรายก็คือแต่ว่าทางภาคราชการนี่ตามระเบียบของเพราะว่าเขาจะต้องดำเนินคดีพอเขามาดำเนินคดีเนี่ยมันไม่มีก็ฮะเขาปกติเขาช่องทางเขาจะไม่ค่อย
2: ด
1: ำเขาจะไม่ช่องทางเขาจะไม่มีช่องทางดำเนินคดีกับประชาชนนะครับผม
2: ครับ
1: อันนี้ก็เพราะว่าการที่จะพนักงานในการนี่ส่วนใหญ่เขาจะรับแก้ต่างเขาจะไม่ได้รับออกมารับเรื่องจากหน่วยงานเพื่อที่จะมากล่าวหาฟ้องประชาชนแต่อย่างไรก็ดีถ้าหากว่าเราไปพูดแบบนี้เราไปกล่าวอ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อยู่ในตรงนั้นทำให้เขาได้เกิดความเสียหายนี่เขาสามารถที่จะฟ้องเราได้โดยตรงเลย อย่างเช่นออกอากาศไปนี่มันออกอากาศไปได้ยินไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี
2: ้
1: เขาไปตั้งเรื่องฟ้องที่จังหวัดอื่นนี่ถ้าหากว่า
2: ประเทศเลยทุกจังหวัดในประเทศเลย
1: ก็สามารถที่จะกระทำได้เพราะว่าเขาก็ถ้าหากว่าเขาทำงานมาด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2: แต่ว่ายาเสพติดมันไม่หมดเอง
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับมันก็มันไม่ใช่ดร.บิว การปราบยาเสพติดนี่มันไม่ได้มีองค์ประกอบแค่ว่ามีหน่วยงานที่จะไปรับผิดชอบหน่วยงานเดียวมันยังมีหน่วยงานหลายหน่วยงานมีทั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องปรามมีทั้งที่นี่บังคับใช้กฎหมายบังคับที่จะไปจัดการราชทัณฑ์เป็นบทที่จะต้องไปเมื่อเขาถูกตัดสินลงโทษเขาก็ต้องไปในเบื้องต้นเนี่ยต้นทางมันมีมาตั้งแต่การซื้อขายยาอะไรต่าง
2: ๆเ
1: พื่อที่จะไปผลิตมันมีเครื่องมือไปผลิตได้ยังไงมันไปแอบผลิตที่ไหนมันหลายองค์ประกอบเหลือเกินต้อง
2: เดี๋ยวกลับมาคุยกันคุณผู้ฟังครับยังอยู่กับเสียงชุมชนคนสารอยู่กับหัวหน้าวอลเล่นะคร
1: ับ
2: กับดร.วิวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกลับมาฟังจริงกันแป๊บเดียวครับคุณผู้ฟังครับ
3: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.5 MHz วิทยุออนไลน์ที่ Radio KK.net และสถานีเครือข่ายรายการเสียงชุมชนคนอีสานรายการเพื่อพี่น้องชาวอีสาน
2: ครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นจิงเกิลที่พ่อใหญ่ชาติชายแก่บันทึกไว้ให้นะเมื่อกี้นี่ตู่
1: หลายสิบปีเลยเน
2: า
1: ะ
2: โอ้หลายสิบปีครับปิดตัวนี้ดังชัดเจนอยู่นะครับเนี่ย
1: ชัดเจนได้ยิน
2: โอเคครับ
1: ครับก็มีเรื่องทางท่านผู้ฟังที่ถามผมมาอยากจะคุยให้ฟังหน่อยว่างั้นอยากให้คุยเรื่องที่ดินเรื่องนี้หน่อย
2: ครับ
1: ว่ามีน้อสามกอกับเขตไปรูปที่ดินนี่บางครั้งผมไปขอออกน้อสามกออันนี้เขาถามมาเลยผมไปขอผมมีน้อสามกอผมจะไปทำออกโฉนดนี่ทางเจ้าหน้าที่นี่ก็ยังไม่สามารถที่จะรับดำเนินการให้ได้
2: เป็นเพราะมันติด
1: เป็นเพราะมันติดเพราะอะไรว่างั้นนะครับอันนี้อยากจะให้ผมตอบให้ฟังก็ครับผมตอบได้ว่าน้อสามกอนี่พูดง่ายๆมันเกิดขึ้นจากการที่ไปเดินสำรวจออกน้อสามกอ
2: ทางอากาศใช่ไหมครับ
1: ถ่ายทางอากาศ
2: ม
1: ันก็มีการดำเนินการต่อเนื่องกันมาซึ่งในการที่จะไปเดินสำรวจนี่มันก็ไม่ได้ค่อยมีบทมันเดิมทีเดียวตั้งแต่ตอนที่มีการเดินสำรวจใหม่นะครับตั้งแต่ปี17 18 20 21อะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายไม่ได้มีข้อบังคับไปว่าขอให้เป็นที่ว่างที่โล่งที่ไม่ใช่เป็นที่หลวงสงวนของห้ามที่สงวนก็สามารถที่จะออกน.3ก่อได้แต่ต่อมาพอมีพรบ.ของปฏิรูปที่ดินเนี่ยก็ว่าที่ดินที่เมืองไทยทั้งหมดเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่มีน.3ก่อยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีโฉนดที่ดินเนี่ยถ้าหากว่าผบก.ไปนำพื้นที่ที่เป็นป่าก็ดีหรือเป็นที่ที่เป็นโลกล้างว่างป่าก็ดีมาดำเนินการเป็นพื้นที่ดำเนินการของเขาบริเวณพื้นที่ดำเนินการของเขาเนี่ยห้ามไม่ให้ทาง
2: ที่ดิน
1: ไปออกน.3ก.แต่ในขณะเดียวกันการบังคับตอนนั้นก็ยังมีข้อสับสนกันชัดเจนอยู่ก็จะมีการเดินสำรวจล้ำเข้าไปอยู่ในเขตสปก.บ้างพอมีการเดินสำรวจเข้าไปล้ำอยู่ในเขตน.3เป็นในเขตสปก.น.3ก.เหล่านั้นนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะยังไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ดร.วิโอเคยจำได้ไหมสมัยก่อนที่เรามา
2: พูดกัน
1: ในเรื่องของในเขตของอำเภอเมืองก่อนที่จะมีการยกเลิกพื้นที่ต่างๆนี
2: ่
1: ของอำเภอเมืองก็ติดล็อกในลักษณะแบบนี้นะครับพอมาเดินสำรวจอะไรต่างๆนี่ที่ว่างที่ล้วนพอประกาศเป็นเขตสปก.แล้วก็เลยให้เป็นประกาศเป็นเขตสปก.ทั้งอำเภอก็เลยทำให้อำเภอเมืองของเราเนี่ยอำเภอนั้นไม่สามารถที่จะดำเนินการเอาน้อสามกอเหล่านั้นมาออกโฉนดที่เด่นได้จนกระทั่งต่อมาเนี่ยก็มีการยกเลิกประกาศพระราชกฤษฎีกาเขตสปก.ของอำเภอเมืองเราว่าให้มีการไปจัดการดำเนินการอยู่ในเขตท้องที่ของตำบลสำรานหรือตำบลนนท่อนอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เลยแสดงให้ว่าพื้นที่ตำบลอื่นๆก็เลยถูกปลดล็อกออกไปเห็นไหมครับผมพยายามเปรียบเทียบให้เห็นดังนั้นพวกที่อยู่น.3ก.ที่มีอยู่ในตำบลอื่นนี้ก็เลยสามารถที่จะไปเดินสำรวจหรือไปทำออกโฉนดที่ดินได้
2: แต่ว่าบ้านเฮดเยอะนะหัวหน้าเป็นสปก.นะ
1: บ้านเฮดนี่ก็จะเป็นสปก.ส่วนใหญ่เลยครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นเป็นพื้นที่ที่มาจากป่าไม้ถาวรเดิมนะครับป่าไม้ถาวรเดิมนี่เกิดสมัยเมื่อ2504พอทางภาคราชการนี่ประกาศบอกว่าบริเวณดังกล่าวนี้มีการประกาศขอให้เขตป่าไม้นี่มาทำในเรื่องของเป็นสงวนห้องห้ามบางอันก็ไม่ได้ไปสงวนใช่ไหมล่ะครับแต่ก็บริเวณที่ก็แต่ความเป็นประกาศเป็นเขตป่าไม้ถาวรนี่มันยังมีผลเป็นป่าไม้ถาวรดังนั้นคนที่จะได้รับเอกสารสิทธิ์นี้เขาก็เลยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนะเข้าไปมีโอกาสที่จะขอออกโฉนดที่ดินได้แต่ต้องไปพิสูจน์สิทธิ์ให้เห็นได้ชัดเจนซะก่อน
2: ว่าถือครองมาก่อน
1: ครองมาก่อนมีหลักฐานมาก่อนแต่พอทุกอย่างนี้พอไม่มีสค.1มันก็เลยไปพิสูจน์สิทธิ์ยาก
2: ตั้งแต่ปี52เป็นหัวหน้าที่เราคุยเรื่องสค.1
1: มาเนี่ยครับพอมีสค.1มาเนี่ยทางภาครัฐการก็บอกว่านี่นะพอมีสค.1อยู่
4: ซ้อข้อหนึ่งนี้ก็ไม่หมดสักทีนี่เป็นที่มาเลย
2: ยังเหลืออยู่นะเนี่ย
4: พากันเอาแล้วก็เป็นข่าวอยู่เรื่อยเลยเอาซ้อข้อหนึ่งตรงนี้ไปออกใส่ไปออกจนวดแต่ตรงนั้นเรียกว่าซ้อข้อหนึ่งบินไปบินมานะครับ อันนี้เขาก็เลยเป็นที่มาของให้มีการว่าตับแต่จากนี้ไปนะครับสมัยเมื่อเราออกอากาศเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนประมาณปี53
2: 2553ใช่
4: เพราะว่าทั่วบริเวณดังกล่าวนี้ทางว่าท่านซื้อสอคอ1อยู่ให้รีบมาขอออกโฉนดที่ดินซะนะครับแล้วก็เมื่อได้รับการออกโฉนดที่ดินแล้วก็ท่านก็ได้รับสิทธิ์ไปโดยชอบแต่ว่าถ้าหากว่าท่านซื้อสอคอ1ว่าให้ท่านไม่มาใช้สิทธิ์อยู่นะถ้าหากว่าท่านมายื่นภายหลังเนี่ยท่านจะต้องเข้าไปยื่นศาลเรียกจำลองให้ยื่นศาลนี่ครับนี่ก็กระบวนการต่างๆเหล่านี้ก็ยังทำต่อเนื่องมานะจากปี53จนมาถึง68จนผมเกษียณปลาก็ยังไม่หมดนะครับไอ้ที่ออกโฉนดไว้ก็ยังออกโฉนดให้พี่น้องประชาชน
2: หัวหน้าน
4: ี่ก็เป็นความล่าช้า
2: ครับหัวหน้ามีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเหมือนเคยถามกับท่านอะไรนะวีรชัยเคยมาจัดรายการนะ
4: ฮะ
2: พอจำได้ไหมฮะที่ท่านเป็นเจ้าพนักงานที่ดินแต่เกษียณไปแล้วล่ะตอนเนี้ยเหมือนกับผมเคยถามว่าการที่เรามีเอกสารโฉนดน่ะในที่ดินอยู่ใกล้กัน3แปลง
4: ครับ
2: หรือหัวหน้านี่แหละน่าจะจำไม่ผิดหัวหน้าบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องไปรวมโฉนดหรอกดร.
4: คร
2: ับแยกเป็นโฉนดน่ะเวลาเราจะไปจำนองอ่ะแต่ว่ามันเป็นที่ดินของเราคนเดียวนะ
4: คร
2: ับเพราะนั้นขอความคิดเห็นเพิ่มเติมสักหน่อยว่าระหว่างการรวมโฉนดเป็นแปลงเดียวกันกับแยกเป็นใบๆอยู่ในที่ดินอันเดียวกันเนี่ย
4: อันที่1บริเวณ3แปลงนี่สมมติว่า
2: 3แปลงเลยครับ
4: 3แปลงเลยเรามีแปลงละไร่ไร่ไร่สามไร่เลยเนี่ยอยู่บริเวณนี้ถ้าหากเราถือไว้คนละไร่คนละไร่เราก็ไม่ต้องไปเสียเงินค่ามารวมนะครับพอเรามายื่นรวมปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เป็นใบเดียว
2: ถูกครับ
4: ได้เป็นใบเดียว
2: มันดูง่ายดี
4: เราก็มารวมนะครับผมพอมารวมก็เราหนึ่งอันที่แรกเลยก็เสียตังค์ทั้งที่พื้นที่มันก็เป็นของเราอยู่เหมือนเดิม
2: ก็ถูกครับใช่
4: ข้อดีก็คือเราจะได้มีความเขตเราก็ได้เห็นแนวเขตชัดเจนแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ส่วนใหญ่ผมจะบอกว่าควรที่จะ
2: แยก
4: ไว้เพราะว่าเราอาจจะมีความจำเป็นถ้าว่าไม่ความจำเป็นนะครับถ้าไปถือ3ใบอยู่ใบนี้อาจจะไปจำนองใบนี้อาจจะไปค้ำประกันเงินกู้หรืออะไรยืมตังสัก4-5 หมื่นหน่อยเอาใบนี้ไปถือไว
2: ้ครับ
4: นะคร
2: ับ
4: ผมอันนี้เราก็พอที่จะหรือไม่เราไปจำนองหรือไปขายฝากเราก็ปกติเนี่ยถ้าหากว่าเราไปขายฝากถ้าเรามีอยู่3ใบละ1ไร่เราจะได้เงินสัก100,000เนี่ย
2: เราก็ไม่ต้องไปทั้งหมดเน
4: า
2: ะ
4: เราก็ไม่ต้องไปทั้งหมดนะครับถ้าขาดไปก็ขาดไปเสียไปแต่ว่าถ้าเราไปรวมกันแล้วเราอยากได้เงินแสนหนึ่งนี่ครับที่ผมยกตัวอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังฟังดีๆครับ
2: คร
4: ับพอผมต้องการพอผมมีที่อยู่3ไร่ป้าว่าผมไปขายฝากทั้งแปลง3ไร่นี่แค่แสนเดียวป้าว่ามันเกินเหตุฉุกเฉินผมประสบเคราะห์กรรมไม่สามารถที่จะไป
2: ส่ง
4: เงินได
2: ้
4: ผลสุดท้ายขาดส่งนะครับขาดชำระนะครับที่ดินขาดไปที่ดินมูลค่าทั้ง3ล้านแต่ปรากฏว่าไปขายฝากไว้แค่ 100,000 ปรากฏว่าไม่มีเงินไปส่งเขาภายในกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาขายฝากหลุดเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่ครบกำหนดระยะเวลา
2: ที่เราไม่ได้ไปจ่าย
4: ที่บอกว่ามูลค่าอะไรต่างๆนี่ที่บอกว่ามันเหลืออยู่ตั้งไหนนั่นมาเราก็ไม่สามารถที่ไปขอคืน
2: ขอซื้อคืนได้ไหม
4: ไปขอซื้อคืนก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะขายคืนให้เท่าไหร่
2: ก็แสน
4: ถ้าบางคนก็ใจดีก็อาจจะเอาคืนให้แสนหนึ่งแต่บางคนก็บอกว่าบางคนเขาก็จะบอกว่าเขาไม่เอาหรอกบางคนเขาบอกว่าเขาว่ากันไปตามสิทธิ
2: ์
4: ถ้าว่าไปตามสิทธิ์นี่ค่อนข้างที่จะเห็นไหมครับความเสียเปรียบมันเกิดขึ้นค่อนข้างมากมายเลยในตรงนี้ที่อยากจะกราบเรียนกับทางท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าผมบอกว่ามันไม่ดีนะในการที่จะไปรวมแต่มันดีสำหรับเวลาที่เราจะแบ่งสรรปันส่วนนะครับ
2: อันนี้ก็เป็น
4: เรื่องของการรวมและแบ่งแยกนะครับ
2: ยังอยู่กับยังอยู่กับกฎหมายคุณผู้ฟังกฎหมายบางที
4: เรื่องที่
2: เรื่องอะไรฮะ
4: ไปเก็บเรื่องราวรายละเอียดต่างๆที่ท่านผู้ฟังสอบถามผมมานะครับ
2: ครับเชิญครับ
4: คนก็ถามมานะดร.บิวเอาพูดจีนเท่าล่ะทำไมเขามาซื้อที่ดินได
2: ้นั่นล่าสุดนี่เขมรนะ
4: เขาส่วนใหญ่เวลาเขามาซื้อนะครับเขาก็ใส่ชื่อคนไทยนี่แหละครับนั่นแหละคร
2: ับ นั่นแหละปัญหาเลย
4: นะครับผมว่าให้ท่านมาเหมือนกับบริษัทที่ไปรับเหมาก่อสร้างที
2: ่ใส่ชื่อช่างเป็นผู้กรรมการอย่างผมทำเนี่ยใช่ไหม
4: ใส่ชื่อช่าง
2: ครับ
4: ใส่ชื่อตาสีตาสาสมัยก่อนแม่บ้านผมเนี่ยเป็นทำงานอยู่เป็นนิติกรอยู่สัมภากรนะ
2: ครับ
4: ก็มีเวลาไปติดตามไปยึดทรัพย์ปรากฏว่าเจ้าของห้างทั้งหลายนี่เกี่ยวข้าวอยู่ในนาดำนาอยู่นวลแล้วครับเจ้าของห้างนะครับไปตามยึดทรัพย์เลยครับน้องเดียวแฟนผมนี่ไม่อยากไปยึดยังไม่อยาก
2: มีกฎหมายป้องกันไหมครับเนี่ยกฎหมายป้องกันไหม
4: เนี่ยก็ต้องไปบอกให้เขาไอ้นั่นไม่มีหรอกครับผมถ้าตราบใดที่เขามาจดทะเบียนเป็นว่าเจ้าของเป็นผู้มีทรัพย์สินแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องลูกหลานก็ควรที่จะบอกให้เขารู้นะต่อไปคุณยายนะ
2: ครับ
4: เป็นผู้จัดการห้างร้านนี้นะผมจะเอาร้านนี้ไปทำว่าค้าขายถ้าไม่ได้คุณยายต้องรับผิดชอบอย่างโน้นอย่างนี้นะครับในเรื่องพวกนี้ในส่วนใหญ่ก็พวกลูกหลานก็คิดว่าตอนที่เอาไปลงทุนนี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสามารถที่จะทำเงินทำรายได้ได้มีความมั่นคง
2: เดี๋ยวแทรกนิดหนึ่งหัวหน้ากรณีที่หัวหน้ากำลังพูดเรื่องนี้เนาะเรื่องลูกหลานนี่แหละปรากฏว่าผมก็ดูรายการอันหนึ่งเนาะก็นั่งวิเคราะห์ดูว่าการยืมนะฮะการยืมของลูกหลานยืมเงินนะครับปรากฏว่ายืมไปแล้วเนี่ยเอาโอนเข้าบัญชีลูกหลานไงลูกหลานต้องการไปกู้เงินไงธนาคารก็อยากจะเห็นยอดไงปรากฏว่าลูกหลานพอได้เงินจากธนาคารมาแล้วไอ้เงินที่เอาไปโชว์แบงค์น่ะเพื่อให้เขาได้ดูว่าเครดิตเราดีน่ะ
4: ครับผม
2: ไม่คืนครับจะทำยังไงหัวหน้าเอาเป็นลูกเป็นหลานเลยล่ะ
4: ครับอันนี
2: ้ออกรายการเลยนะออกรายการดัง
4: ด้วยอันนี้เลยครับผมเห็นหลายรายเลยฆ่ากันตายครับผม
2: เอาเหรอ
4: เอาเหรอครับเพราะว่าเวลาไอ้นั่นมาอยากยืมสตางค์ก็ไปยืมคุณป้านะ
2: อ
4: ่ะ
2: ใช่
4: แล้วก็ทะเลาะกันเลยครับทะเลาะกันเพราะว่าพอ
2: ออกรายการทะเลาะกันเลยครับ
4: ครับผมก็ไม่คืนเขาอันนี้ก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของการไม่รักษาสัตว
2: ์
4: ครับ
2: ไม่มีวิธีการอื่นเลยใช่ไหมครับ
4: ไม่มีวิธีการอื่นเลยครับเพราะว่าเว้นแต่ว่านะครับถ้าจะใช้วิธีการทางกฎหมายไปบังคับก็ต้องบอกว่าเอาละถ้าหากว่าจะเอาเงินไปเข้าบัญชีเนี่ยหนึ่งต้องมาทำสัญญากู้ยืมนะนอกจากทำสัญญากู้ยืมเงินแล้วยังไม่พอนะไปเอาพ่อกับแม่มาเซ็นค้ำประกันด้วย
2: นี่ตอนนี้แม่เนี่ยเป็นตัวหลักในการประกันเลย
4: ครับ
2: แม่ก็บอกเอา
4: แม่ก็ไม่มีให้
2: ไม่มีให
4: ้ครับ
2: ก็คิดว่าพอลูกได้เงินจากธนาคารปล่อยกู้มาแล้วใช่ไหม
4: ครับ
2: เขาก็จะเอาเงินที่ว่าเอาไปโชว์แบงก
4: ์ใบ
2: ล้าน
4: ที่เดินที่ไปขอกู้เงินธนาคารก็ไปยืมกับป้าอีกป้านึงนะอันนี้ก็ไปยืมเงินหยิบกล้าคนหนึ่งมาเอาไปเอามาเลยเมาจะไปว่าไม่ต้องใช้ก็ได้เงินฟรีมาแล้ว
2: มัน
4: ไปคิดแบบถ้าไปคิดแบบนี้นะ
2: ใช่ครับ
4: วุ่นวายเลยครับดร.วิวครับ
2: ปัญหาเลย
4: วิธีการที่จะให้ดีที่สุดนะครับก็พยายามที่จะให้มีการค้ำประกันให้เขาไปหาค้ำประกันให้ภรรยาเขามาเซ็นรับทราบให้คนมาเซ็นกันเยอะๆได้รู้ว่านี่นะ
2: อันนี้ก็แม่ค้ำประกันแล้วหัวหน้าแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้มีก็บอกกันแบบว่าจะไปเอาเงินของไอ้อีอะไรประมาณนี้เน
4: า
2: ะ
4: แม่ก็จะไม่มีนั่นมาก็ส่วนคนที่ให้เป็นคุณยายก็ค่อนข้างที่จะยังไงก็ต้องช่วยเหลือลูกตัวเองนะคร
2: ับ ก็ถูกครับใช่
4: อ
2: ัน
4: นี้ก็เป็นปัญหาสังคมอยู่ขนาดนึงนะครับผม
2: หาตังค์ไม่ได้
4: ไม่ให้มันก็ลูกหลานมันก็มาว่าอยู่นั่นแหละ
2: ถูกครับเป็น10ล้านเลยนะหัวหน้านะ
4: ที่เก็บเงินไว้ทำไม
2: เดี๋ยวก็ตายแล้ว
4: อันนี้เรื่องจริงครับผมถ้าไม่ให้ลูกหลานตอนนี้จะให้ลูกหลานตอนไหน
2: ใช่อ
4: ันนี้คือเรื่องจริงครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับคุณผู้ฟังครับก็ยังอยู่กับประเด็นเรื่องกฎหมายเน
4: า
2: ะ
4: ก็ยังคุยกันไปสักเพียงล้านเป็นเรื่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันก็ว่าได้นะเพราะเป็นเรื่องการกู้หนี้ยืมสินการที่จะไปถือครองที่ดินการที่บางคนเดือดร้อนหนักไปซื้อที่ดินอันนี้อยากจะมันเป็นลูกไม้เก่าๆที่มิจฉาชีพนะครับ
2: เอาไปใช้อยู
4: ่เอามาใช้อยู่นะดร.วิวที่ว่ามิจฉาชีพเอามาใช้อยู่ก็คือมิจฉาชีพก็ไปบอกว่าตัวเองนี่เป็นเจ้าของที่ดินดร.วิว
2: ครับ
4: ผมเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะ2ไร่ติดถนนสวยเลยนะครับก็อยากจะขายแต่พอดีเดือดร้อนเงินหน่อยนะดร.วิว
2: ครับ
4: ผมขอขายในราคาที่ปกติก็จะน่าจะขายได้อยู่ประมาณไร่ละล้านห้า
2: ครับ
4: ผมจะขายล้านเดียวนี่แหละเพราะงั้นดร.วิว
2: จะเอาเงินไปใช้
4: ครับดร.วิวก็เป็นคนที่มีฉลาดฟังรายการสื่อชุมชน
2: ของ
4: อีสานบ่อย
2: ใช่ครับ
4: เวลาที่จะมาดูบอกว่าอ้าวต้องดูเลยว่าโฉนดที่ดินที่เข้ามาให้เนี่ย
2: เช็คก่อนเลย
4: เช็คก่อนเลยพอในความที่เก่งทางด้านเทคโนโลยีก็
2: เข้าเว็บไซต์
4: ไปค้นหารูปแปลง
2: นี
4: ่มิจฉาชีพมันฉลาด
2: ครับ
4: มันไปเอารูปแปลงที่ดินจริง
2: ๆมาให
4: ้กับเลขที่จริงๆของคนอื่นนั่นแหละครับมาใส่เป็นชื่อมันพอใส่เข้าไปปุ๊บนะครับก็เลขที่มันก็พาวิ่งไปที
2: ่ที่ดินที่ว่านั่นแหละ
4: ที่ว่านั้นอ๋อตรงกันแล้ว
2: โอ้โหดร.วิวเริ่มเชื่อแล้วได้
4: เริ่มเชื่อเลยคร
2: ับ
4: นะครับ
2: แต
4: ่ครับคราวนี้ก็ยังไอ้นั่นอีกครับ ก็เขาก็ฉลาดเนี่ยมิจฉาชีพมันฉลาดมันบอกว่าดร.วิวเชื่ออย่างเดียวไม่ได้ดร.วิวต้องวางเงินนะครับวางเงินสักหน่อย
2: ไม่ง
4: ั้
2: นผมเอาไปขายคนอื่นนะ
4: แล้วคนอื่นเขาก็ชอบนะแปลงนี้ดร.วิว
2: แค่แสนเดียว
4: สักแสนหนึ่งก็ดีดร.วิวก็มีความมุ่งหมายจะได้ก็วางเงินไปแสนหนึ่งนะครับพอวางเงินไปแสนหนึ่งดร.วิวมีความรอบคอบพอฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานอยู่เป็นประจำ
2: ใช่ครับ
4: นะครับ
2: ไม่น่าจะถูกหลอก
4: ก็ไม่น่าจะถูกหลอกก็บอกเลยฟังพนาวเรมาเวลาจะโอนให้ไปที่สำนักงานที่ดิน
2: ไปก่อนเลย
4: ต้องไปจ้ะวันเป็นจดทะเบียนนะเงินส่วนที่เหลือถึงจะให้นะ
2: ครับแต่ว่าแสนหนึ่งวางไปแล้วว
4: างไปแล้วครับ
2: โอ้
4: ก็นัดกันไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อที่จะไปจดทะเบียน
2: มันไม่ไปครับมิจฉาชีพ
4: มิจฉาชีพไม่ไป
2: ครับแสนหนึ่งผมล่ะ
4: แสนหนึ่งก็หายไปเลยครับดร.วิวก็ต้องไป
2: ไปน่าฟังรายการนี้เลย
4: ครับผมดร.วิวต้องต่อไปเลยท่านผู้ฟังฟังแล้วนะครับต้องตรวจให้มากกว่านี
2: ้ก่อนจะวางแสนหนึ่งเนี่ย
4: ต้องไปเช็คก่อนไปเช็คที่สำนักที่เรียนจริงๆเลยอย่าเช็คทางเว็บไซต์อย่างเดียวยังไม่พอ
2: โอ้มันฉลาดเหมือนกัน
4: คร
2: ับ
4: ผมโอ้มันฉลาดมากเลยครับผมคราวนี้มันฉลาดมากกว่านั้นอีกนะดร.วิวบอกว่าไม่ได้เช็คเว็บไซต์ยังไม่ได้พาไปดูที่จริงๆหน่อยดร.วิวก็ไปเลยกับมิจฉาชีพ
2: คนนั้นแหละ
4: ครับพอไปเจอกระบวนการของมัน
2: โอ้ยืนใกล้เคียงคนนั้น
4: มันไปเยือนมันไปเยือนอยู่แถวนั้นแหละดร.วิวไปถามเลยอ๋อที่ตรงนี้เป็นของนายนี้จริงไหมดร.วิวอ๋อนี่แหละผมก็เป็นเจ้าของที่อยู่ข้างๆนี่แหละนะครับดร.วิวไม่ต้องไปดูถึงที่ดินหรอก
2: อันนี้ก็เชื่อแล้ว
4: ครับเห็นไหมวางเงินนี่มันจำยี่สักแสนดีไหม
2: รวบอย่างได้ที่
4: อันนี้ผมพูดไม่ให้ท่านผู้ฟังไปทำนะครับจะไปทำแบบนี้นะครับคุกล้วนๆนะครับติดคุกนะครับ
2: อันนี้ไปชี้
4: ยกตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นพิเศษแค่นั้นเองว่าถ้ามันหลงกลบางครั้งแล้วก็ต้องแยกแยะระหว่างมิจฉาชีพกับเรื่องจริงบางคนที่ยืนอยู่ข้างๆนั้นอาจจะเป็นเจ้าของที่จริงก็ได้เราต้องให้เครดิตเขาเราก็ต้องตรวจสอบดูว่าเขาใช่หรือไม่ถ้าว่าเขาใช
2: ่ก็โอเคไป
4: ไปถามดูอ๋อผมใช่ยืนยันเลยว่าผมเป็นเจ้าของที่ดินนี่ดูสิโฉนดที่ดินของผมก็ยังอยู่ติดกันเลยใครมันไปเดินอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะโฉนดที่ดินไปด้วยต้องได้วิวเราต้องมีความเอใจอะไรต่างๆทุกอย่าง
2: พอได้
4: เข้ามาครับ
2: พอได้แทรกหน่อยคุณผู้ฟังครับด้วยความเคารพนะผมก็ดูข่าวดูอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อบางท่านไม่ได้ดูเราจะเอามาเล่าให้ฟัง
4: ครับ
2: ล่าสุดที่เกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์
4: คร
2: ับ ที่ว่ามีนายหน้าเอาที่ดินของคนหนึ่งไปขายไปอะไรเพื่อที่จะได้ส่วนต่างเงี้ยหัวหน้าผมดูไปผมก็สงสารหัวหน้าพอได้ทราบเรื่องนี้ไหม
4: ก็พอได้
2: นั่นแหละครับแล้วทำไมกรณีที่นายหน้าเขาเอาเงินส่วนต่างไปโดยที่ไม่ได้เอามาให้กับคนนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมในการได้ส่วนต่างในการขายที่ดิน
4: มันมีข้อสัญญาถ้าสมมติว่าผมเป็นเจ้าของที่ดร.วิวมาทำในเป็นนายหน้ามาปกครองกับผมบอกว่า
2: ได้ 3%
4: ได้ 3% แล้วยังไม่พอแล้วก็ทำสัญญาเพื่อที่จะขอให้ดร.วิวสามารถที่จะไปขายได้สูงกว่าราคาที่ผมกำหนดไว
2: ้ครับ
4: ถ้าขายได้เกินกว่านั้นไปก็ให้ตกเป็นครอบของดร.วิว
2: ในฐานะนายหน้า
4: ผมเป็นเจ้าของที่เนี่ยผมก็ต้องยอมถ้าว่าผมต้องการที่จะขายและผมเห็นว่าราคาที่ผมขายนั้นเป็นราคาที่กลับคืนมาหาผมเป็นเงินพอสมควรแล้วนี่ผมก็เปิดโอกาสให้ดร.วิวไปขายได
2: ้ครับ
4: นะครับ
2: แต่ว่ากรณีเขาก็ไม่ได้เงินที่ว่าอะไรส่วนต่างส่วนที่จะคืนมาให้เขา
4: ส่วนที่จะไอ้ผ้า
2: เขา
4: ถ้าเขาเอาเงินไปหมดเลยทั้งเงินที่เหลือทั้งอะไรต่างๆนี่มันก็มีครับอันนั้นก็เป็นการช่อโกงเป็นการหลอกลวงกัน
2: แล้วคนรับซื้อไปแล้วนะไอ้คนที่รับซื้อจะมีสิทธิ์ขอคืนไหม
4: คนที่ซื้อไปเมื่อผมไปโอนให้ก็แสดงว่าได้รับค่าตอบแทนแต่ว่าผมไป
2: ยิน
4: ยอมผมเป็นเจ้าของที่นี่ผมไปมอบอำนาจให้เขาใช่ไหมล่ะครับ
2: ครับคร
4: ับมอบอำนาจให้เขาเป็นคนรับเงินแทนผมก็ต้องไปว่ากล่าวติดตามเอากับคนที่รับโอนอันนี้แหละที่เป็นประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะกล่าวถึงต่อไปและพูดกับทางท่านผู้ฟังก็คือเวลานายหน้าเข้ามาก็ดีมันเขาจะให้ทำหนังสือมอบอำนาจไว
2: ้ถูกครับใช่
4: ครับ
2: เซ็นเรียบร้อย
4: ท่านที่เป็นเจ้าของที่เด่นก็ดีท่านที่ฟังรายการก็ดีการเซ็นหนังสือมอบอำนาจเนี่ยหนึ่งอย่าไปกรอกหนังสือเซ็นหนังสือมอบอำนาจโดยไม่ได้กรอกข้อความเป็นอันขาดเราไม่รู้ว่าข้อความที่เขาจะมากรอกภายหลังนั้นจะตรงกับวัตถุประสงค์ของเราจริงหรือไม่นะครับอันนี้จะเป็นวิธีการป้องกันถ้าหากว่าผมต้องการทำสัญญาขายแล้วมีราคาที่เปิดโอกาสให้ในหน้าไปบวกเพิ่มได
2: ้
4: อันนี้เนี่ยทางฝ่ายผู้ซื้อก็ต้องบอกว่าไม่ต้องมอบอำนาจหรอกไปเรียกคนขายมาเซ็นโอนให้ผมเลยพอมาโอนให้ผมก็จะจ่ายตังค์ให
2: ้
4: หรือที่เขาเรียกว่ายื่นหมูยื่นแมว
2: อย่างนี้ตัวนี้โอเคกว่า
4: อันนี้โอเคไปที่สำนักที่ดินพอไปถึงมือสำนักที่ดินเนี่ยอย่างน้อยๆเจ้าหน้าที่ก็จะต้องคอยตรวจสอบ
2: สอบปากคำ
4: สอบปากคำรายละเอียดแล้วก็จ่ายตังค์กันหรือไม่ถ้าเจ้าหน้าที่ไปร่วมรับผิดไปร่วมมือหลอกลวงอะไรต่างๆนี่เจ้าหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว
2: อันนี้ดีที่สุดแล้วนะฮะ
4: จะคุกจะติดคุกติดตารางอะไรต่างๆผมพูดมาถึงตัวนี้ผมเลยบอกว่าเมื่อตัวอย่างตอนต้นที่บอกว่าให้ไปที่สำนักงานที่เดียนเพื่อที่จะไปจดทะเบียนอันนี้เจ้าหน้าที่จะคอยตรวจสอบให้ว่าเอกสารที่นำมายื่นน่ะมันตรงกับฉบับของสำนักงานจริงหรือไม
2: ่ครับ
4: ร้อยทั้งร้อยผมเคยทำงานอยู่ที่สำนักงานที่ดินใช่ไหมครับ
2: ตรง
4: พอเขาเอาของเก๋มานี่คนร้ายนี่มันรู้ตัวเลยถ้าหากว่าเข้ามาอยู่ในมือเจ้าหน้าที่นี่มันถูกจับแน่นอน
2: หนีเลย
4: หนีเลยในเรื่องที่ท่านบอกว่าพวกผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เอะใจนะผมก็ไม่ได้ชื่อที่ไม่เอะใจพยายามทำให้คนร้ายมันตายใจ
2: ว่า
4: เราไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่อยากโทรศัพท์ไปบอกตำรวจตำรวจก็มาดัก
2: จับ
4: ไปสาธารณะนั้นมันยังออกวิ่งหนีออกบางนาตราดถนนลูกคนนี้ตอนนั้นผมอยู่ที่
2: ไหน
4: ที่บางพีครับขนาด
2: โกงกันขนาดนั้นเน
4: า
2: ะ
4: ครับผมขนาดพอมันรู้ตัวเลยไหวตัวทันเลยว่าถ้าหากว่าเข้ามาอยู่ในเมืองขนาดเจ้าหน้าที่พอรับเข้ามาเสร็จแจกคิวแจกอะไรไปต่างๆมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
2: คนน่าก็ทำงานอันตรายเหมือนกันนะ
4: ไม่ได้อันตรายหรอกครับแค่ไปอยากจับมันเฉย
2: ๆการันตีที่บอกเอ๊ะคนนี้แหละที่สกัดกั้นไม่ให้เราได้ที่ดินแปลงนี้วันต่อมายกพวกมาเงี้ย
4: จำไม่ได้หรอก
2: จำไม่ได้เลยเพราะมันหลายคน
4: ครับ
2: คุณผู้ฟังครับเรื่องกฎหมายก็คุยกันพอหอมปากหอมคอมาเนี่ย
4: สาระดีๆ
2: ใช่
4: ได้ฟังกันเนาะจริงๆมีหลายเรื่องเลยครับผมเก็บมาจากรายละเอียดที่ท่านผู้ฟังสอบถามผมมา
2: ครับเดี๋ยวจะเครียดไปหัวหน้ามาคุยเรื่องวัดเรื่องวาหน่
4: อ
2: ยในช่วงที่ว่าใกล้จะถึงวันอะไรนะหัวหน้า
4: วันมาฆบูชาที่เพราะว่าวิสาขาก็ผ่านไปแล้ว
2: มาฆผ่านมาแล้วว
4: ิสา
2: วันหกอาสาฬหาบูชา
4: อาสาฬหาบูชาวันเข้าพรรษา
2: วันเข้าพรรษา
4: วันเข้าพรรษาแล้วก็อาสาฬ
2: ใช่อาสาฬหาบูชากับเข้าพรรษากรณีอย่างนี้เนี่ยพวกเราที่เป็นแบบชาวพุทธเราเนาะ
4: ครับ
2: ส่วนมากก็ไม่ได้ทิ้งวัดวา
4: ครับ
2: แต่ประเด็นที่เป็นสื่อในโซเชียลเนี่ยหน้าอยากจะอ้อนวอนให้คนผู้ฟังอย่าไปเชื่อในทุกเรื่องที่เห็นในสื่อเพราะบางคนเนี่ยไปทำไอ้คอนเทนต์คนแรก
4: ทำบุญก็ต้องมีสติ
2: ถูกกันนะถูกต้องครับ
4: สติมาปัญหาจะไม่เกิด
2: ถูกครับไปห่มจีวรไปใส่ชุดแล้วก็ทำเป็นคอนเทนต
4: ์
2: บางทีก็ไปโวยวายต่อหน้าโยมจริงๆอ่ะมันเป็นคอนเทนต์คอนเทนต
4: ์ง่ายๆเรื่องคล้ายๆว่ามันจะเป็นมหามันเป็นแหล่งที่มีสตุ้งสตางค์มหาศาล
2: ประมาณนั้นผมก็เลยอยากจะคิดอย่างนี้นะคุณผู้ฟังถ้าใครบอกว่าบวชเป็นพระภิกษุสามเณรแล้วเนี่ยสบายโอ้ยสาธุสละคารวะวิสัยลองมาอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัดดูหน่อยใช่ไหมฮะแต่ว่าต้องอยู่ในฐานะเป็นพระภิกษุผู้มีภิกขาจารย์เป็นวัดนะภิกขาจารย์ก็คือการออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ประมาณนี้นะครับเพราะผมเป็นสายนักบินมาก่อนเพราะน่าผมก็เลยทราบเรื่องที่พระภิกษุสามเณรหลวงพ่อเนี่ยก็ได้รับความลำบากเดือดร้อนแต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเราประสบเจอในภาพข่าวอะไรพวกนี้
4: ไปถือโอกาส
2: ใช่
4: ถือโอกาสเพื่อที่จะไปทำอะไรต่างๆที่มันไม่ดีทำให้ศาสนาเรามัวหมองไปด้วย
2: ถูกครับแล้วพวกเราที่เป็นชาวพุทธ
4: ก็ต้องช่วยกันบำรุงรักษา
2: ใช่
4: ธนูบำรุงจันลงพระพุทธศาสนา
2: เพราะน่าก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านเลยใช่ไหม
4: ผมก็เมื่อวานนี้ผมก็ยังไปร่วมในการรับตาตั้งสัญญาบัตรของท่านเจ้าคุณ
2: อ๋อหลวงพ่อจุ๋ยวัดหนองแวง
4: วัดหนองแวง
2: ครับ
4: ท่านต้องไปดูได้เลยนะครับ
2: ผมเป็นคนถือเรียบร้อยเลย
4: ภาพถือเป็นคนถือพันยศเลยนะครับผม
2: ตัวผมดูจากท่านอาจารย์เจ้าคุณสมัยที่ท่านเอาลงใน Facebook เห็นหมดเลยครับ
4: ครับผม
2: โอ้โหน่าไปด้วยนี่หว่าได
4: ้คิดอยู่ในใจผมไปดูผมเอ้ามาถือโยม
2: ใช
4: ่
2: คร
4: ับ ก็เลยได้บุญอะไรต่างๆผมก็ชอบไปประมาณนี้แหละครับ
2: ขณะเดียวกันผมก็อยู่บนหลังคาชาวบ้านนะฮะมันก็แบบแตกต่างกันไปใช่ไหม
4: คร
2: ับ
4: อันนี้ก็มีงานบุญนี่อยู่ที่หน้าผมนี่ก็สมโภชวัดป่าแสงอรุณพระรามหลวงนี
2: ่โอ้หลวงพ่อท่านได้ตาตั้งแล้วนะ
4: ครับผม
2: ได้ตาตั้ง
4: ก็มีเชิญชมมหกรรมโปงลางอีสานด้วยรู้สึกจะเป็นของมหามกุฏหรือเปล่านะที่ไปดูแล
2: มีชื่อมีเสียงอยู
4: ่มีชื่อมีเสียงแล้วก็เวลา 17:00 นนะครับวันนี้ภาคเช้าเสร็จไปแล้วนะครับทำบุญตักบาตรเนาะ
2: ใช่ครับ
4: ส่วนภาคบ่ายก็จะเริ่มตั้งแต่17:00 นมีผู้ว่าการจังหวัดไปเป็นประธานในพิธี
2: ฟ้าทุ่ยให้ฝนตกเถอะเนาะหน้าเนาะ
4: ผมก็ชอบเลยโปงลางนี้ดร.วิว
2: ฟังแล้วดนตรีของอีสานเรามันเคลิ้มนะหัวหน้า
4: ผมก็มีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งผมก็จะเล่นดนตรีให้ได้
2: พูดกลอนอีสานเป็นไหม
4: ครับให้สุขีมันเสมอมั่นเครือเก้า
2: ดี
4: เลยครับผมจะบอกว่าเป็นครับว่า
2: ผมพูดได้เลย
4: พอไปเป็นพญาเนี่ยถ้าเขาก็จะว่าถ้าได้ผู้เฒ่าก็สิส่วนกันบ่อยู่เมื่อคืน
2: นะแต่วันนี้มีตลาดเดินคนเดินด้วยนะอยู่ที่ในเมือง
4: ประชาพันธ์ให
2: ้
4: ถ้าฝนไม่ตกก็จะนอกจากไปนั้นแล้วก็จะมีตลาดเปิดท้ายที่มหาลัยมีหลายตลาดเลยนะตลาด
2: แต่ถ้าเราพูดอย่างนี้นะหัวหน้าผมว่าฝนตก
4: ผมว่าไม่ตกหรอกครับเพราะว่าทางพ่อค้าแม่ค้านี่เขารู้วิธีการ
2: ปักตะไคร
4: ้ปักตะไคร้บนบานนะครับ
2: มันจะตกตรงตะไคร้อย่างเดียวใช่ไหม
4: ผมก็จะพูดประโยชน์ประจำบอกว่าตรงไหนที่มีฝนไม่ตกบ้างแรงบ้างอะไรต่างๆนี่สงสัยมีตลาดนัดบ่อย
2: ถูกเพราะว่าบางทีคนเราเนาะอย่างเช่นได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสด้วยเนาะก็อยากไปใช้ไงเพราะว่าร้านค้าเขาก็รับอยู่แล้วอย่างเงี้ย
4: ผมก็ไปนะแม้กระทั่งไปนอนนวดอะไรต่างๆนี้เพื่อที่จะให้เกิดการกระจายรายได
2: ้มีนวดก็ได้ใช่ไหมครับ
4: นวดก็มีว่าเขานวดนี่เขาไม่รับหรอกครับผม
2: แต่ที่เกิดขึ้นนวดแบบไทยเรา
4: เต็มครับเสียเต็มที่เลยผมเสียให้เขาเต็มด้วยแล้วก็ถ้าไปกับแม่บ้านต้องเสียให้แม่บ้านอีกต่างหากนะครับ
2: โอ้บางที
4: ไม่ได้ลดราคาเลย
2: ครับคุณผู้ฟังครับก็อยู่คุยกันนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้เปิดสายรับสายอะไรนะฮะเพราะว่าฟังท่านดร.สมยงแก้วสุพรรณแล้วก็ทีมที่เคยเป็นผู้สื่อข่าวภาคประชาชนเราเนี่ยแหละไปลงในช่วงเช้าแล้วไปลงสื่อในช่วงนั้นเต็มๆเลยนะครับ
4: เพื่อแล้ว
2: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้สิทธิ์โน่นนี่นั่นเรื่องยาเสพติดอาจารย์ดร.สมยงรับทั้งหมดแล้วครับ
4: ครับ
2: พวกเราก็จะคุยเรื่องสาระประโยชน์
4: ก็จะไปมีสาระเสียส่วนใหญ่เลยเพราะว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องเขาทำอะไรที่ไหนอย่างไรเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ที่สำคัญนะผลที่ผมมาเล่ามาพูดนี่เพื่อที่จะให้ประชาชนท่านผู้ฟังเนี่ยได้เกิดข้อสดับตับฟังดูว่าถ้าว่ามันเกิดพิธีการมีภัยขึ้นมาในลักษณะแบบนี้จะมีทางออกทางแก้ยังไงจะได้รู้เท่าทันนะครับ
2: โทรมา
4: เนี่ยว่าจะเป็นสายแรกและสายสุดท้ายเลยเนาะ
2: ที
4: วี
2: เดี๋ยวผมก็ยิงกับผมก็พยายามบอกอยู่นะฮะเอาสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: เชิญในพ่อใหญ่พ่อสี
4: ่ครับ
5: โอ้ดีอะไรอยากให้กระตุ้นเรื่องยาเสพติดแน
4: ่บ
5: อกตั้งเงินนั่นไงป่าไม่กินเวลาอันลิงวันเลยแน่มันเบิ่งเขามันแต่ละมือแต่ละวันมันหลายดีเนี่ย
4: ครับ
5: ขนาดไปออกข้าวด้วยนะซุ้มได้ไปออกข้าวมันหลายตั้งแต่โอ้ยประชาชนเดือดร้อนนอนยาเสพติดอยู่แหละ
4: เบิ่งข้าวจนบ่อยากเบิ่งเลย
5: รักษา
4: ไปคากันด้วย
5: กัน
4: ฟันกันอยู่นี
5: ่ไปรักไปอย่างทุกวันล่ะ
4: ครับ
5: เอ้าวอม
2: ตัว
5: น
2: ี้
5: ละ
2: ขอบคุณครับนะ
4: มีใครนะดร.วิวที่บอกว่าเอามันมากักขังไว้ต้องกันจะเป็นอย่างไรวะท่าน
2: เ
4: ล
2: ยแม่ไม่ทราบเลย
4: ครับใช่ไหมครับผมฟังอยู
2: ่
4: ว่ามากักขังไว้โอ้เป็นจะมวนดีนะครับผู้สมัยชุ่มไปมัน
2: ผมถึงว่าไงผมถึงว่าสำนักงานที่หัวหน้าบอกมันก็ไม่ใช่สำนักงานเดียวพี่น้องทุกคนต้องช่วยกันเวลาหมดครับหัวหน้า
4: คร
2: ับ ขอบคุณผู้ฟังครับขอบพระคุณทุกท่านนะโดยเฉพาะคุณกฤษฎากรสิหบุญราชด้วยที่เป็นผู้ควบคุมเสียงให้วิ่งเข้าวิ่งออกอยู
4: ่โอ้นักเตะฝีเท้าดี
2: ดี
4: นะครับแล้วเล่นหลายทีมแล้วนะคร
2: ับ รักษาจิตได้ดี
4: ทำหน้าที่ด้วยความถูกต้อง
2: ความสมองจะหมดไปครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
6: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานได้ทุกวันเวลา 13:00 นถึง 14:00 นวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอ4แนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันแนะช่วย SME ลงทุนเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที
4: ่บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะเคลื่อนไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

0: าศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ
2: ความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: เต็มแล้วอันที่สอง
1: สวัสดีครับ
0: พ่อแม่พี่น้องคุณผู้รับชมคุณผู้รับฟังทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรายการ
1: มองอีสานสเปเชียล
0: เอาเมื่อนี้เขาวันอยู่ในสตูดิโอได้มัว
1: เอาแต่
0: ตา
1: เด
0: ้อตาตาต่างถี่เด้อมื้อนี้เฮาอยู่ใส่กะมัว
1: เอาอยู่ใส่นี่อ่านตายเบิ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาแปรรูปบ้านโพตากตำบลบ้านผือจังหวัดขอนแก่น
0: นี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะมื้อนี้เฮาอยู่กับไผแน่มื้อนี้อยู่กับน้องอมศิลศิรพศรจ้า
1: น้องศิ
0: ร
1: ปอยเอาปกติสิเป็นพี่ต๋อมบ่แม่นติ
0: บ่แม่นมื้อนี้พี่ต๋อมติดธุระนิดน้อยมื้อนี้อ่านบอกกับน้องศิรปอยกับมวนคือเก่าแล้วจ้ะพี่น้องจ้า
1: จ้ามื้อนี้

0: ถ้าเรื่องการแปรรูปปลา
1: แม่เพิ่นบอกว่ายุพี่เดี๋ยวเพิ่นมีเคล็ดลับเด็ดเด็ดเธอเพราะว่าป้าเพิ่นนี่มีหลายเมนูมีหลายเมนูเอาเสียงมาขึ้นพี่ยัง
0: ห
1: ิวอยากกินอยากกินพี่น้องก็อยากกินน้ำลายน้ำลายไหลจ่อย
0: ๆจ้าเพราะว่าสิเป็นปลาตาแข็งแน
1: ่
0: ปลาสมแน่ปลาเส้นแน
1: ่แมน
0: อืมดูนี่นี่มีครบเลยว่าสิเป็นปลาดงปลาแดงเด็กที่เขาเห็นกันนี่เน
1: า
0: ะ
1: อ่าแมนกับมันก็คือแบบแปรรูปเน
0: า
1: ะ
0: เอามันสิเป็นจังไดเอาจังซี่
1: อ่า
0: ไปเบิ่งกันดีกว่า
1: ไปเบิ่งกันไปฮะ
0: Let's go
1: เป็นเท่านั้น

0: างแม่น้ำโตเนี่ยค่ะสั่น
1: ค่ะแม่ซื้อว่าคุณแม่ภัชรพรเฮาท่าเด้อค่ะซื้อเล่นแม่แม่หนุ่ยเนาะค่ะซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจป่าแปรรูปบ้านโพตากเนาะค่ะหมู่ที่4ตำบลบ้านเพืองอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะคะมื้อนี้บ่รู้ว่าลูกๆสิมาเบิ่งกันหยังเนาะนี่ค่ะ
0: หรือก็สิมาเบิ่งเนี่ยล่ะแนวเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนี่ล่ะให้แม่แม่บอกว่าป่าแปรรูปของแม่นี่มีเคล็ดลับเฮ็ดแซ่บพ่นซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ําซื้ออยู่จังซั่นแหละแม
1: ่
0: สิมาขอเคล็ดลับแต่ก่อนอื่นเลยแม่นี่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก่อตั้งมาได้จังไดแม่
1: วิสาหกิจชุมชนเนาะค่ะก็ต่างมาจากเนื่องจากบ้านพ่อตากนี่เป็นบ้านจิตริมเขื่อนอุบลรัตน์เนาะค่ะซึ่งมีคนในชุมชนเนาะค่ะลงไปหาป่ามากหลายนะคะซึ่งแต่ก่อนน่ะเพิ่นหามาเพิ่นก็เฮ็ดปลาแดกเฮ็ดปลาล่าเฮ็ดซุ้มปลากินอยู่บ้านของเพิ่นซื่อๆเนาะก็ได้จําหน่ายขายคือซุมือนี่เนาะค่ะ
2: ครับ
1: ก็ทั้งหมดแม่นี่ก็เลยกับสิมีทางเทศบาลตำบลบ้านพื้นเนาะค่ะมาสนับสนุนมาอยากตั้งกลุ่มวิสาหกิจบ
2: ่
1: มีอาจจะมีศูนย์รัตนาภาเนาะค่ะซึ่งเพิ่นสิมาก็ตั้งให้เฮาก็เลยพากันตกลงกันให้ตกลงกันมาเพราะว่าแม่น่ะแต่ก่อนน่ะเฮ็ดสมปาอยู่บ้านอยู่แล้วสิแม่พอดีแม่ก็เลยทางเทศบาลบ้านพื้นเนาะค่ะทางเทศบาลบ้านพื้นเพิ่นเลยแนะนําทางศูนย์รัตนาภาเนาะค่ะว่าให้มาอบรมอาชีพเนาะค่ะมาอบรมอาชีพอยู่41มื้อเนาะค่ะซึ่งแม่ก็เลยอบรมมาอบรมทางคนในชุมชนเนาะค่ะให้มีการสมัครใจมาว่าผู้ใดอยากมาเข้าร่วมกลุ่มเฮาแน่ก็เลยได้รวมกลุ่มมาได้30คนเนาะค่ะ30คนก็เลยได้มาต่อก็ตั้งกลุ่มนะคะอยู่ที่แรกเฮาก็สิอยู่ข้างล่างเนาะค่ะอยู่ศูนย์เรียนรู้ของทุนแม
0: ่
1: พอดีเฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮามีเงินเด้เฮ็ดอาชีพเฮ็ดอาชีพสร้างรายได้มันก็มีเงินเน
0: า
1: ะ
0: มีรายได้เข้ามาเนาะแม่
1: แม่นมีรายได้เข้ามาในกลุ่มของเฮาเนาะค่ะเฮาก็เลยเก็บเงินส่วนนึงเนาะค่
0: ะ
1: คือเก็บเงินได้เงินจํานวนประมาณ 380,000 บาทเนาะค่ะก็เลยขึ้นมาก่อตั้งตรงนี้เนาะค่ะ
2: ครับ
1: ซึ่งขึ้นมาก่อตั้งตรงนี้ก็เลยกะทุกอย่างอยู่นี่คือทางกลุ่มเฮ็ดเองเนาะค่ะ
2: ครับ
1: ลางๆก็สิมีประมงจังหวัดแล้วก็ทางเทศบาลสนับสนุนแน่แล้วก
0: ็
1: มันมีหลายหน่วยงานเนาะค่ะซึ่งทางบทบาทพัฒนาสตรีเพิ่นก็ได้มาสนับสนุนทางอําเภอเนาะค่ะเพิ่นก็ได้สามารถสนับสนุนกลุ่
2: ม
1: ก็เลยจะเป็นกลุ่มอยู่เท่าซูมือเลยก็เป็นหูเป็นตาเป็นหน้าเป็นตาให้ชาวอำเภอหนองเรือ
2: ครับ
1: ตำบลบ้านคือของเฮาค่ะ
3: ก็คือว่าคือคุณแม่เฮ็ดอยู่แล้วคือชุมชนน่ะเขาเฮ็ดอยู่แล้ว
1: แ
3: ล้วค่อยมาก่อตั้งที่วิสาหกิจชุมชนคือ
1: แม่น
3: เขาอยากมีวิธีการเฮ็ดละว่าสิเฮ็ดเป็นทางใดว่ามันสิคือประสมที่ทางบ้านเฮาบ
0: ่
3: ว่ามันสิคือประสมทางสุรินทร์บ
0: ่
3: คือทางเราทางเน้นใช้บ
0: ่
3: ตลาด
0: บ่ได้เป็นบ่
1: ค่ะค่ะสิพาเฮ็ดเนาะค่ะขั้นตอนแรกเนาะค่ะเฮาก็
3: จะ
1: ถอดเสื้อผ้า
3: ถอดเสื้อผ้า
1: แม่นค่ะ
3: โอ้คือถอดเสื้อถอดผ้าบ่ฮู้นี
0: ่บ่คือ
1: เฮ็ดให้มันคึงคังก่อนนั้นแม่จ้า
3: แม่คึงคัง
0: แม่อันนี้ป้าหยังก่อแม
1: ่เป็นปลาน้วนจันค่ะ
3: ปลาน้วนจัน
1: นี่สามารถเฮ็ดแปรรูปได้หลายอย่างเนาะค่ะลูกบ่แม่นว่าแต่เฮ็ดปลาสงก้อนเด้
0: เฮ็ดได้อีหยังได้แม่
1: ปลาเซนก็เฮ็ดได้
3: ปลาเซนก็เฮ็ดได
1: ้แม่น
3: ว่าสิเป็น
1: สัดส่วนต่างสัดส่วนต่างๆของป่า
3: ครับ
1: หัวมันนี่เฮาก็สามารถไปมักเฮ็ดเป็นปุ๋ยมักได้ละกันส่วนกลางมันนี่เฮาก็เฮ็ดเป็นมัมปลาส่วนชีมันนี่เฮาก็ผสมกับกลางป่าบดใส่กันให้เป็นมัมชีป่าเนาะส่วนข้างป่าก็สิเฮ็ดเป็นป่าบดป่าบดสมุนไพรแม่ลูก
0: ป่าบดสมุนไพรป่าน้วนจันนี่เนาะมีประโยชน
1: ์ทั้ง
0: โตเลย
1: แ
3: ม่แม่ขออนุญาตถามป่าน้วนจันนี่เป็นป่าจากไซครับนี่เอามาจากไซ
1: ส่วนมากอันเฮาสิรับทั้งกลุ่มสิรับมาจากภาคกลางนะคะลูก
3: ภาคกลาง
1: แม่น
3: ถ้าเป็นป่าจังหวัดอื่นได้บ่แม
1: ่ได้เบิดคือกัน
3: ได้เบิดคือกันแต่ว่าส่วนหลายอยู่แล้วมาจากภาคกลางเน
1: า
3: ะ
1: แม่
0: เอาแม่ล่ะเพื่อนเฮานี่มีบ่เพื่อนเกลๆเฮาน
1: ี่มีอยู่แต่ว่ามีอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ส่วนน้อยหน่อยค่ะทั้งกลุ่มนี่ก็ออเดอร์หลายจังซี่แม่ลูกก็เลยต้องรับจากภาคกลางมาม
0: ันบ่พอ
1: แม่มันบ่พ
0: ออันนี้แม่บัดนี้ถอดเกล็ดซะล่ะเฮ็ดจังได๋ต่อแม
1: ่ค่ะหลังจากถอดเกล็ดแล้วก็ไปล้างน้ําเมือกออก
3: เนาะค่ะอ๋อล้าง
1: น้ําเมือกออกมันมื่นเนาะค่ะพอล้างน้ําเมือกออกมันก็สิมื่น
0: โอเคอ
1: ันเชิญ ถ้าเฮาบ่ไปล้างนี่ผู้เฮ็ดต่อไปก็สิมึนตุยลุยตุยไหล
0: แม่มันจะบ่ได้แล้วแม่เนาะ
1: แม่น
0: ป่าบ่อยู่
1: ในที่ก็เลยต้องไปล้างก่อน
3: เอาแม่ป่าแม่นี่รับซื้อมากิโลกรัมสักบาทครับ
1: ต้นทุนมันอยู่35บาทลูก
3: ต่อโลเป็นบ่ครับ
1: แม่นค่ะ
3: อ
1: ๋
3: อแต่ที่ว่าบ่แพงแม่นบ่ครับ
1: ก็ห้างแถวก็แพงอยู
3: ่ห้างแถวแพงอยู่มีขึ้นหลายกว่านี้บ่ครับ
1: มีถึง40บาทก็มีลูกซุ้มตัวยังมันใหญ่ก็ว่าป่าราคาป่าว่าเท่าใดได้ลูก
0: จ
1: ้ะแต่ว่าสิ่งของที่แพงขึ้นคือเครื่องปรุงเครื่องปรุงรสแมนมีแต่แนวขึ้น
0: จ้ะอันนี้แม่เขาจะเรื่องนี้แม่
3: ครับนี
1: ่อันนี้วิธีการนี้เอาชีกับกลางกับไข่มันออกเนาะค่ะคนนี้สิเป็นคนเอาแพร่ขี้ป่าออกเนาะ
3: แพร่ขี้ป่าออก
1: แมนแพร
0: ่นี่ก็ความชำนาญเพิ่นฝักโชว์เธอเดี๋ยวใดเลยเด้อ
3: เอาแม่จ๋าอันปลาส้มนี่ยังใครไปที่บ่อนนี่เกือบไปปลาส้มบ่อเอาไข่ออก
1: เอาไข่ออกเนาะค่ะเอาไข่ออกแล้วก็ควรไข่มันเฮาสิเป็นเอาไปคั่นเป็นส้มไข่ปลามั้ยลูก
0: อ๋อ
1: ส้มไข่ปลา
3: เอาแม่ถ้าเป็นปลาเนี่ยปลานวลจันทร์นี่เป็นปลาอย่างอื่นได้บ่อย่างเช่นปลาขาวปลายังจะไปปลา
1: ได้หมดทุกปลาค่ะประเภทส้มๆนี่ปลาทุกประเภทสามารถเฮ็ดได้เบิด
0: อ
1: ือก็สามารถแปรรูปได้ทุกอย่าง
0: แต่เป็นอย่างแม่คือเหลือปลานวลจันทร์เน
3: ี่
0: ย
1: มันเนื้อลาย
0: เนื้อมันหลายเบ
1: ิ่งแบบแล้วมันก็เฮ็ดง่ายแล้วมันตัวใหญ่แม่
0: ต
1: ั
0: วมันอวบ
3: ถ้ามือรุ่นเขาออกปากกัดมาเห็ดเนาะ
0: ปากกัดปากหางน้องยุ่งเลยบอก
3: ปากหางน้องยุ่งเลยบอก
0: จังลอยตัวจังสิกิน
3: นั่นแล้ว
0: นั่นแล้ว
1: นี่ค่ะ
0: เอาปลาโน้นจันเลยล่ะ
1: สมมติว่าตัวนี้เขาก็ไปตากแห้งเนาะค่ะ
0: ค่ะแม่
1: ตากแห้งเราคางปลา
0: คางปลา
1: แม่ตากคางมันเข้าไปปรุงรสตากแห้งเราแล้วเขาก็สิมาเห็ดเดี๋ยวต่อไปมันก็สิมีให้ลูกๆเบิ่งอยู่ว่าก้างปลานี่สามารถเฮ็ดยังได้แน
0: ่โอเคต้องทําติดตามได้
3: คือบอกว่าทุกไอ้ทุกส่วนของปลาเนี่ยเอาไปให้ประโยชน์ได้หมด
1: ได้เบิดทุกอย่างจ้ะ
0: ได้เบิดได้เบิดทุกอย่าง
3: ขี้ปลาเฮากลับไปเฮ็ดเป็นมุกขี้ปลาสิบ่
0: เอาไปเฮ็ดปุ๋ย
1: ส
0: าร
1: นี่ปุ๋ยหมักมั้ยค่ะ
3: โอ้ปุ๋ยหมัก
1: แม่เพราะว่าเฮาก็ใส่อยู่แต่ว่าเฮาสิใส่ส่วนหน่อยมั้ย
3: เอาใส่ส่วนหน่อย
1: เรื่องนั้นเฮาก็สิไปเฮ็ดเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยไปใส่เป็นใส่ไห้ใส่หน้าเฮาสิไปลูกลดภาวะกันเคปุ๋ยเคมีลงน้ํา
0: แม่นนี่ล่ะธรรมชาติพอธรรมชาติเนาะแม
1: ่
0: เนาะ
1: แม่น
3: อันนี้ขั้นตอนต่อไปแม่เอ๋ย
1: ขั้นตอนต่อไปเนาะบัดนี้ก็สิมาซับเป็นชิ้นเนาะ
0: ซับเป็นชิ้นแต่ว่ากลางออกเลยเด
1: ้ออกออกกลางออกแล้วเรียบร้อยเฮาก็สิมาซับเป็นชิ้นๆ
0: ซับเป็นชิ้น
3: เพื่ออย่างแม่ซับเป็นชิ้นเพื่ออย่างครับ
1: เพื่อว่าเวลาเฮาไปคั่นเป็นส้มก้อนนี่เนาะ
0: จ้ะ
1: กากมันก็จะบ่
0: ม
1: ีแล้วมันเฮ็ดก็สิเฮ็ดให้คั่นง่าย
3: ครับ
1: ได้ทีไว้แคนไว้
0: อือ
1: แต่ว่าก่อนสิไปผสมเครื่องปรุงนี่
0: ค่ะแม่
1: เฮาต้องเอาตัวนี้ล้างน้ําก่อนเด
0: ้ต้องล้างน้ํา
1: แม่นอันนี้คือเคล็ดลับของการภูมิศาสตร์อังกฤษต้องทําความสะอาดให้มันบ่มีกลิ่น
0: เอ้าคันแม่บอกแล้วมันสิเป็นเคล็ดลับอยู่ติแม
1: ่เอ้าลูกๆ ก็บ่มีใครเฮ็ดได้คือเหมือนแม่เนาะ
0: โอเคคุณแม่นวีการันตี
3: เอาสังเกตสิคุณเชิงสังเกตว่านี่คุณแม่นี่ทุกขั้นตอนนี่คุณแม่สิล้างตลอดเลยเด้
0: แม่นเซฟขั้นตอน1ล้าง2ล้าง3ล้าง
3: เนี่ยอีหยังแม่ต้องล้างขนาดนี้เฮาบ่เปลืองน้ําซะติ
1: เปลืองน้ําหมดแม่ก็บ่ว่าพอให้มันแม่เป็นห่วงผู้บริโภคแม่ลูกเพิ่นกินเพิ่นก็สิได้ปลอดภัยปลอดภัยในการกินในการเอาไปทอดเอาไปย่างของเพิ่นถ้าเฮาเห็นว่าสาเฮาก็คิดน้ําเพิ่นเนาะบางครั้งที่เฮาไปส่งไปขายทั้งคนกันว่าโอ้ยมื้อนี้ท้องบ่ดีจังซี่แม
0: ่
1: ท้องบ่ดีอันกินของดอกมักของดองบ่ได้ไปจังซี่แม่ลูก
3: ครับ
1: คนแม่ก็เลยต้องทําความสะอาด
0: นี่ล่ะนี่แม่บอกว่าเสียนางบ่เป็นหยัง
1: แม่
0: แต่ว่าให้ลูกค้าผิดหวังบ่ได้
1: เสียนางบ่เป็นหยังลูกค้าผิดหวังบ่ได้แต่ก็เสียนางจังคิดแต่
0: บ่ได้เลย
3: แล้ว
1: แม่
3: เสียนั้นได้บ
1: ่เสีย
3: งได้อยู่
0: เสียงเงินได้อยู
3: ่ได้อยู่ติ
0: แล้วแต่เรื่องแหละตะเล
3: ือ
0: น
3: นี่
0: ล่ะ
3: จ้ะต่อไปตากเรียบร้อยแล้วไปเฮ็ดอีหยังครับแม่จ๋า
1: เอาไปล้างค่ะ
3: เอาไปล้างแล้วแม่บัดนี้ค่าน้ํา500บาท
1: สมมติว่าเอาไปล้างเนาะ
3: จ้ะ
1: เอาไปล้างทําความสะอาดอันนี้คือเคล็ดลับอีกชนิดนึงคือต้องเอาน้ำเศร้าเขามา
3: เอาไปในตอนเช้าเอาน้ำเศร้าเขามาครับ
1: ดับกินปลาตะอีกแบบหนึ่ง
3: เขาไม่ต้องล้างปุ้งล้าง
1: เทแบบสมัยเก่าเก่า
3: เด
1: ี๋ยว
3: น
1: ี่ไป
3: น
1: ี่ก
3: ่อนมีเลาะเพื่อจะล้างทุกขั้นตอน
0: แม่
3: เอาบ้านผมมีไส้เกลือได้ในการล้าง
1: บ้านนี่สิไส้อันน้ำมวบไหมลูก
3: เป็นแบบ
1: พื้นบ้าน
0: เป็นพื้นบ้านเลย
1: แม่เทแบบพื้นบ้านเฮาคือพ่อแม่ เฮาเคยพาเฮ็ดมาก่อนจังซี่แม่น
0: ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแม่นบ
1: ่แม่นเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่พ่อแม่เฮาเคยพาเฮ็ดมาจังซี่เฮาก็ต้องเฮ็ดจังซี่ได้ไปได้น้ำหมวกไปเน
0: าะได้น้ำหมวกไปก่อนถ่าก่อนมาเป็นหยังแม่นูก็ฝากกัน
1: แม่ยันหมดลูกเมื่อย
0: สินะสิเคยอีหยังมาพ่อแม่บ่ม่วนขนาดม่วนม่วนอีหลีสิหรอแม่
3: เต้นก็ได้แท้นี
0: ่มาเฮ้ย
1: แม่เต้นละเต้น
0: นี่ล่ะคนม่วนตะวันนี่อาจจะเป็นส่วนนึงเด้
3: แม่
0: เพิ่นอารมณ์ดีเวลาเพิ่นเฮ็ดกับข้าวมันก็แซ่บแม่ว่าลูกค้าก็ซื้อ
3: แล้วซื้อล้อลานสัญญาเฮา
1: สมัยที่กุมวิสาหกิจนี่สิมีแต่ผู้อารมณ์ดีๆเลยลูกถ้าสิบ่มีความเครียด
3: บ่
1: ความเครียดเฮาถิ่มไป
3: เอาลูกเต้นให้เสียง
0: แม่1 2
1: 3เครียดเฮาถิ่มไป
0: ที่มีเฮาก
1: ็เอาความดีๆมาเว้าสู้กันฟังแล้วก็ผู้นั้นมาวางซั่นจังซี่แล้วก็ทํางานเพิ่นๆกันไปจังซี่แม่ลูก
0: ล่ะ
1: อันนี้คือนิสัยของกุมวิสาหกิจ
3: ขั้นตอนใต้ปอต่อไป
0: คือ
3: เอาน้ําหมวก
1: แม่น
0: ไปต่อไป
3: เอาให้อย่างน้ำหมวก
1: เอาน้ำหมวกมาล้างเนื้อปลา
0: ล้างเนื้อปลา
3: ล้างเท่าล้างโดนมา
1: บ่ค่ะล้างแป๊บนึง
0: เนาะเอ้าแล้วแม่เฮาสิรู้ได้จังได๋ว่ามันเบิดเลยเฮาสัมผัสบ
1: ่แม่
0: แม่เฮารู
1: ้เฮาสัมผัสเบิ่งมาเนื้อปลามันถึงน้ำหมวกกับเฮาก็สิอันเอาสารส้มแม่ลูกจังนิดนึง
0: สารส้มจังนิดนึง
1: ยอดนิดนึงยอดนิด
3: อ๋อนี่เอาสารส้มยอด
1: อันนี้คือเคล็ดลับบ่ต้องไปบอกสู่ผู้ใดฟังเด้อ
0: โอเคแม่
3: บ่ต้องเข้า
0: เลยไม่ลูกที่แม่ไม่อยู่ดีบ่เป็นหยังแต่ว่าเฮ็ดก็คือกันก็บ่ได
3: ้บ่ได
0: ้มันแล้วแต่พื้นที่แม
1: ่แม
0: ่สูตรกับพละ
1: ประเทศบ่ได้นะคือกุมวิสาหกิจดอก
0: มันอยู่ที่เนี่ยมันอยู่ที่เ
1: นื้ออันนี้คือขั้นตอนแรกที่การล้าง
0: อันนี้
1: ปลาเนาะ
0: ขั้นตอนแรก
1: แม
0: ่มา
1: เอาสารขึ้นใส่อันนั้น
3: ทําการแสดงโลดบาด
0: มาเริ่มแม
1: ่หลังจากที่เฮานี่ล้าง
3: คือทุกขั้นตอนนี้สิว่ามีเลือดได้แม่นบ่ครับ
1: บ่จ้ามีเลือดบ่ได
3: ้มีเลือดบ่ได้เลย
1: ปลาก่อนนี่เฮาต้องรักษาความสะอาดให้มากที่สุด
3: อันนั้นได้ดีโหสําหรับเอาเวลาทั้งนี้พอประมาณแม่นบ่ครับ
0: ประมาณเพราะว่านี่อันนี้คืออันนี้สําคัญ
1: เฮาก็สิเปิดน้ําไว้อีกเนาะลูกเปิดน้ําสะอาดไว้อีก
0: อ๋อ
1: แล้วเฮาก็สิมาล้างน้ําหมวกเน
3: า
1: ะ
3: ล้างน้ําหมวกต
0: ่อ
1: ล้างน้ําหมวกเป็นบ่สีปามสิเปลี่ยนเด
3: ้เออสีเปลี่ยนแล้ว
1: สีเปลี่ยน
0: เปลี่ยนอันนี้สีปลาอันนี
3: ้สีปอย
0: ฮะซื้อพูนแม่ซ
3: ื้อพูนเออพอดีต่อไปปลาก็สิเปลี่ยนสีม่วงบ่
0: โอเคแม่อันนั้นมันอาจสิกินบ่ได้แล้ว
3: กินบ่ได้แล้ว
0: ส
1: ีม่วงนั้นมันเฮ็ดเบี้ยแล้วลูก
0: เออเฮ็ดเบี้ยแล้วเด้
3: อันแม่บ่เรื่องนี้แน่บ่เรื่องผลิตภัณฑ์ของแม่แน่นี่อย่างแน่นอกจากปลาสุ่มปลาซอยที่คุณแม่กําลังสิเฮ็ดนะตอนนี
1: ้อ๋อผลิตภัณฑ์อยู่นี่เน
0: า
1: ะจ้าคุณซื้อลือซ่าอยู่เดี๋ยวนี้ก็ตําแม่นปลาเซน
0: ปลาเซน
1: แม่นปลาเ
3: ซนจังได๋นี่ท่าโลดบ
1: ่แม่นคือปลาท่าโลดแล้ว
0: โอ้
1: มีปลาเซนมีปลาปอนมีปลาตะเพียนแล้วก็มีแก้วปลาลาบองสุกแล้วก็สิมีปลาแห้งปลาเคลื่อนบนลาดเฮาแม่ลูกสิตากเป็นโตๆ
0: จ
1: ้
0: าแม่
1: แล้วก็มีปลาล่าปลาล่าที่เฮาเฮ็ดนี่ฮ้อนหลังจากที่เฮารับซื้อปลามาแล้วเนาะตัวใดมันเน่า
0: จ้า
1: เฮาก็สิมักเป็นปลาล่าเฮ็ดเป็นปลาล่าไว้
0: อ้อแม่
1: หลังจากนั้นมันได้ปี2ปี
0: ค่ะ
1: เฮาก็สิเอามาตําแจ่วปลาล่าบองสุกได้บัดเพื่อที่จะจําหน่ายอยู่นี่เฮาก็สิใส่มุ้งเนาะ
3: ใส่มุ้ง
1: แม
0: ่นี่แนวนี
1: ้ใส่มุ้งมาเอาน้ําปลาออก
3: เอาน้ําปลาออก
1: อันนี้คือวิธีการให้ส้มปลาก้อนเนาะลูก
0: ครับ
1: ถ้าเป็นปลาเซนมันก็สิบ่ได้ยากปานนี
0: ้
1: อันนี้เฮ็ดยากแต่ว่ากินง่าย
0: เนาะกินเฮ็ดจังได๋ก็แซ่บนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: เฮ็ดจังได๋ก็แซ่บ
3: อ้าวบีบบัดนี
0: ้บีบ
1: บัดนี้เฮาก็สิบีบน้ําออกเน
0: า
1: ะน้ําออกเอาบีบเอาถุงมือเจ้าของ
0: อ๋อนี่แหละเฮาจะได้ฮู้ว่าน้ํามันสะเด็ดยังหมดยัง
3: เ
0: ออบ่แม
3: ่นอ้าวเรียบร้อย
0: สิ
3: อ
0: ๋
3: อ
0: ยัง
1: อันนี้ท่านได้เอาน้ําออกจากเม็ดอยู่ลูกจ้า
3: อ๋
1: อเฮาก็สิมาเฮ็ด
0: เอาซี่เนาะอันนี้มันต้องมีเครื่องซอยถุนแรง
1: แม่นอันนี้คือเครื่องถุนแรง
0: แม่
1: เครื่องถุนแรงของเฮาก็สิเป็นเครื่องกระโตน
0: แม
3: ่
0: นี่เอาแม่เพิ่นเฮ็ดอันนี้ดิ
3: เอาบดๆดีๆให
0: ้นะบดๆดีๆโอ้จังซี่กด
3: อันนี้คือภูมิปัญญาของ
1: แม่
3: ชาวบ้านเลยนี่ว่าครับ
1: ชาวบ้าน
0: แม่ตะกี้ตะกอนมันมีเครื่อง
1: ถ้าเป็นเครื่องกัน คันเป็นเครื่องบีบว่ามันก็จะเป็นเครื่องเนาะอันนี้อยู่นี่เฮาใส่อ่ะภูมิปัญญาอีหลีหร
0: อคันเฮือยกับซอยกับเปลี่ยนคนแม่เนาะมันบอก
1: แม่นโอเคทํา
3: ก็สิโอ้เนี่ยมันมุนบ่ครับนั่น
1: หรือว่าเฮาสิบ่ทันแล้วเป็นหยังเพราะว่ามันเฮาสิทันอีแล้ว
0: มาแม่
1: ปกตินี่มันแม่ก็สิบ่ได้เฮ็ดจังซี่เนาะ
0: จ้ะ
1: มันแม่ก็สิใส่เครื่อง
0: อ๋อก็ใส่ตะ
1: บ้านนั่นวิธีเอาน้ําออกนี่ก็เฮ็ดคือเก่าอยู่อ๋อ
3: เฮ็ดคือเก่า
0: แล้วแม่ใส่เครื่องเฮ็ดขั้นตอนใด
1: ขั้นตอนสุดท้ายแม่ลูก
0: ขั้นตอนสุดท้าย
1: หลังจากนั้นเนาะค่ะ
0: จ้ะแม่ครับ
1: หลังจากเอาน้ําออกแล้ว
0: ค
1: ่ะเฮาก็สิไปเฮาก็สิไปสั่งเนาะเฮาก็เอาปลาเฮามาสั่งเนาะค่ะมันได้4โล
0: 4โลลบลงเพิ่งเหลือเท่าไหร่ TikTok TikTok
1: ลบลงก็สิเหลือโลครึ่งป่ะฮะโลครึ่งป่ะ
0: 4เป็นนึ
1: กโลครึ่งโลครึ่ง
0: 2โลครึ่ง
1: แม่นป่ะ
0: 2โลครึ่งแม่2โลคร
1: ึ่ง2โลครึ่งอันนี้มันอโลครึ่ง
0: อโลครึ่ง
1: อันนี้มันก็สิ4โล
0: กัดกระเนือกป่าเฮานั่นเท่าไหร่2โลครึ่ง
3: บ่แต่อันนี้แม่นถุงกระเทียมนี่ก็โลนึงเน
1: าะบ่แม่น2โลครึ่ง
0: นี่ล่ะ2โลครึ่งอันน้องฮู้ล่ะบ่ใช่นี่คาเทออก
1: งาเทออกน้องลูกเนาะเทออกแล้วเฮาก็สิเริ่มปรุงเครื่อง
0: เริ่มปรุงเครื่องนี่ล่ะนี่ล่ะ

0: ก็ปลาแวะขีปลาแล้วก็การฟักปลาว
1: ิ
0: ธีการล่างต่อไปนี่เป็นขั้นตอนยังครับแม่เอ๋ย
2: อันเป็นขั้นตอนขั้นส้มให้มันเป็นก้อนนะคะ
1: โอเค
2: ปลาให้มันเป็นก้อน
1: ค่ะเริ่มต้นจาก
2: ต้มจากเกลือเนาะค่ะ
0: เกลือเน
2: า
0: ะ
2: อันนี้คือปลา2โลครึ่งเนาะค่ะ
0: 2โลครึ่ง
2: เกลือเฮาก็สิอยู่ในประมาณขีดนึงนี่เนาะลูกเนาะใส่ลงไป
0: เลย
1: ต่อไป
2: แนวขาเท่าไรก็คือข้าวเหนียวเนาะค่ะ
0: ข้าวเหนียว
2: บ้านเฮาก็คือต้องใส่ลงไปถ้าบ่ใส่ข้าวเหนียวมันก็สิบ่เป็นส้ม
1: ค่ะ
0: ไส้ข้าวเจ้าหรือเปล่าครับ
2: ข้าวเจ้านี่ไส้กับสมปลาโตได้ไหมลูกแต่ว่าสมปลาก้อนต้องเอาข้าวเนี้ย
0: ใส่อะไรต่อไปก็จะเป็นกระเทียม
2: ส่วนกระเทียมนี่ถ้าไส้หลายมันก็หอมหลายเนาะไส้หอยมันก็หอมหลายแต่ว่าเขาก็สิมีปริมาณมัดฝาดของเขาอยู่กับลูกประมาณหนึ่งชีส
0: หนึ่งชีสแล้วก็ใส่ลงไปเนาะมัน
2: หนึ่งชีส
1: ปริมาณมาคือมือเพิ่นเด็ดมือเพิ่นหูเด็ดเพิ่นเด็ด
2: ปลาที่นี่ส่วนน้ำตาลเนาะค่ะขาดบ่ได้ก็คือน้ำตาลแต่ว่าไส้หลายบ่ได
1: ้
2: ใส่พอประมาณอันนี้คือซอนโตนะคะ
0: ซอน
2: น
0: ึง
2: อันนี้นี่อันนี้ตามกิโลปลาเนาะค่ะที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือพงนัว
0: พ
2: งนัวของเฮาน ี
1: ่ใส่หน่อยแซ่บหน่อย
2: แมนใส่หลายแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บไว้ค่ะก็ใส่ซะเลยไม่มีใครซื้อ
0: แมนจะใส่มาเลยเบิดถ้วย
1: เบิดถ้วยนี่ล่ะอ้าวให้ตัวไหนบัดทีนี
2: ้หลังจากนั้นก็มาคั่นเนาะ
0: คั่น
2: อาซอยแมนคั่นลูก
0: คั่น
2: คั่น
1: ภาพเอาภาพ
0: เอาผ้าเอาโอเค
2: เอาคั่นลูกคั่นมันจะทำไปบ้าน
0: เอาวิธีการคั่นนี่มีบ่มีแบบเคล็ดลับบ่ว่าต้องคั่นจังไดต้องบีบจังไดมีบ่ครับหรือว่าบีบๆไปเลยอย่าง
2: เคล็ดลับนี่เฮาสิอันนี้บ่แม่นเคล็ดลับเนาะเฮาสินวดไปจนกว่าว่ามันสิได้ที่เราได้ลูก
0: โอ้นวดไปเรื่อย
2: ๆก้อนแม่น
0: โดนซ้ำใดนี่ครับแม่หูสิว่ามัน
2: โดนเติบอยู
0: ่โดนเติบอย
2: ู่เป็นลักษณะนี้ก็สิโดนเติบ
0: แต่ประมาณ3มือเนาะคันนี
1: ่
0: บ่โดนปานนั้น
1: ม
0: ี
1: ก
0: ล้
1: ามเนาะ
0: บ่โดนปานนั้น
1: คัน3มือ
2: บ่โดนปานนั้น
0: เฮาเฮ็ดให้เนื้อปลามันเละบ่ครับหรือว่าให้มัน
2: ให้มันให้มันเละเลยจ้ะ
0: เละเป็นก้อนเป็นเหลวๆมันเลยบ่ครับ
2: แม่นให้มันเป็นเหลวๆมันเป็นปั้นเป็นก้อนได
0: ้
2: ก็ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะนี่กําลังเริ่มเหนียวแล้วลูก
1: ค่ะแต่ว่าบีบปานนี้เนื้อยังบ่ได้แตกแบบมันบ่ได้ยุ่ยเด้มันยังเป็นก้อนอยู่เด้พ่อเป็นพ่อพันปลาบ่แม
2: ่แม่แม่มันเป็นน้ำปลาปลาน้องจัน
1: ปลาน้อง
2: จ
1: ัน
2: น
1: ี่
2: มันสีมันสีสมได้ง่ายจะสมก่อนก็ง่าย
0: ก็คือสมที่ว่าคือกินสีเลย
2: แ
0: ต่กินก็บอกพริกใช่นั่น
2: แม่น
0: มาต้องมีเครื่องปรุงยังอีกเพราะว่าปรุงมาแล้วบ่ครับ
2: แม่นจ้า
1: เขาเนื้อเขายังอะไรดิ
2: คอบักพีก่อนอ้อนสดๆนะโปกินกับ
1: แซ่บ
2: แซ่บกว่าสัน
0: อะแล้วแม่แม่นี่นอกจากสมปลานี่แม่ได้เฮ็ดสมปลาน้อยขายบ่ทางสาขาชุมชน
2: ส้มปลาน้อยนี่ส่วนมากเฮาก็จะบ่ค่อยเฮ็ดเนาะค่ะ
0: บ่ค่อยเฮ็ด
2: แม่น
0: เอาละบัดนี้การที่ปั้นบึบบับบึบบับยองยึบๆๆๆแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นหยังแม
2: ่ค่ะขั้นตอนต่อไปก็สิเป็นการปั้นก้อนเนาะ
0: โอ้ปั้นก้อน
2: ปั้นก้อนปั้นปลาก้อนให้มันเป็นก้อนๆ
1: นี่ปั้น
0: เอาให้จังซี่เนาะหมุนรวยๆ
2: ๆมันรวยๆๆแล้วก็สิมากมานี่ให้มันลงเป็นก้อนกลมๆเน
0: า
2: ะ
0: แม่นี่น้ําอีหยังครับนี่ที่
2: น้ําเกลือค่ะ
0: น้ําเกลือ
2: น้ําเกลือนี่เฮาใส่เพื่อที่จะบ่ให้เวลาสมมันเป็นก้อนแล้วมันได้คืนนึงมันสิบ่เป็นเมือกนะมันจะไม่เป็นเมือกมันสิบ่ติดเป็นอันนี
1: ้
2: เอ้ค่ะเฮาก็สิปั้นเป็นก้อนสิเนาะค่ะอ๋อ
0: นี่ประมาณนี้
2: เฮาก็สิจําหน่ายในราคาก้อนละ10บาทเนาะค่ะก็สิจําก้อนละ10บาทเท่านั้นค่ะสามารถซื้อได้อยู่ที่ผู้มีสหกิจปลาแปรรูปบ้านโพตากเด้อค่ะ
0: คือปั่นก้อนพอประมาณซํานี้แล้วเนาะครับ
2: แม่นค่ะ
0: คือก็สามารถเอาไปทอดได้เลย
2: นะ
0: คร
2: ับ
0: ให้เอาไปนึ่ง
2: ถ้าใครบ่มักเปรี้ยวก็ทอดได้เลย
0: แต่ถ้าม
2: ักแซ่บ
0: ถ้ามักเปรี้ยวๆนี่ต้องทิ้งไว้สักมื้อครับ
2: มื้อนึงคืนนึง
0: ก็คือเปรี้ยวแล้ว
2: แม่นทิ้งฮ้อนๆนั่นสิคืนนึงก็เปรี้ยวแห้งแล้ว
0: แล้วปลาสมแม่นี่อยู่ได้จักมื้อครับ
2: ปลาสมแม่นี่ถ้าได้คืนนึงแล้วเฮาเข้าตู้เย็นเนาะค่ะสามารถอยู่ได้เป็น10มื้อค่ะเพราะว่าความเย็นของมันก็สิรักษาความเปรี้ยวความยังมันเอาไว้ดีดู
0: นี่แหละครับก็คือขั้นตอนวิธีการเฮ็ดปลาสมของทางภูมิศาสตร์กิจชุมชนนะครับตำบลบ้านผือนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเอาละครับมื้อนี้ผมสิปล่อยกําลังคืน
1: ต้อง
0: ขอบคุณแม่คุณแม่ซื้อหยังก็ลืมแล้วเนาะ
2: แม่หนุ่ย
0: อ๋อแม่หนุ่ยก็ขอบคุณครับคุณแม่หนุ่ยนะครับที่ได้มาสาธิตการเฮ็ดปลาสมนะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วต่อไปครับคุณผู้ชมครับเฮาสิพากันไปเบิ่ง
1: แพ็คเกจจริงว่าสิจึ้งจังได๋เน
0: า
1: ะ
0: แม่นว่าเขามีการขายจังได๋ครับท
1: ่
0: านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตือเอาสิเป็นจังได๋ไปเบิ่ง

0: เอาละครับที่เฮาเฮ็ดตาสมปั้นเป็นก้อนมึบมับมึบมับมึบมับนะครับว่าเขามันมากลายเป็นอยู่ในถุงนี่ได้จังได๋
1: น
0: ี
1: ่คือการแบบแพ็คเกจจริง
0: แม่นแล้วมื้อนี้เฮาดู
1: พอใส่บรรจุขั้นนี่ก็สิเป็นจังซี่แล้วมื้อนี้เฮาอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีบางพื้นค่ะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ท่านคณบดีหรือท่านนายกจ่อย
0: นายกจ่อยนะครับ
1: จ่อยค่ะ
0: นายกครับอยากให้เล่าถึงที่มาที่ไปของแพ็คเกจจริงอันนี้นะครับว่าเป็นยังไงจังได๋บ้างครับ
2: ครับก็ถือว่าเทศบาลตำบลบ้านผือก็อยู่กับกลุ่มแปรรูปปลาสม
1: ครับ
2: ก็เป็นผู้สนับสนุนในเรื่ององค์ความรู้ในเรื่องการจัดตั้งกลุ่มกฎระเบียบของกลุ่มการร่วมกลุ่มเพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง
0: ครับ
2: และก็ที่สำคัญคือได้ประสานหน่วยงานต่างๆมาซอยในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสามารถที่จะส่งขายไปในจังหวัดต่างๆได
0: ้ครับ
2: ฉะนั้นร่วมถึงกันเฮ็ดแพ็คกิ้งให้สวยงามขึ้น
0: ครับ
2: กลุ่มเองก็สิบ่มีทุนหลายทางเทศบาลก็พร้อมสนับสนุน
0: โอ้คือเฮาสนับสนุนเป็นเงินเป็นบ่ฮะ
2: สิเป็นทุนบางส่วน
0: บางส่วน
2: ผมความรู้แล้วฮะก็ประสานกับหน่วยงานต่างๆที่มีทุน
0: ทา
2: ซอยบ่ว่าสิเป็นศูนย์รัตนภาหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีทุนมาหนุนเสริม
0: ครับ
2: บางส่วนก็เป็นของเทศบาล
1: ค่ะเราบอกว่าทางเทศบาลครับหลายๆหน่วยงานเนี่ยซอยกัน
2: มาซอยกัน
1: มาซอยกันนะคะให้ความรู้ในกันนี่ล่ะก็เลยได้เป็นแพ็คเกจจริงเป็นสติกเกอร์นี่โลกโลโก้อุ้ยเป็นงามเด
0: ้งามเด้
1: อยู่ป้าเด
2: ้ก็มีหลายอย่างครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์เฮาก็เฮ็ดนอกจากปลาแห้งปลาเซียนปลาสมสมโตนะครับม
0: ี
2: ปลาสมโตปลาก้อน
0: ปลาก้อน
2: ครับอันนี้โตเป็นโตนะครับแล้วก็มีปลาก้อนที่เฮา
0: โอ้ปลาก้อน
1: นะครับ
2: เฮ็ดแล้วที่เฮาเฮ็ดแล้วอันนี้เป็นปลาสมโตนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็สิมีเฮ็ดเป็นเจ้าบอง
1: คือ
2: มีไดน้ํานะครับบางอย่างที่เฮาเห็นเป็นมีไข่ไอ้นี่หยังเฮาก็เฮ็ดเป็นสมไข่ปลาไดน้ําครับ
1: ท่าน
2: ครับผม
0: ครับท่านนายกนะครับมีส่วนปล่อยให้ครับคุ้มต่ายที่ชุมชนที่ถึงไหนบ้าง
2: ครับก็ถือว่าทั้งเทศบาลกับเป็นหน่วยงานรัฐที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน
0: ถ้า
2: เกิดเข้ามาดูแลมาซอยเหลือทั้งกลุ่มนี้ปัญหาส่วนใดก็เข้ามาซอยรวมถึงกันสนับสนุนกลุ่
1: ม
2: นะครับเพราะว่าสิเป็นเรื่องทุนก็ดีเรื่ององค์ความรู้ประสานหน่วยงาน
0: ครับ
2: ส่วนภาคที่มาซอยบางส่วนที่เขามหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ดีมหาวิทยาลัยราชมงคลที่เขามีองค์ความรู้ครับประสานประสานมาซอย
1: ค่ะและในทางก็ข้อพอค่ะ
2: ครับการทุนของการไฟฟ้าครับเพิ่นก็มาซอยในเรื่องการหาป่ามีกับเพื่อนครับเพราะนั้นก็ที่ว่าการไฟฟ้าส่วนนึงก็ให้ทุนมานําคือกัน
0: ครับ
2: นอกนั้นก็สิมีทางประมง
0: ครับ
2: อําเภอจังซี่นะครับเป็นหน่วยงานที่เฮาประสานเข้ามาซอยกัน
0: ครับ
2: ทีนี้ในส่วนเมื่อของกลุ่มเฮาเริ่มเข้มแข็งในเรื่องการโปรโมทสินค้าหรือว่าการขายเฮาก็ส่งเสริมการขายทางออนไลน์หรือทางหยังเฮาก็ส่งเสริมหรือมีเวลาออกบูธออกร้านของงานกาชาดจังหวัดคืองานจัดบูธที่กรุงเทพฯจังซี่เฮาก็ทางเทศบาลก็สนับสนุนกลุ่มนําพากลุ่มไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางเทศบาลได้เป็นส่วนที่ซอยให้กลุ่มนะครับ
1: ในเรื่องนี้ค่ะท่านนายกรู้สึกจังได๋แน่ที่ทางวิสาหกิจชุมชนสามารถดูแลเจ้าของได้ดูแลครอบครัวได้อย่างยืนค่ะ
2: ครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งว่าสามารถที่ร่วมตัวกันแล้วก็มาทํางานใช้เวลาว่างจากการเฮ็ดภารกิจของครอบครัวแล้วก็สิออกมาร่วมตัวกันอยู่ในกลุ่มเพื่อสิทําผลิตภัณฑ์ปลาสมหลักการที่สําคัญน่ะคือเฮ็ดให้มีรายได
1: ้
2: เพิ่มขึ้นจากอาชีพที่เฮ็ดเกษตรกรคือทํานาคือว่างบ้างจากทํานาแล้วก็เฮาก็มาเฮ็ดปลาสมก็เป็นรายได้ที่เสริมเพิ่มขึ้นมาในครอบครัวบ่ให้ว่างนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ส่วนนึงที่ครอบครัวสามารถอยู่ได
1: ้
2: สามีรายได้ซึ่งกลุ่มเพิ่นก็สิมีการแบ่งปันรายได้ทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์นึงก็สิปันรายได้เพื่อให้มีไปใส่ในครัวเรือนว่าคันเก็บไว้โดนก็ บางคนก็สิอยากใส่ก็พ่อเอาไปซื้อใส่ใจในครัวเรือนได
3: ้
2: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ากุ้มเพิ่งพาตนเองได้แล้วก็สามารถในครัวเรือนก็ได้เพิ่งพาสำหรับกุ้มแม่บ้านที่มาเห็นนะครับ
1: ท่านนายกค่ะสุดท้ายนี้แล้วท่านนายกฝากประชาสัมพันธ์ในเกี่ยวกับสินค้าของวิสาหกิจชุมชนดีค่ะ
2: ครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่ายสำหรับกุ้มนี้ก็ถือว่าเป็นกุ้มที่เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวตำบลมะพร้าวกับประชาสัมพันธ์ให้มาสื่อสินค้าของกุ้มแปรรูปปลาสมบ้านพ่อตากตำบลมะพร้าวอำเภอเมืองเรือจังหวัดขอนแก่นก็สามารถติดต่อได้ทางออนไลน์ทาง Facebook ทางช่องทางต่างๆมีเบอร์โทรมีหยังติดต่อครับขอบคุณหลายครับ
1: ค่ะในการขอบคุณท่านนายกมาก
2: ครับ
3: ขอบคุณครับเอาต่อจากนี้นะครับพระสิพาไปที่อย่างก่อนคืน
1: เราคือไปว่ากับท่านกรมประมงค่ะไปว่าไปบอกไปบอกถึงมาตรฐานของปลาเนาะวัตถุดิบที่นำมาใส่เนี่ยว่ามีการควบคุมมาตรฐานจังใดเนาะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยบ่ค่ะ
3: ไปเลยจ้า

0: ะครับมาพบกับคุณมดนะครับหรือว่าคุณพี่สุภานิดานี่นะครับประมงอำเภอหนองเรือนะครับมื้อนี้เฮา2คนสิมาเว้าในเรื่องของที่มาที่ไปครับพี่มดครับว่าเป็นหยังต้องเลือกเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ครับ
1: เนื่องจากว่านอกจากตอนแรกที่พี่มาเนาะคือปกติเฮาก็สิเป็นอาหารพื้นบ้านเฮาเนาะเฮาก็มาอุดหนุนมาซื้อก็เลยว่าอุ้ยกลุ่มนี้ปลาเส้นกระแซ่บปลาส้มกระแซ่บเนาะไก่เนาะบัดทีนี้มันก็เป็นช่วงโควิดเนาะช่วงนั้นพี่ก็เลยว่าเอ๊ะเฮ็ดจังได๋เนาะสิส่งเสริมกลุ่มจังได๋เนาะมันบ่พี่ก็เลยว่าพอดีทางของกรมประมงน่ะก็มีเปิดช่องทางตลาดให้กลุ่มก็เลยมาชักชวนว่าไปขายของออนไลน์กับประมงบ
2: ่
1: แม่นก็เลยมันจะมีฟิชเชอร์แมนช็อปนะฟิชเชอร์แมนช็อปของประมงก็เลยมาชวนกลุ่มให้ไปขายแล้วก็ผ้าไปขาย
2: คร
1: ับ มันจะมีจัดตลาดอยู่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
2: ครับ
1: จ้าโดยท่านประมงจังหวัดดร.สุริยาจงอยู่ท่านะจ้าเพิ่นจัดตลาดให้แล้วก็เลยเข้ามาเห็นนี่ล่ะจ้าแล้วก็เห็นความพร้อม
2: ครับ
1: เข้ามาย้ําได้เพิ่นก็เฮ็ดตลอดเพิ่นเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเนาะมาย้ําได้เพิ่นก็มีกิจกรรมอยู่ในนี้ตลอดเฮ็ดคือกับว่าก็คืออยากกินอยากซื้อมาได้เลย
2: ค
1: ือมีขายตลอดมีสินค้าอยู่ตลอด
2: คร
1: ับ ก็เลยอยากให้เพิ่นไปต่ออยากให้เพิ่นไปต่อได้อยากส่งเสริมความรู้นําอยากให้พี่น้องเฮาได้มีรายได้เนาะ
2: ครับ
3: ก็คือต้องบอกว่าคือเริ่มแรกอ่ะมาซื้อซื้อแล้วก็เห็นถึงความพร้อมความเข้มแข็งก็เลยอยากสนับสนุนต่อก็เลยผ่านส่งโควิดนี่อยากให้เพิ่นขายของได้เพราะว่าตอนนั้นเขาว่าให้คนพอกันเนาะก็เลยเพิ่มช่องทางออนไลน์เข้ามาอ๋อนี่ก็เป็นการซอยเหลือสนับสนุน
1: อัน
3: ที่นี่ค่ะแล้วอนาคตอันไกลของเฮานี่สิมีการขยับขยายให้ชุมชนอื่นอำเภออื่นจังซี่ต่อบ่ค่ะ
1: ก็คือว่าของเฮานี่เนาะของกรมประมงเนี่ยค่ะก็มีสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มเนาะจ้าเป็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตการด้านการผลิตการแปรรูปจ้าก็กลุ่มได้รับงบสนับสนุนจากกรมประมง 100,000 บาทกลุ่มเพิ่นก็มาปรับปรุงโรงเรือนเนาะแล้วก็เทหม่องล่างซักล่างเทหม่องตาดแล้วก็ซื้อจัดหาวัสดุตู้แช่
2: คร
1: ับ เนาะตู้แช่แล้วก็ในเรื่องของโต๊ะสแตนเลสจ
2: ัง
1: ซี่เนาะให้เพิ่นต่อยอดแล้วก็นอกจากนี้แล้วกลุ่มกับประมงกับแบบส่งเสริมในเรื่ององค์ความรู้ก็เลยอยากจะขยายไปหากลุ่มอื่นๆซึ่งโครงการเนี่ยจะมีทุกปีแล้วก็อำเภออื่นเนาะก็จะได้อำเภออื่นก็เลยให้องค์พื้นเนี่ยอำเภออื่นเนี่ยเข้ามาเบิ่งงานให้ทางแม่ๆเฮานี่เป็นวิทยากร
2: คร
1: ับ เขามาเบิ่งงานมาศึกษาดูงานในการกระบวนการการเฮ็ดแปรรูปของแม่ๆเพิ่นนี่ว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋เพิ่นขายจังได๋รสชาติมันสม่ําเสมอจังซี่เฮ็ดจังได๋มีเทคนิคอีหยังก
2: ็
1: คือภาคกลุ่มที่นอกอําเภออื่นที่ได้โครงการเดียวกันน่ะมาเบิ่งงานนี่แล้วก็เอาไปต่อยอดขยายผลต่อไปให้กับกลุ่มเจ้าของก
2: ็
1: จะนอกจากตรงนี้แล้วของประมงน่ะนอกจากว่าเฮาสนับสนุนงบอุดหนุนแล้วของประมงเนี่ยก็ยังในกลุ่มประมงในจังหวัดขอนแก่นเฮาก็มีส่วนซอยสร้างอาหารธรรมชาติคือก็คือใกล้ๆตรงหนองน้ําข้างๆนี่เนาะชื่อว่าฝ่ายห้วยฮวกก็ได้รับได้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเป็นโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องเฮาปีที่ผ่านมากับปีนี้เนาะ2ปีก็ได้ปลาลิ้นปลาตะเพียนปลายี่โศกปลานวลจันทร์ปลาเกดเงินแล้วก็กุ้งก้ามกรามเนาะจ้ะตรงนี้ก็คือว่าขันผลผลิตตรงนี้ได้เฮาก็สามารถส่งต่อมาแปรรูปอยู่กลุ่มได้หรือว่าบริหารจัดการเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านเฮาได้นอกจากตรงนี้มีคณะกรรมการดูแล
3: เพราะก็ต้องบอกว่าวัตถุดิบหลักของเพิ่นก็คือป่าเนาะคันมีในชุมชนเนี่ยมันก็สิง่าย
1: ถูก
3: ไปฮอดเวลาพอแหละ เอาขึ้นมา
2: ครับ
3: เนาะค่ะกับเป็นอันนี้เขาเรียกว่าดีเนาะ
0: ดี
3: ดูแลแบบขอบคุณดูแลแบบครอบคลุมเจนซี
0: ่
3: เอาละค่ะท่านสันก็ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนเนาะจากพี่มดแล้วต้องขอขอบคุณพี่มดนะคะท่านประมงอำเภอหนองเร
0: ือ
3: ได้ขอบคุณหลายๆ
0: ขอบคุณครับ
3: อ้าวบัดนี้หนูกับสีปล่อยสีพาไปช่วงต่อไปเนาะไปพาไปใส่จ้า
0: สิพาไปเบิ้งนี่แหละครับทางสวทนะครับต่างๆเขาส่งข้อมูลข่าวสารมาให้รับชมโอเคทางนั่นแหละครับทางสวทนะครับน้องคายและการสวทจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นกับป้ากันส่งสกู๊ปดี
3: ๆเมื่อวันสิบห้าเข้าไปใสไปกินไปเที่ยวหรือจังใดถ้าเบิ้งเนาะกับช่วง
0: ล้อรัวทั่วถิ่นอีสานเอาไปเบิ้งบัดนี้ไป

0: สวัสดีครับผมน้องดิวชยากรสวิสัยสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอศรีเชียงใหม่สำหรับวันนี้นะครับจุดที่น้องดิวยืนอยู่ก็คือสกายว้าววัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่นี่ไม่ใช่แค่วัดธรรมดาแต่เป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนาและยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วยหากใครที่มาเที่ยวจังหวัดหนองคายแล้วอยากได้ทั้งบุญแล้วก็วิวสวยๆแล้วก็รวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก็อย่าลืมมาที่นี่สำหรับวันนี้น้องดิวจะพาไปเดินชมกันแบบชิลๆไปกันเลยวัดอรัญญบรรพตวัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหม้ออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่หลวงปู่เหรียญวรลาโภพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสานที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศและที่สำคัญครับที่นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งศรัทธาแม้หลวงปู่เหรียญจะมรณภาพไปตั้งแต่ปี2548แต่ศรัทธาของลูกศิษย์ก็ยังคงอยู่และจุดแรกที่เรายืนอยู่นะครับนั่นก็คือมณฑปหลวงปู่เหรียญวรลาโภโดยที่นี่ออกแบบเป็นมณฑปทรงจตุรมุขมีทางขึ้นลงทั้ง4ทิศและสิ่งที่โดดเด่นมากก็คือตัวอาคารทำจากกระจกใสทั้งหมดถึงแม้เรายืนอยู่ข้างนอกก็สามารถมองเห็นรูปเหมือนของหลวงปู่เหรียญที่ประดิษฐานอยู่ภายในได้อย่างชัดเจนบรรยากาศค่อนข้างสงบมากครับเหมาะกับการมาไหว้พระทำสมาธิหรือมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลใครมาหนองคายลองมาแวะสักการะกันได้นะครับและในตอนนี้นะครับเดินมาแค่อีกนิดเดียวนะครับผมจากมณฑปหลวงปู่เหรียญวรลาโภเราก็จะมากันที่วิหารวรลาโภแล้วครับ
1: ด้านในมีรูปจำลองหลวงปู่เหรียญในอริยบทนั่งให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้นอกจากนั้นภายในวิหารยังมีของสำคัญหลายอย่างเช่นเครื่องอัฐบริขารหนังสือธรรมะและคำเทศนาของหลวงปู่เหรียญเรียกได้ว่าเหมือนพิพิธภัณฑ์ทางธรรมที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของท่านไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
0: และจุดนี้นะครับก็คือจุดไฮไลท์ของวัดนั่นก็คือพระสุธรรมเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม
1: ภายนอกจะเป็นสีขาวประดับสีทองดูสง่ามากครับรอบๆเจดีย์จะมีลานประทักษิณหลายชั้นสามารถเดินเวียนเทียนหรือเดินชมวิวได้แต่พอเข้ามาข้างในบรรยากาศจะเปลี่ยนเลยครับภายในตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมบนเพดานที่ละเอียดและสวยงามมากอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือที่นี่มีการจัดแสดงพระอรหันตธาตุและพระธาตุชนิดต่างๆไว้ในตู้กระจกจำนวนมากรวมถึงเกศาของพระเกจิอาจารย์เครื่องอัฐบริขารและของสำคัญทางพระพุทธศาสนา
2: แบบนี
0: ้สำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับที่ทั้งศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วยครับและอีกอย่างหนึ่งของวัดนี้นะครับที่ผมชอบนั่นก็คือบรรยากาศครับสำหรับบริเวณรอบๆนะครับผมก็คือมีต้นไม้เยอะมากบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบสำหรับสายถ่ายภาพนะครับผมที่นี่ก็ห้ามพลาดเลยนะครับมีวิวสวยๆบรรยากาศดีๆที่นี่อย่าลืมนะครับวัดอรัญญบรรพตสำหรับใครนะครับผมที่มาเที่ยวจังหวัดหนองคายนะครับก็อย่าลืมกันแล้วกันนะลองมาแวะที่วัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่แห่งนี้ดูนะครับ
1: มาที่แห่งนี้นะครับได้ทางวัดพระธรรมบุญเรียนรู้ประวัติหลวงปู่เหรียญและยังได้ชมสถาปัตยกรรมสวยๆอีกด้วยที่นี่ไม่ใช่แค่วัดสวยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นสถานที่แห่งศรัทธาและเป็นสถานที่ให้ความสงบกับจิตใจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
0: ถ้าใครชอบทริปท่องเที่ยวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: มืองอีสานห่างสูงแขนเป็นมาเบิงศิลปะยังเจริญเทินวัฒนธรรมยังโจโกมันสิห่างบันจังไดสวัสดีครับพี่น้องปองปลายสกูสก้นครับมณีบาวหน้าขาเลาะสวัสดิ์ท่อมหาตะข้ามครับอีพี่นี่15พี่น้องมาเบิงแหล่งท่องเที่ยวอันซีของจังหวัดมหาตะข้ามนะครับนั่นก็คือวัดป่าวัดน้ําเย็นนะครับซึ่งก็ถือว่าในส่วนของวัดนี้นะครับคนอีสานบ้านเฮานะครับก็ถือว่าเว้าถึงกันหลายนะครับสําหรับวัดนี้นะครับที่กำลังสิ้นการสร้างพระหนังเมืองพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับสูงถึง168เมตรครับซึ่งเพิ่นว่าถ้าเกิดว่าสร้างแล้วเสร็จแล้วครับก็สิกลายเป็นพระที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปเบิ่งกันเลยครับ
1: ปลายทางมื้อนี้ครับเฮาสิพาไปเบิ่งวัดตาวังน้ําเย็นครับวัดดังแห่งเมืองมหาสารคามที่บ่ได้มีแค่ความสงบอย่างเดียวครับแต่เต็มไปด้วยงานพุทธศิลป์สุดอลังการจนหลายคนครับเอิ้นว่าอันซีนเมืองมหาสารคามทันทีที่เฮาเลี้ยวรถเข้าประตูวัดครับสิ่งแรกนอกจากที่เฮาสิสัมผัสก็คือความยิ่งใหญ่โบสถ์ใหม่หลังใหญ่อลังการครับพี่น้องต้องใส่คําว่าปาฏิโทษนะครับว่าสําหรับคํานี้ครับศาลาการเรียนครับซึ่งถือว่าเป็นไม้เสา108ต้นครับพระมหาเจดีย์และกับพระพุทธรูปทองคําที่ผลงานตะการตาถูกมุ่งครับสะท้อนถึงแห่งศรัทธาของชาวพุทธได้อย่างชัดเจนแต่ว่าให้รายสําคัญครับพี่น้องที่ถือว่าเป็นความหวังและกับแห่งศรัทธาของผู้คนทั่วประเทศครับก็คือโครงการก่อสร้างพระหนังเมืองความสูงร่วมฐานถึง168เมตรครับใส่พื้นที่กว่า10ไร่ครับใส่งบประมาณเบื้องต้นอีกครับบ่ต่ํากว่า400ล้านบาทครับสถานที่จัดสร้างพระใหญ่ในเทือกนี้ครับก็อยู่วัดพุทธวนารามหรือว่าวัดป่าวัดน้ําเย็นตําบลเกิ้งอําเภอเมืองมหาตะข้ามนี่แหละครับซึ่งได้มีพิธีบวงสรวงประกอบพิธีท่องลอพระเกศพระหนังเมืององค์ใหญ่สูงถึง168เมตรหรือว่าเทียบกับตึกสูง55ชั้นครับซึ่งทางพระวชิรญาณวิสิทธิ์วีหรือว่าพระอาจารย์สุริยันโคสาปัญโญครับผู้ซอยจะเอาวาดวัดมหาชัยพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์วัดพุทธวรารามหรือว่าวัดตาวัดน้ําเย็นครับพร้อมกับพระครูปลัดอาจริยวัตรหรือว่าพระครูทรงศักดิ์นิรันโยครับเจ้าอาวาสวัดพุทธวรารามวัดป่าวัดน้ําเย็นครับโดยคําว่านางเมืองครับสําหรับคนอีสานหลายคนครับเสื่อว่าคือพระพุทธรูปแห่งการคุ้มครองบ้านเมืองให้ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขและการที่สําคัญครับพุทธศิลป์ขององค์พระองค์นี้ครับบ่ได้สร้างขึ้นแบบทั่วไปแต่จําลองมาจากพระพิมพ์ดินเผากรุพระบรมธาตุหน้าดูนของดีคู่เมืองของจังหวัดมหาสารคามเฮาครับถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปครับว่างปีพ.ศ. 2522ครับมีการค้นพบพระกุโบราณที่อำเภอหน้าดูนอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปีและกลายเป็นศิลปะสมัยทวารวดีและกลายถือว่าเป็นหนึ่งในพิมพ์ที่โดดเด่นที่สุดครับคือปางหนังเมืองพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุราหรือว่าอกส่วนผาสายครับว่างอยู่เทิงพระชาโนหรือว่าเขาเบิ่งสงบนิ่งแต่ว่าเปี่ยมไปด้วยเมตตาและกับพลังแห่งความศรัทธามื้อนี้ครับพุทธศิลป์โบราณชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับกําลังถูกทายทอดขึ้นเป็นองค์พระขนาดใหญ่กลางแจ้งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มากราบไหว้และกับแต่ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาบ่ขาดสายครับบางคนก็ตั้งใจมาเฮ็ดบุญบางคนก็มาเบิ่งงานใหม่แกะสลักสุดวิจิตรการตาครับพี่น้องส่วนอีกหลายคนนี่ก็อยากเห็นด้วยตาตัวเองนะครับพระที่ยิ่งที่สุดในโลกกาศิษย์ใหญ่ขนาดใดนะครับส่วนแรงครับบรรยากาศในวัดกาแห่งงามครับพี่น้องลมพัดเย็นก็จังสื่อวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับเนาะถ้าเกิดว่าผู้ใดมีโอกาสมาเที่ยวมหาตะข้ามกันอยากส่วนนะครับลองมาแวะอยู่วัดป่าวังน้ําเย็นได้นะครับเนาะนอกจากสิได้ไหว้พระทําบุญแล้วครับกาดยังได้เห็นถึงความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยครับที่กําลังห่วมแห้งห่วมใจสร้างแลนด์มาร์คแห่งศรัทธาให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินอีสานนี่ครับ
0: การเดินทางในเทือนี้ครับบ่ได้แค่ภาพสวยงามๆเท่านั้นครับแต่ว่ากาสิได้เชิงปั้มอิ่มบุญอิ่มใจครับครับใจกลางเมืองมหาตะข้ามครับพลังแห่งศรัทธาพระหนังเมืองครับที่กําลังพาพี่น้องมาชมมาเบิ่งด้วยตนเองครับสำหรับ EP นี้ครับขอลาทุกท่านเป็นที่สิ้นเท่านี้นะครับเนาะสำหรับ EP ต่อไปบ่าวหน้าขาเลาะสวัสดิ์ท่อมหาตะข้าม15พี่น้องไปเบิ่งหม่องใดนั่นอาทิตย์ต่างเลยครับ

0: ที่ยวสองมองมีภาพไม่ถ่องเที่ยวสองมอง
1: เออมวนมวนมวน
0: อ้าวอ้าวอ้าวนี่ล่ะค่ะมันนี่กับไม่มวนมากเนาะดับรถ
1: แน่อ่ะดับรถดับรถจะเช้าหนึ่งเนาะ
0: มันนี่เนาะกับไม่มวนกันครับต้องบอกว่าขอบคุณทั้งสวท.ด้วยค่ะทั้งสสวท.ท
1: ั้
0: งสวท.มหาสารคามสวท.หนองคายนะคะขอบคุณหลายๆมื้อนี้ม่วนอีหลีเนาะ
1: ม่วนอีหลี
0: แล้วนี่ล่ะ
1: คือกำนองสีปอยก็ขอขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพตากเนาะครับกล
0: ุ่
1: มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพตากบ้านโพตากนะครับอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ขอบคุณทางพี่โมดนะครับขอบคุณทางประมงอำเภอนะครับขอบคุณทางขอฟผ.นะครับแล้วก็ขอบคุณทีมข่าวเอ็มวีทีภาคอีสานทุกคนนะครับแล้ววันนี้น้องสีปอยกับน้องเทิงก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับรายการ
0: มอง
1: อีสานสเปเชียลไป
0: ไปไปไปห้าวไปห้าว
1: ไปห้าวจีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
0: ถ่าย
1: ก่อนต้นต่อเสีย
0: ถ่ายสักก่อนถ่ายสักก่อนไปเด้อขอบคุณค่ะ

想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

0: องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NBT TV อีสานได้ตั้งแต่5
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดพร้อมเน้นขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดหรือชสอ.ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายดำเนินงานขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพกระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์พร้อมกล่าวว่าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทางนี้ได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับชุมชน
7: นางสุขสมรวยวันธนีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ
8: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่10อำเภอของจังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมและการสาวไหมตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพของประชาชนในระดับชุมชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยผ่านการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์

0: www.dot.co.tn.
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
4: ่อทุกอาชีพใช้เงินแลกเปลี่ยนซื้อขายเรื่องธนบัตรรู้ขึ้นใจ

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็ง

0: คือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู
4: ้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้พบเจอกันกับวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณจิรพรมั่งคั่งค่ะดีเจเปิ้ลนะคะและดิฉันจันทิมาจันเต็มค่ะ
5: ค่ะสำหรับวันนี้ทักทายทุกท่านนะคะที่ติดตามรวมไปถึงชมสดนะคะบนคลื่นเรียกว่า FM 99.50 MHz นะคะ AM 621 kHz รวมไปถึงเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะภายใต้การอเมริกันของผู้อเมริกันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอัจฉริยะมังธานีนะคะสำหรับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้สวทขอนแก่นเป็นแม่ข่ายเปิดรายการนะรวมไปถึงออนไลน์ค่ะดังที่ว่ากันไปนะคะใครที่ติดตามชมสดนะบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ณช่วงนี้กดไลค์กดแชร์นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีช่องทางอื่นๆนะคุณจันทิมาค่ะที่จะทำให้ทุกท่านนะคะได้รับชมรับฟังกันด้วยค่ะ
4: เรายังมีสถานีที่รับสัญญาณกับเราค่ะอีก10จังหวัดทั้งหมด12สถานีค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่นะคะแล้วก็นครราชสีมาชัยภูมิเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครกาฬสินธุ์มหาสารคามและสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
5: ใช่แล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะหลายท่านก็เรียกว่าคึกคักนะคะสำหรับการจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะในโครงการที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้นะคะคุณจันทิมาค่ะและเรื่องราวเหล่านี้นะคะพี่น้องประชาชนคนไทยในกลุ่มโดยเฉพาะโครงการเกลือครึ่งไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็เรียกว่าจับจ่ายซื้อหากันนะคะแต่ก็บอกคนละครึ่งคุ้มค่านะคะพี่เดียร์คะซึ่งเหตุผลความเร่งด่วนที่ต้องดำเนินโครงการและก็ยังมีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะคะช่วงแรกค่ะเรามาฟังกันสักนิดนึงนะคะว่าสำหรับโครงการนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากกันเลยทีเดียวหลายท่านสนใจประชาชนคนไทยยิ้มได้นะคะเพราะว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าลดเรื่องต่างๆนะคะทั้งอาจจะแทนที่จะได้จ่ายคนเดียวเน
6: า
5: ะ
6: ใช่ภาครัฐจ่ายช่วย
5: แบ่งเบา
6: ภ
5: าระนะคะ
6: 60-40
5: ใช่แล้วค่ะส่วนอีก 40% นั้นคือประชาชนจ่ายนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะตามที่เกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะคะได้เปิดลงทะเบียนพร้อมกับยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งในช่วงที่บอกมีเหตุผล ความเร่งด่วนนะคะที่ต้องดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันค่ะเป็นผู้ที่ลงทะเบียนโครงการดังกล่าวนี้นะคะมาตั้งแต่ปี2565นะและมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่โอ้โหตกหล่นนะคะและไม่สามารถเข้าโครงการรอบที่ผ่านมาได้นะคะตกรอบแรกรอบ2ได้ไหมเหมือนประกวดนางงามหรือเปล่านะคะดังนั้นค่ะเพื่อเป็นการเร่งแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อยนะคะที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะและให้ได้กลุ่มคนที่ถูกต้องตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนดำเนินโครงการดังกล่าวนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะโดยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคุณจันทิมาคะซึ่งการดำเนินการควบคู่นั้นถือเป็นการช่วยเหลือคนทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะในช่วงเวลาที่สถานการณ์ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองค่ะและส่งผลต่อภาระค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยแน่นอนนะคะจากปากเสียงสะท้อนของประชาชนวันนี้แน่นอนเรามีรายละเอียดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569จากท่านคลังจังหวัดขอนแก่นนะคะนางวิชิตาเลิศพุทธิพงพรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังเรื่องนี้กันเลยค่ะ
4: ติดตามกันค่ะ
7: แล้วก็โครงการนี้นะคะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายน2569ค่ะพี่จะขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะว่าโครงการลงทะเบียนปี2569เนี่ยจะขออนุญาตแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มผู้ลงทะเบียนรายเดิมนะคะหรือเราเรียกว่ารายเก่าเนี่ยทั่วประเทศจะมี 13.18 ล้านคนแต่สำหรับจังหวัดขอนแก่นจะมีประมาณ 338,000 คนนะคะซึ่งรายเนี้ยจะต้องลงทะเบียนผ่าน5ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1ก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ช่องทางที่2ก็คือแอปพลิเคชันทางลัดช่องทางที่3ก็คือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยช่องทางที่4ก็คือเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือจะเป็นเว็บไซต์ welfare.mof.go.th นะคะช่องทางที่5ก็คือธนาคารของรัฐจำนวน5แห่งด้วยกันได้แก่ธนาคารกรุงไทยธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค่ะอันนี้คือกลุ่มเดิมนะคะกลุ่มเดิมเนี่ยพี่จะขออนุญาตเล่าไปเลยนะคะว่ากลุ่มเดิมเมื่อลงทะเบียนแล้วกระทรวงคลังจะไปตรวจสอบสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็จะประกาศผลวันที่17กรกฎาคม2569ค่ะก็คือกลุ่มที่2ค่ะก็คือประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเป็นกลุ่มใหม่นะคะซึ่งตอนนี้เรามีฐานข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่เป็นฐานข้อมูลกลุ่มที่ตกเกณฑ์จปทก็คือมีรายได้ต่ำกว่า 40,000 บาทต่อคนต่อปีแล้วก็ตกเกณฑ์ของกรมการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือสมุดพกอิเล็กทรอนิกส์ค่ะกลุ่มเหล่านี้นะคะทั่วประเทศเนี่ยจะมีประมาณ 1,44,000 กว่าคนแต่จังหวัดขอนแก่นเรามีประมาณ 28,000 คนนะคะที่เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มตกหล่นก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่รายเดิมในกลุ่มนี้ค่ะก็จะเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนได้แต่ให้อยู่ที่บ้านนะคะโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้แก่ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้นำชุมชนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเทศบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกแล้วก็รับลงทะเบียนให้เลยแล้วจากนั้นนะคะเมื่อรับลงทะเบียนเป็นรายชุมชนรายหมู่บ้านแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เขาเรียกว่าประชาคมหมู่บ้านนะคะพอประชาคมหมู่บ้านเสร็จก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เสนอกบอก็คือคณะกรรมการบริหารบูรณาการระดับอำเภอเพื่อพิจารณาข้อมูลว่าอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่นะคะที่กระทรวงคลังกำหนดหรือไม่จากนั้นก็จะส่งให้กรมการปกครองแล้วก็ส่งให้กระทรวงคลังตรวจสอบคุณสมบัติอีกทีนึงค่ะอันนี้คือกลุ่มที่ตกหล่นนะคะจังหวัดขอนแก่นมี 28,000 กว่ารายค่ะโอ้เกณฑ์รอบใหม่นี้ค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะเกณฑ์เดิมปี2565เป็นเกณฑ์ครอบครัวด้วยที่บอกว่าเกณฑ์ครอบครัวเนี่ยเราจะบอกว่าสามีภรรยาคนที่มีอยู่รายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอย่างเงี้ยมันจะยุ่งยากบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในฐานยังไม่ได้ถูกตัดออกในข้อมูลทะเบียนราษฎรก็มีก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นในปี2569เราก็เลยใช้เกณฑ์รายบุคคลนะคะซึ่งเกณฑ์รายบุคคลเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมจากปี2565เกณฑ์ที่เพิ่มมาก็คือเกณฑ์เดิมก็คือสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็เดิมเราจะบอกว่านักศึกษาเนี่ยลงได้แต่เกณฑ์ใหม่นักเรียนนักศึกษาลงไม่ได้เพราะว่ากระทรวงคลังจะเชื่อมข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอว.เพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีสิทธิ์หรือไม่นะคะนักศึกษานักเรียนลงไม่ได้พระภิกษุสามเณรสสสว.นี่ก็ลงไม่ได้อยู่แล้วแล้วสิ่งที่เพิ่มมาอีกในปีนี้นะคะก็คือคนที่ส่งประกันชีวิตนะคะปีหนึ่งเกิน 12,000 บาทอันนี้ก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของปี2569และที่สำคัญที่เป็นข้อถกเถียงอยู่ในปัจจุบันก็คือในเรื่องของเกณฑ์ข้อที่บอกว่าบิดามารดาของผู้ที่อยู่ในระบบที่ต้องเสียภาษีแล้วนำบิดามารดามาลดหย่อนภาษีเนี่ย 30,000 บาทเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้บิดามารดาคือเข้าร่วมโครงการไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์แล้วก็อีกเกณฑ์นึงที่เพิ่มมานอกจากว่ารายได้ต่อปีแล้วไม่ถึงแสนเนี่ยยังมีเพิ่มมาว่าจะต้องไม่มีการโอนเงินให้ผู้อื่นในปีนั้นเกินกว่า 100,000 บาทด้วยค่ะคือในเกณฑ์คุณสมบัติกำหนดไว้ว่าที่ดินเพื่อการเกษตรจะต้องไม่เกิน10ไร่เพราะฉะนั้นในกรณีที่จะแสดงว่าเรามีที่ดินเพื่อการเกษตรก็คือการลงทะเบียนเกษตรกรก็คือลงทะเบียนสมุดเล่มเขียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งยืนยันแล้วก็กระทรวงคลังจะส่งตรวจสอบกับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์แล้วก็สมาคมอ้อยและน้ำตาลค่ะก็จะรู้ว่าเป็นเกษตรกรหรือไม่ค่ะ
8: เป็นสดบัตรเกษตรสุขใจทกสเนี่ยถือเป็นบัตรเครดิตหรือไม่คะ
7: เขาไม่ถือว่าเป็นบัตรเครดิตค่ะกรณีที่ผู้มีสิทธิ์นะคะลงทะเบียนแล้วจะประกาศผลวันที่17กรกฎาคมใช่ไหมคะกรณีที่ผ่านคุณสมบัติแล้วจะต้องไปยืนยันตัวตนก่อนค่ะไปยืนยันตัวตนภายใน17กรกฎาคมไปจนถึง12มกราคม2570นะคะซึ่งมีระยะเวลาการยืนยันตัวตนประมาณ120วันค่ะพอยืนยันตัวตนเสร็จนะคะในกลุ่มผู้ถือบัตรรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนแต่กลุ่มที่ตกหล่นเมื่อกี้ค่ะที่ได้นำเรียนว่าจังหวัดขอนแก่นมี 28,000 คนเนี่ยจะต้องยืนยันตัวตนซึ่งการยืนยันตัวตนเนี่ยจะมีวิธีการยืนยันตัวตนทั้งหมดอยู่2ช่องทางค่ะช่องทางที่1ก็คือแอปเป๋าตังและช่องทางที่2ก็คือธนาคาร5แห่งของรัฐในส่วนของกรุงไทยเนี่ยจะให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่17กรกฎาคมถึง12มกราคม2570มีระยะเวลา120วันแต่แบงก์รัฐอื่นเช่นธกส.ออมสินอาคารสงเคราะห์และอิสลามจะให้ระยะเวลาในการยืนยันตัวตน90วันก็คือวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่18ตุลาคม2569ค่ะแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะกรณีที่ประกาศผล17ยืนยันตัวตนเสร็จสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยคือวันที่1สิงหาแต่กรณีที่อุทธรณ์นะคะไม่ผ่านคุณสมบัติจะต้องยื่นอุทธรณ์นะคะภายในวันที่17ถึงวันที่31กรกฎาคมอุทธรณ์ผ่านช่องทางไหนบ้างเมื่อกี้เราบอกว่าลงทะเบียนผ่าน5ช่องทางแต่อุทธรณ์ให้อุทธรณ์4ช่องทางค่ะเราตัดตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยออก ก็จะเหลือก็คือแอปเป๋าตังแอปทางรัฐแล้วก็5แบงค์ของรัฐแล้วก็เว็บไซต์ batsawadikar.mof.go.th ค่ะอันนี้คือ4ช่องทางพออุทธรณ์ในกระบวนการอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะเพราะในระบบจะบอกว่าท่านไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องอะไรอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าท่านไม่ผ่านคุณสมบัติในเรื่องมีที่ดินทำกินเกิน1ไร่อย่างเงี้ยค่ะเกิน1ไร่เกิน1ไร่แต่ไม่เกิน10ไร่ทำไมไม่ผ่านเพราะฉะนั้นก็เหมือนว่าเราไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเราไม่ได้เป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหน่วยงานที่เจ้าของเขตที่ไม่ให้เราผ่านนะคะไปติดต่อสำนักงานที่ดินไปติดต่อสำนักงานเกษตรนะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนเกษตรกรจากนั้นนะคะจะต้องดำเนินการอุทธรณ์ให้เสร็จภายในวันที่16สิงหา2569แล้วจะประกาศผลการอุทธรณ์วันที่14กันยายน2569หากผ่านอุทธรณ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคม2569ค่ะแต่รอบแรกเราใช้สิทธิ์1สิงหานะคะพออุทธรณ์ปุ๊บรู้ผลใช้สิทธิ์1ตุลาค่ะ
8: ทีนี้มีช่องทางไหนบ้างที่จะอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้อย่างเช่นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือผู้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
7: อ๋อกรณีนี้ค่ะก็จะเหมือนแบบปี2565นะคะก็คือจะต้องมีการมอบอำนาจค่ะมอบอำนาจให้ผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์เนี่ยค่ะเข้ามาดำเนินการแทนได้ค่ะซึ่งถ้าเป็นรายเดิมก็ใช้มอบอำนาจรายใหม่ก็เหมือนกันนะคะรายใหม่เดี๋ยวก็มอบอำนาจด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ปกครองจะลงพื้นที่เลยค่ะก็ไม่ต้องห่วงนะคะผู้ใหญ่บ้านกำนันดูแลอยู่แล้วค่ะเมื่อเช้าท่านอธิบดีกรมการปกครองก็ได้ประชุมซักซ้อมท่านปลัดจังหวัดท่านในอำเภอแล้วก็ผู้นำชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็ในส่วนของที่อยากจะฝากนะคะที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของมิจฉาชีพค่ะถ้าเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมิจฉาชีพต่างๆก็จะเข้ามาไม่ว่าจะมาทาง Facebook ทาง LINE ก็จะแบบมีป๊อปอัพขึ้นมาเลยว่าให้ลงทะเบียนผ่านลิงก์นี้ลิงก์อะไรหรือเชิญเข้ากลุ่ม LINE อันนี้ก็ฝากไว้นะคะว่าอย่าหลงเชื่อค่ะอย่าหลงเชื่อแล้วก็ฝากนิดนึงในเรื่องของผู้มีสิทธิ์เป็นข้อห้ามเลยนะคะว่าโครงการนี้ต้องการจะช่วยเหลือพี่น้องให้ได้บรรเทาความเดือดร้อนค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ให้แลกเงินสดทั้งร้านค้าและผู้มีสิทธิ์เพราะว่าเน้นย้ำเลยว่ามันเป็นคดีที่จะมีอายุความแล้วก็มีโทษจำคุกด้วยนะคะทั้งผู้ถือบัตรเองแล้วก็ร้านค้าเองก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปตลอดเลยไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลได้ค่ะ
8: ค
7: ่ะสำหรับช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นก็มีโทรศัพท์หมายเลข043-246-675และหมายเลข043-242-080นอกจากนี้แล้วนะคะพี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครได้ทุกแห่งตลอดจนหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารรัฐสังกัดกระทรวงคลังทั้ง5แห่งทุกสาขานะคะในส่วนของที่ส่วนละการจะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ก็คือในเรื่องของการลงทะเบียนที่เป็นรายเก่าแล้วก็ลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บไซต์นะคะส่วนละการก็สามารถอำนวยความสะดวกให้พี่น้องได้คือช่วยลงให้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการตรวจสอบว่าตัวบุคคลนั้นอยู่ในรายชื่อตกหล่นหรือไม่ส่วนราชการก็สามารถที่จะช่วยตรวจสอบได้นะคะว่าเข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th จะได้ไม่เสียเวลานะคะว่าจากการที่เราทำงานอยู่ต่างจังหวัดแทนที่เราจะรีบกลับมาบ้านเพื่อให้พบผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราเสียเวลาแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเราไม่มีสิทธิ์เราก็รอรอบหน้าแต่ถ้า ท่านไหนที่บอกว่าโอ๊ยฉันลำบากจริงๆฉันเดือดร้อนจริงๆฉันจะต้องได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถลงทะเบียนหรือแจ้งความประสงค์ได้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันได้นะคะเพื่อที่จะเก็บท่านไว้ในฐานข้อมูลแล้วเมื่อเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบถัดไปจะส่งท่านเข้าไปสู่กระบวนการที่ตกหล่นค่ะ
4: ทางจังหวัดขอนแก่นค่ะนางวิชิตาเลิศพุทธิพงพรค่ะท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะพี่น้องประชาชนที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือในช่องทางออนไลน์ค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ค่ะและเว็บไซต์ welfare.mof.go.th นั่นเองช่วงนี้เรารับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่
5: ค่ะ
4: แล้วกลับมาพบกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเลยและกาฬสินธุ์กันค่ะ

0: ค่ะกลับเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับดิฉันจันทิมาจันเต็มพร้อมคุณจิรพรมั่งคั่งค่ะกับสิทธิ์ไทยเชื่อไทยพลัส6040ค่ะคุณแม่คุณเปิ้ลซื้อใช้จ่ายอะไรคะ
1: ก็เยอะแยะมากมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินนะคะในส่วนที่เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะชิมช็อปจ่ายชิมช็อปจ่ายอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ
0: ใช่พี่เยอะเองก็ไปซื้อเพิ่งซื้อทุเรียนมาค่ะตอนนี้ค่ะเราพาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดเลยกันบ้างค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวที่สวทด่านซ้ายนะคะก็พาเราไปดูในเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดเลยกันตอนนี้ค่ะน้องแคทวรพลโหมดสังอยู่กับเราในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องแคทคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีพี่เดย่าครับพี่เปิ้ลด้วยครับผมทางผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
1: ค่ะ
0: จังหวัดเลยตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
2: ครับในส่วนของจังหวัดเลยนะครับวันเมื่อวานนี้นะครับผมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็ได้ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ครับผมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่เลยนะครับผมเพราะว่าในส่วนของการลงทะเบียนนะครับผมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นการดำเนินการนะครับผมในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับผมและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของทางภาครัฐได้อย่างรวดถึงในทุกพื้นที่นะครับผมมีการติดตามแนวทางการดำเนินงานนะครับตามนโยบายของทางภาครัฐแล้วก็กระทรวงการคลังโดยข้อมูลนะครับจากกรมการปกครองณวันที่4มิถุนายน2569พบว่าจังหวัดเลยนะครับมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 181,223 รายซึ่งจะต้องดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นะครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับที่มีการกำหนดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านแอปเป่าตั้งนะครับผมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการหรือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยรวมถึงหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการนะครับเราก็จะมีการประกาศผลการลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะครับผมนอกจากนี้นะครับจังหวัดเลยนะครับยังมีกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตกหล่นตามบัญชีรายชื่อจำนวน 11,484 รายซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องได้รับการสำรวจแล้วก็อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพิ่มเติมครับผมจึงทำให้จังหวัดเลยมีประชากรที่เข้าข่ายกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ประมาณ 192,707 คนนะครับผมซึ่งในการนี้นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็ได้มอบหมายให้อำเภอนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนนะครับผมในการลงทะเบียนระหว่างวันที่4ถึง17มิถุนายน2569เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิบริการของทางภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมครับผม
1: ค่ะ
2: ครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการประชุมเตรียมความพร้อมนะครับของทางจังหวัดเลยของเราเลยครับผมเพื่อให้มีการลงทะเบียนในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนครับผม
1: ค่ะซึ่งก็ถือว่าคึกคักนะคะน้องแคทคะที่นั่นนะคะ
2: ค
1: ่ะแล้วบรรยากาศอย่างช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างน้องแคทได้ลองไปจับจ่ายใช้สอยหรือว่าไปดูในจุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์แถวอำเภอเมืองบ้างแล้วหรือยังคะ
2: ครับวันนี้ก็มีผมได้ไปจับจ่ายใช้สอยมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็เต็มจำนวนเงินเลยนะครับผม333บาทนะครับผมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับประชาชนก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยตามร้านค้านะครับรายย่อยในอำเภอดับสายเป็นจำนวนมากเลยนะครับผมในร้านที่มีป้ายสัญลักษณ์โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์6040ก็มีประชาชนจำนวนมากนะครับที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์6040มาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับโดยถึงมีการท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็ได้ไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์6040เช่นเดียวกันแล้วก็รับฟังปัญหาอุปสรรคนะครับของร้านค้าเพื่อนำไปปรับปรุงระบบของการ จับจ่ายใช้สอยผ่านระบบแอปเป่าตังต่อไปเสนอในส่วนของกระทรวงการคลังต่อไปครับผม
0: ค่ะค่ะพูดถึงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีป่าไม้มีวิถีชุมชนที่น่าท่องเที่ยวมากเลยช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะไหมคะ
1: ค่ะ
2: ช่วงนี้นะครับผมด้วยความที่มีโครงการของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพัฒน์6040นะครับหรือว่าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นนะครับผมราคาน้ำมันวันนี้ก็ลดลงอีกเช่นเดียวกันประชาชนก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยรวมถึงท่องเที่ยวด้วยนะครับผมในเดือนนี้นะครับผมเดือนมิถุนายน2569ระหว่างวันที่20ถึง22มิถุนายนนะครับผมก็มีงานสำคัญของทางจังหวัดเลยของเราที่อำเภอด่านซ้ายนะครับนักที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายและวัดปนไทยและก็คือประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี2569ครับผมซึ่งเป็นประเพณีที่มีสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเป็นเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมอีสานหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับกับงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนนะครับซึ่งปีนี้ก็จัดอย่างยิ่งใหญ่อีกเช่นเดียวกันระหว่างวันที่20ถึง22มิถุนายน2569นะครับมาชิมช็อปแล้วก็มาท่องเที่ยวกันได้นะครับผมณที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายนะครับและวัดโคกไทมีสีสันมากมายเลยนะครับผมในส่วนของงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนก็จะมีขบวนแห่ผีตาโขนสุดยิ่งใหญ่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการประกวดหน้ากากผีตาโขนรวมถึงสินค้าโอท็อปและของดีเมืองเลยนะครับอาหารพื้นถิ่นรสเลิศเลยกิจกรรมถ่ายภาพและสัมผัสวิถีชุมชนด่านซ้ายอย่างใกล้ชิดนะครับผมในส่วนของงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนไม่ใช่เป็นเพียงเทศกาลแห่งความสนุกสนานอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมก็ยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อความศรัทธานะครับแล้วก็อัตลักษณ์ของชาวด่านซ้ายที่ประสานเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาเข้ากับประเพณีท้องถิ่นได้อย่างงดงามจนกลายเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังไประดับโลกเลยนะครับผมมีปีละครั้งเท่านั้นนะครับมาสัมผัสความทรงจำแล้วก็สัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองสัตว์ปากและไมตรีไปด้วยกันที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยรับรองเลยว่าจะหลงไหลในมนต์ขลังของผีตาโขนของจังหวัดเลยอย่างแน่นอนครับผมพี่เดียพี่เปิ้ลครับผม
0: ว่าแล้วก็น่าไปนะคะเพราะว่าไปเที่ยวด่านซ้ายเนี่ยได้ไปเที่ยวภูเรือได้ด้วยแล้วก็ไปเที่ยวต่อที่จังหวัดอื่นๆได้ด้วยนั่นเอง
2: ใช่ครับผมมีธรรมชาตินะครับมีวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมนะครับเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยครับของจังหวัดเลยของเรานะครับผมมีทั้งธรรมชาติที่สวยงามมีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแล้วก็สืบต่อกันมาอย่างยาวนานรวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนนะครับที่รอต่อให้นักท่องเที่ยวทุกท่านมาสัมผัสกันครับ
1: ค่ะก็ยังไงก็เดี๋ยวจะฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มอีกนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับน้องรพลหมดสังหรือน้องแคทนะคะจากสทด่านซ้ายขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะยินดีครับผมแล้วก็เชิญชวนนะครับผมสุดท้ายก็คือ20ถึง22มิถุนายนนะครับผมที่วัดโพนไทยนะที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายมาสัมผัสกับประเพณีอันดีงามผีตาโขนนะครับผม
0: ค่ะขอบคุณน้องแคทค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะต่อไปค่ะเรามีผู้สื่อข่าวอีกหนึ่งท่านค่ะจากสวท.กาฬสินธุ์ค่ะเราจะไปดูในประเด็นของการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบกันค่ะเราไปพบกับน้องอ้อแอค่ะออนอิสรานาสินสร้อยผู้สื่อข่าวจากสวท.กาฬสินธุ์ค่ะ
3: กระสินปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 250,010 ตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2560สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนวันที่5มิถุนายน2569ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบหมู่ที่4บ้านเหล่าภูพานตำบลแสงบาดาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีประมงจังหวัดกาฬสินธุ์หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอนายกเทศมนตรีตำบลแสงบาดาลกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ประกอบด้วยกุ้งกล้ามกรามจำนวน 50,000 ตัวปลาตะเพียนขาวจำนวน 120,000 ตัวปลาสร้อยขาวจำนวน 50,000 ตัวปลายี่สกเทศจำนวน 30,000 ตัวและปลาบึกจำนวน 10 ตัวรวมทั้งสิ้น 250,010 ตัวซึ่งล้วนเป็นพันธุ์สัตว์น้ำที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและสามารถขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำเป็นอย่างดีช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศในพื้นที่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชาวไทยทั้งนี้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำที่ลดลงจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยมุ่งหวังให้แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในระยะยาวอ่างเก็บน้ำห้วยสังเกียบถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอสมเด็จที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการประมงพื้นบ้านการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในครั้งนี้จึงนับเป็นการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ำส่งผลดีต่อระบบนิเวศโดยรวมและช่วยให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืนนอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะไม่ทำลายระบบนิเวศและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปโดยจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนภาคประชาชนเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์อันจะนำไปสุขภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนของชุมชนในอนาคตต่อไปอรอิสราณสินสร้อยสวทกาฬสินธุ์รายงาน
0: ผู้สื่อข่าวจากสวทกาฬสินธุ์ค่ะน้องอ้อแอ้ออนอิสรานาสินสร้อยนะคะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้สวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะและรับฟังทางช่องทางออนไลน์ค่ะที่ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองกับโครงการไทยชื่อไทยพลัส6040ใครซื้ออะไรไปบ้างเล่าสู่กันฟังทักทายกันนะคะทางFacebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์เป็นยังไงกันบ้างนะคะเล่าสู่กันฟังได้
1: ใช่แล้วนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะมาหรือว่ามารื้อฟื้นหรือว่ามาเล่าย้อนกันสักนิดนึงเพราะว่าหลายท่านอาจจะช็อปจนลืมเหมือนกันค่ะ
0: ใช่
1: นะโครงการนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40บางคนงงกับตัวเลขคืออะไร60นี่คือทางรัฐบาลจัดสรรให้คุณผู้ชมฟังค่ะส่วนอีก40ด้านหลังนี่ก็คือตัวเราเองนั่นแหละนะคะหรือว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้นะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเฉพาะกลุ่มคนที่อายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตามที่เรามีคุณสมบัติแล้วก็เราได้ลงทะเบียนผ่านมาแล้วนั่นแหละนะคะวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะโดยบรรเทาภาระทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็รักษากำลังซื้อของพี่น้องประชาชนแทนที่จะใช้จ่ายหรือซื้อเองทั้งหมดเลยแต่ก็ยังมีคนละครึ่งนะคะให้รัฐบาลมาช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะคะก็คือช่วยซื้อนะคะต่างคนต่างช่วยซื้อเนาะหรือนะคะรัฐบาลช่วยเราจ่ายนั่นแหละนะคะรวมถึงให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าและบริการค่ะเพื่อที่จะให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยภาครัฐให้การสนับสนุนเงินนี่แหละนะคะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดนะในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะส่วนสปาความงามนะเสริมจมูกหรือหัตถการหัตถกรรมทางการแพทย์ไม่ได้เลยนะคะเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเขากำหนดหลักเกณฑ์แล้วนะคะว่าค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะเพื่อนำไปใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นั่นเองค่ะ
0: เรามาย้ำกันหน่อยค่ะว่าภาครัฐจ่าย 60% ของราคาสินค้านะคะโดยรับสิทธิ์ใช้จ่าย 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะรวมสูงสุด 4,000 บาทตลอดระยะเวลา4เดือนไปจนถึง30 กันยายน 2569นั่นเองส่วนประชาชนค่ะจ่าย 40% ใช้สิทธิ์รัฐร่วมจ่ายได้สูงสุดวันละ200บาทต่อคนต่อวันนะคะกรณีที่มีวงเงินสิทธิ์เหลือในเดือนใดเนี่ยจะไม่ทบสิทธิ์นะคะจะไม่ทบสิทธิ์ไปในเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นจะต้องใช้สิทธิ์ในเดือนนั้นๆให้หมดนะคะโดยเริ่มใช้จ่ายกันไปแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ใช้จ่ายตลอดระยะเวลา4เดือนไปจนถึง30 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาจนถึง23 นาฬิกา5 ทุ่มนั่นเองค่ะคุณเปิ้ลค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะแล้วก็ประเภทสินค้าและบริการอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปที่อยู่ในโครงการนี้นะคะรวมไปถึงบริการขนส่งสาธารณะโดยไม่รวมสินค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเกี่ยวกับพวกยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดหรือว่าบริการรูปแบบอื่นนะคะที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าค่ะทั้งนี้การกำหนดเพิ่มเติมหรือจะเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าและบริการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นี่คือต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเป็นผู้กำหนดจะกำหนดเองไม่ได้นะพี่ดิยานะ
0: ค่ะใช่ค่ะทีนี้พี่น้องในชุมชนเมืองค่ะสำหรับการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะไทยช่วยไทยพลัสก็จะมีแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ร่วมโครงการด้วยค่ะแล้วก็ชำระเงินผ่าน G Wallet ในแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาค่
1: ะ
0: กับการสั่งซื้อฟู้ดเดลิเวอรี่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นี้นะคะแล้วก็มีข้อคำถามค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณเปิ้ลค่ะว่าเอ๊ะแล้วถ้าฉันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลล่ะแล้วมันจะกระทบกับสิทธิ์นี้หรือเปล่าเขาก็ได้ให้คำตอบมาแล้วค่ะว่ากรณีที่เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลชื่อที่แสดงบน G Wallet จะแสดงเป็นข้อมูลใหม่ แสดงเป็นข้อมูลไหนคือชื่อที่เปลี่ยนนามสกุลที่เปลี่ยนหรือคำนำหน้านามที่เปลี่ยนนะคะแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบกับการใช้สิทธิ์โครงการภาครัฐแต่อย่างใดค่ะนั่นก็เพราะว่าสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยยึดจากหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนั่นเองค่ะ
1: แน่นอนกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะสำหรับเรื่องนี้นะคะอ่ะเราไปกันต่อเลยดีไหมคะสำหรับเรื่องต่อไปประเด็นกันต่อไป
0: ประเด็นต่อไปค่ะถามว่ามีคนถามเข้ามาค่ะว่าอยากจะให้สรุปสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี69จังเลยว่าได้ค่าอะไรบ้างโดยรัฐยังช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพต่อเนื่องค่ะโดยเปิดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้กี่บาทใช้ทำอะไรได้บ้างเรามาดูกันถึงเรื่องนี้ค่ะทำอะไรได้บ้างคะคุณเปิ้ลคะ
1: ไม่ว่าจะเป็นค่าซื้อของกินของใช้น
0: ะ
1: 300บาทต่อเดือนนะคะสินค้าที่จำเป็นการศึกษาปัจจัยการเกษตรนะที่ก็ร่วมโครงการหรือที่มีป้ายชัดเจนในพิเดียร้านธงฟ้าราคาประหยัดนะคะ
0: ชัดเจนเลย
1: แล้วก็ร้านที่เขากำหนดด้วยซึ่งก็จะมีเป็นป้ายเนาะเป็นป้ายเห็นชัดเจนนะคะนั่นแหละนะคะรวมไปถึงค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนดค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนทีนี้หากใช้ไฟเกินหรือเป็นคนที่มีค่าที่สูงเกิน นะคะอ๋อ315บาท ในเดือนนั้นนี่คือต้องจ่ายเองทั้งหมดนะคะรวมไปถึงค่าเดินทางสาธารณะ750บาทต่อเดือนคุณผู้ชมผู้ฟังรถเมล์นะคะบขสขสมกรถเอกชนนี่ยิ่งใครที่อยู่ในเมืองกรุงนะคะรถไฟฟ้า BTS MRT นะคะรถไฟเรือโดยสารรถ2แถวสาธารณะต่างๆเหล่านี้คือใช่หมดเลยนะค่าน้ำประปา100บาทนะคะต่อครัวเรือนถ้าเกิดใช้เกิน100บาทนี่คือแน่นอนนะคะแต่ไม่เกิน315บาทรัฐช่วย100บาทส่วนเกินก็จ่ายเองนะคะและถ้าเกิดว่าใช้เกิน315บาทนี่คือต้องจ่ายเองทั้งหมดด้วยล่ะค่ะ
0: ค่ะโดยสิทธิประโยชน์เหล่านี้นะคะเน้นเพื่อการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแบบรายบุคคลของโครงการปี2569นั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: มาที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะต่อไปแล้วพอได้ยินแบบนี้ก็อุ่นใจบ้างนะคะอุ่นใจได้เลยซึ่งท่านอธิบดีกรมการปกครองค่ะท่านก็ได้สั่งทุกอำเภอให้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนค่ะในการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุม 13.19 ล้านคนในวันที่4ถึง21มิถุนายน2569พร้อมกับเดินหน้าค้นหาผู้ตกหล่นกว่า1ล้านรายทั่วประเทศนั่นเองค่ะคุณเปิ้ลคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะ
1: โอ้นะคะสำหรับเรื่องนี้เขาก็ถึงมีนี่ไงคะบอกว่าต้องมาเตรียมตัวใหม่นะคะหรือว่ามาอัปเดตข้อมูลตนเองใหม่ด้วยนะคะซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้นำชุมชนนะต้องดูแลลูกบ้านให้ดีอย่าให้ตกหล่นอีกนะเพราะอะไรฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.บุคคลในท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนนี่นะเขาอย่างนี้ค่ะลงพื้นที่เลยนะคะลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจผู้มีสิทธิจากฐานข้อมูลความจำเป็นหรือจปทใช่ไหมวิทยา
0: คะ
1: แล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือ MSO Logbook นั่นแหละของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะดำเนินการเร่งสำรวจและก็รับลงทะเบียนนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง10มิถุนายน2569แน่นอนนะคะเมื่อดำเนินการตรวจสอบทานเรียบร้อยแล้วนี่ตามบัญชีรายชื่อครบถ้วนแล้วเร่งยืนยันแล้วก็ส่งข้อมูลนะคะภายในวันที่21มิถุนายน2569เวลา 23:59 นาทีเพื่อกรมการปกครองนั้นจะได้นำส่งนะคะไปให้กระทรวงการคลังดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขต่อไปตามที่กำหนดนั่นแหละนะคะค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเกี่ยวกับโครงการรัฐบาลนะคะที่มีแต่ละโครงการนั่นเองค่ะ
0: นี่ก็มาถึงเรื่องย้ำเตือนถึงพี่น้องประชาชนกันค่ะซึ่งทางรัฐบาลก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะก็ได้ฝากย้ำมาค่ะว่านำสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดมีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะ ซึ่งท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยได้เตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมกับได้เน้นย้ำค่ะว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายค่ะมีบทลงโทษทั้งผู้ที่รับแลกและผู้ที่ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะตามมาตรา341โดยรัฐบาลค่ะสั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดหากพบทำความผิดจริงค่ะก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐด้วยนะคะและต้องชดใช้เงินคืนรัฐด้วยนอกจากนี้ค่ะผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นเองค่ะคุณเปิ้ลคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะ
1: ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะสามารถแจ้งเบาะแสได้นะคะสายด่วนกระทรวงพาณิชย์สายด่วนนะคะ1569ค่ะแล้วก็กระทรวงการคลัง022739020ต่อ3697 3527 3548 3509นะคะนอกจากนี้นะคะก็บอกย้ำชัดเลยว่าตลอด24ชั่วโมงแล้วก็อีกอันนึงค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพร้อมให้ความร่วมมือพร้อมบวกอยู่แล้วสำหรับคนที่เข้าข่ายการทุจริตนะ1559ตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้นะคะรับรองได้เลยค่ะว่าเรามาช่วยกันเป็นหูเป็นตาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังพร้อมกันทั้งประเทศกันเลยทีเดียวนะคะพรุ่งนี้ค่ะรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะเป็นคิวของสวท.ชัยภูมินะคะที่จะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการข่าวสารดีๆให้รับฟังกันนะคะ
0: ค่ะโดยรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนี้ค่ะกำกับดูแลการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมดูแลการผลิตรายการโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอัจฉริยามังธานีค่ะควบคุมช่างเทคนิคโดยหัวหน้าบุญถิ่นวรโคตรนะคะช่างเทคนิคโดยนายกฤษฎากรสีหวงวิลาศค่ะวันนี้คุณจิรพรมั่งคั่งพร้อมด้วยดิฉันจันทิมาจันเต็มขอลาคุณฝากคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาท
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและได้สั่งการให้ทีมท็อปการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่นไฟพลัสบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่สุรินทร์ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดย้ำดูแลผู้ป่วยจิตเวชใกล้ชิดป้องกันเหตุรุนแรงในชุมชน
7: คณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โดยพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมการระบุว่าจังหวัดสุรินทร์มีแผนงานและมาตรการดำเนินงานที่เข้มแข็งพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและติดตามผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นการใช้กลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และเครือข่ายอาสาสมัครร่วมสอดส่องดูแลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมโดยข้อมูลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะรวบรวมเสนอต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันมาตรการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนและสร้างความสงบสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
1: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อทุกอาชีพใช้เงินแลกเปลี่ยนซื้อขายเรื่องท่าน

0: ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดีที่คิดถึงค่ะพบกับเพลงดีที่หายไปฟังสบายๆไปกับพี่จุ๋มอมรรัตน์วินิยกูลกับรายการเพลงดีที่คิดถึงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดีที่คิดถึงนะคะก็เปลี่ยนเวลาจากจันทร์ถึงศุกร์ช่วงบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงมาเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเวลานี้นะคะ16นาฬิกา10นาทีโดยประมาณถึง17นาฬิกาเนื่องจากเวลาเดิมติดการถ่ายทอดรายการพิเศษนะคะก็แฟนเพลงก็หลายท่านก็ทราบแล้วว่ารายการนี้ย้ายมาช่วงเวลานี้นะคะยังไงก็ตามมาแนะนำเพลงคิดถึงเพลงอะไรก็โทรมาบอกนะคะคุณอยู่กับอมรรัตน์วินิยกุลค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทั้ง2ระบบนะคะ FM 99.50 และ AM 621 กิโลเฮิรตซ์นะคะรูปแบบของรายการก็แน่นอนค่ะเป็นเพลงที่คุณฟังคิดถึงนะคะหมายถึงคุณฟังคิดถึงเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงอะไรส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นออกแนวเก่าเพลงในอดีตเพลงแห่งความหลังนะคะจะเป็นสตริงก็ได้ร่วมสมัยในอดีตก็ได้หรือว่าลูกกรุงอมตะรวมถึงเพลงสากลในอดีตแล้วก็เผื่ออาจจะไม่เข้าพักเข้าพวกเขาแต่อยากจะฟังก็โทรมาบอกว่าและจะมีช่วงเพลงหักมุมจัดให้แต่ว่าเวลาก็ประมาณนี้แหละค่ะ45นาทีนะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็คือฟัง2สายแรกโทรมาแล้วเนาะสายแรกจากแฟนเพลงประจำของเรา FC เลยเนี่ยจากคุณหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองนะคะขอฟังเพลงรักคุณไม่เห็นเป็นไรของคุณสุเทพวงศ์กำแพงแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือพอทันก็อยากจะได้เป็นช่วงเพลงสักคนเก่าสักเพลงหนึ่งนะคะ Yellow River ค่ะทั้งสองเพลงนี้ก็ขอมอบไปยังคุณเบลคุณนพฤทธิ์นะคะดร.เบลแล้วก็อบต.สาวัตถีแล้วก็ท่านอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านธีรพงษ์โสดาสีแล้วก็ท่านผู้อำนวยการ NPT ขอนแก่นน้องแอ้นะคะประพินพิษโพโสพิษแล้วก็ขอบคุณนะคะมีเวลาเหลือพอท่านได้ฟังสองเวลาไม่พอก็พี่หนักไปหนึ่งก่อนเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้มีโทรศัพท์เยอะไหมสายที่สองคืนซ้อนนละสิงห์นะคะฟังรายการมาอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองก็เป็น FC เหมือนกันคุณสองก็ชอบฟังเพลงสากลเก่าโอสากลนะคะโอซองขอบีนัสนะค่ะก็เตรียมไปแล้วเดี๋ยวเรารอไปเล่นเพลงไทยก่อนวันนี้เป็นสตริงยุคสัก80นะ70-80คุณภูสมิงนอสมันกับเพลงบทเรียนสอนใจค่ะแล้วก็ไปฟังสุเทพวงศ์กระแพงแน่นอนในช่วงช่าช่าช่าค่ะแนะนำโดยคุณหนุ่มกลางทุ่งชันหนึ่ง

0: ใหญ่ในห้องอ้าวเปิดเพลงช้าๆแล้วขอช้าๆต่อเลยค่ะชื่อเพลงมารักกันดีกว่ากับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์กำแพงเช่นเดียวกันนะคะก็จากทางเขื่อนรักวันเติมวันของบุษยารังสีนะคะก็เดี๋ยวขอยากนิดนึงจะเป็นข่าวประชาพันธ์ที่ค่อนข้างยาวเดี๋ยวเราจะอ่านเป็นช่วงๆไปนะคะฝากประชาสัมพันธ์มาโดยคุณบอลวิสิทธิก่อนนะคะดีเจน้องกวางจากคลื่น 90.75 นะคะแล้วก็คลื่น101เมกะเฮิรตซ์จังหวัด101นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์มาสมาร์ทเรดิโอค่ะเกี่ยวกับเรื่องของขอเชิญร่วมสร้างมหากุศลยกช่อฟ้าพระวิหารพระพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระลับณวัดธาตุพระอารามหลวงค่ะในดินแดนแห่งที่ราบสูงอันอุดมด้วยอารยธรรมความศรัทธาที่มีต่อพระศรีและพระศรีสัตนาคณหุตเนี่ยหรือหลวงพ่อพระลับก็ได้สถิตอยู่คู่เมืองขอนแก่นมาอย่างยาวนานนับว่านับตั้งแต่การก่อตั้งเมืองนะคะพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านช้างองค์นี้ไม่เพียงแต่มีความงดงามทางพุทธศิลป์ที่ประณีตแต่ก็ยังเป็นศูนย์รวมใจของชาวอีสานมาช้านานนะคะเนื่องในวาระครบรอบ500ปีแห่งตำนานทางวัดธาตุพระอารามหลวงจึงได้จัดสร้างวิหารมาประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระลับนะคะเพื่อให้เป็นศาสนสถานที่ถาวรที่สมเกียรติแล้วก็เป็นมิ่งขวัญสืบไปนะคะในวันอังคารที่9มิถุนายนที่1นี้เดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าท่านใดสนใจอยากจะร่วมที่จะเป็นสร้างประวัติศาสตร์ในพิธีสำคัญนะคะก็ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในพิธีสำคัญที่วัดธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นในจังหวัดขอนแก่นนะคะตามกำหนดการเดี๋ยวอมรัตน์เรียนให้ทราบนะคะคือวันอังคารที่9มิถุนายนนี้ค่ะสักครู่หนึ่งนะคะช่วงนี้ไปฟังเพลงอ่ะตะกี้ช้าๆจากคุณหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองก็ต่อด้วยครูฟังทางหนองใหญ่มาเลยค่ะชื่อเพลงมารักกันดีกว่าค่ะ
1: ไหนบอกผมสิ

มีโทรศัพท์เพิ่มเติมอีกเยอะเลยเนี่ยจากคุณผู้ฟังจากทางบ้านไผ่เนี่ยคือวันนั้นที่โทรศัพท์มาขอเนี่ยชื่อเพลงก็จำไม่ค่อยได้จำไม่ได้เลยแหละเนื้อเพลงก็จำไม่ค่อยได้แต่วันนี้บอกจำได้แล้วชื่อเพลงคนึงรักนะคะเดี๋ยวอมรักจะหาให้นะคะจากเขื่อนขอแล้วมันตัวมันใช่ไหมค่ะแล้วก็มีเพลงสากลเดี๋ยวจะจัดให้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าต้องรีบเปิดไข่ขอฟังเพลงใหม่อะไรมาก็ต้องรีบเปิดเพราะว่าเวลามีน้อยนะคะ45 นาทีนะคะก็อยากให้ได้ฟังเพลงที่ขอครบกันทุกเพลงนะคะแต ก็ต้องขออนุญาตไปสัมพันธ์งานด้วยนะคะที่คุณบรวิศิทธิกรดีเจกวางฝากมานะคะจากคลื่นสมาร์ทเรดิโอค่ะ 90.75 และคลื่น101นะคะที่จังหวัด101ค่ะเรื่องของพิธีปฏิสถานช่อฟ้าที่มีความพิเศษแล้วก็แสงความหมายอันลึกซึ้งนะคะเรียกว่าคาชานาคราชปักหรือคาชานาคราชปักษาซึ่งเป็นงานพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่สะท้อนจิตวิญญาณแห่งล้านช้างนะคะโดยที่มีส่วนประกอบตามความหมายมงคลนะคะคาชาก็คือส่วนหัวช้างเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและปัญญานาคาก็คือส่วนลำตัวนาคสื่อถึงการปกปักรักษาศาสนาและพุทธศาสนิกชนเนี่ยปักษาก็คือส่วนปลายปีกนกแทนค่าของอิสรภาพเหนือฟากฟ้าค่ะช่อฟ้าอันวิจิตรนี้จะสร้างขึ้นจากไม้สักมงคลและประดับด้วยกระจกสีเขียวสีน้ำเงินนะสองสีค่ะอย่างบรรจงเพื่อที่จะให้ความงดงามนี้อยู่เหนือการเวลาและสมเกียรติที่จะสถิตอยู่บนยอดวิหารหลวงพ่อพลับนะคะเนื่องในการที่เราว่าอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการของเราทาง Facebookด้วยนะคะสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศลยกช่อฟ้าพระวิหารและพุทธพิเศษหลวงพ่อพลับณวัดธาตุพระอารามหลวงค่ะซึ่งหัวใจสำคัญของการก่อสร้างในครั้งนี้ก็คือการปฏิสถานช่อฟ้าที่มีความพิเศษนะคะอย่างที่เรียนได้ทราบไปนะคะกำหนดการมหากุศลก็คือวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะก็ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในพิธีสำคัญณวัดธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นตามกำหนดการดังนี้นะคะเวลา9นาฬิกาจะมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างวิหาร500ปีค่ะแล้วก็เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปพิธีพุทธพิเศษวัตถุมงคลหลวงพ่อพลับรุ่น500ปีเวลา16นาฬิกา29นาทีพิธียกช่อฟ้ามหามงคลสถิตบนยอดพระวิหารพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ58ปีพระราชพัฒนวัชรบัณฑิตรองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาอรุโณเจ้าอาวาสวัดธาตุและรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นนะคะเดี๋ยวมาคุยต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเมตตาธรรมจาก5พระมหาเถระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตนะคะในพิธีการอันนี้ค่ะคือฟังขอเพลงอะไรนะเป็นช่วงเพลงสากลเก่าเนี่ยจากคุณหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองบอกขอมอบไปให้คุณฟังจากทางบ้านไผ่ด้วยเพราะว่าจำได้ว่าวันนั้นขอ More Than I Can Say แล้วทางบ้านไผ่ก็ว่าโอ้ชอบเพลงนี้เหมือนกันขอฟังด้วยกันวันนี้ขอฟังเพ

คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงดีที่คิดถึงคุณอยู่กับอมรรัตน์วินิจคุณนะคะรายการนี้ควบคุมการผลิตโดยผอ.เจี๊ยบอชิริยามังธานีนะคะอำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ท่านสมบัติเชียรัตน์ค่ะก็นำบทเพลงในอดีตเพราะๆที่คุณฟังคิดถึงมาฝากคุณฟังกันนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเวลานี้นะคะเวลาประมาณเกือบชั่วโมงเนี่ยก็16:10 น.ถึง17:00 น.นะคะสปท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ Facebook นะคะถ้าว่าคุณฟังรายการของเราผ่านทาง Facebook อยู่ที่ไหนก็ฟังได้แล้วก็สามารถพิมพ์ขอฟังเพลงมาได้ทาง Facebook ด้วยนะคะในห้องส่งก็043236726กระจบเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลง Venus นะคะที่แนะนำโดยคุณฟังจากอำเภอสีชมพูนะคะคุณป้อมวันนี้ขอฟังเพลง YMCA ค่ะก็ได้ก็เนื่องจากว่าเป็นเพลงดีที่คิดถึงก็ไม่ระบุนะว่าจะเป็นเพลงของประเภทไหนนะถ้าพอจะอารมณ์อร่อยไปได้ก็จะจัดให้ไปนะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่ฟังคิดถึงเนาะน้องเคอร์ฟิวค่ะบอกขอช่วงเพลงหักมุมขอฟังไม่มีเหตุผลของดังค่ะรออีกแป๊บนะคะกำลังจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระวิหาร500 ปีนะคะของวัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวว่าค่อนข้างยาวเดี๋ยวอมรัตน์ขอบุญญาไปเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยต่อนะรับเงินเติมเงินจากเขื่อน

จากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะบอกฟังรายการทาง AM ค่ะระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะอำเภอสุวรรณภูมินะคะขอลำน้ำพองของดาวใจถ้าเป็นดาวใจก็จะเป็นสาวลำน้ำพองสะเอิ้นนะคะค่ะเดี๋ยวสักครู่ให้ฟังค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของกำหนดการมหากุศลในวันอังคารที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะคะขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในพิธีสำคัญณวัดธาตุพระอารามหลวงในอำเภอเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตามกำหนดการดังนี้นะคะ9นาฬิกาพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างวิหาร500ปี13นาฬิกาเป็นต้นไปพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อพระรับรุ่น500ปี16นาฬิกา29นาทีพิธียกช่อฟ้ามหามงคลสถิตบนยอดพระวิหารพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ58ปีพระราชพัฒนาวัชรบัณฑิตรองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาอรุโนเจ้าอาวาสวัดธาตุและรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็จะมีเมตตาธรรมจาก5พระมหาเถระนั่งปลุกอธิษฐานจิตนะคะในพิธีพุทธาภิเษกครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคม5รูปประกอบด้วยพระเทพปัจฉระธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาสิริตนุโทนะคะพระเทพวัชระวิทยาคมพระเทพวชิรญาณแล้วก็พระราชประสิทธิคุณพระราชวัชราจารย์โสพลนะคะช่องทางการร่วมทำบุญและก็การเช่าบูชาวัตถุมงคลสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพระวิหารประดิษฐานหลวงพ่อพระรับท่านสามารถร่วมเช่าจองบูชาวัตถุมงคลรุ่น500ปีเพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนการก่อสร้างได้ณเจดีย์พระธาตุนครเดิมวัดธาตุพระอารามหลวงสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์082-154-2404นะคะ082-154-2404ค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมพลังศรัทธาสืบสานพุทธศิลป์และประเพณีอันดีงามเพื่อให้องค์หลวงพ่อพระลับสถิตเป็นมิ่งขวัญคู่เมืองขอนแก่นสืบไปชั่วลูกชั่วหลานนะคะสาธุค่ะจากบ้านไผ่ขอคนึงรักน่าจะเป็นเวอร์ชันของคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะจำชื่อนักร้องไม่ได้มาก็หาให้มีหลายท่านนะคะจะเป็นภูสมิงก็มีนะคะเป็นอีกหลายท่านเลยเอามาแล้วเรื่องของเป็นของคุณชลินที่บอกมาไม่มีนะน่าจะเป็นของคุณสุเทพนี่แหละมอบให้กับทางคุณหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองแล้วก็มอบให้กับคุณสอนนรสิงห์ด้วยเพราะว่าเปิดเพลงซักที่ขอมาแบบไพเราะถูกใจมากค่ะ

มองดูเวลาแล้วไม่ทันเลยนะคะสำหรับเพลงที่ขอขนึงรักอมรัตน์เพิ่งไปเจอเวอร์ชั่นของคุณธนงศักดิ์เนาะซึ่งเป็นเพลงที่ทางครูฝั่งทางบ้านไผ่วันนี้เปิดให้ไปทันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเปิดใช้นี่ให้นะรวมถึงเพลงนี้ไม่มีเธอที่ครูฝั่งขอมาด้วยเราจะลากันด้วย YMCA ที่ทางกดว่างแนะนำเข้ามาด้วยค่ะโชคดีและมีความสุขทุกท่านพบกับรายการเพลงดีที่คิดถึงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้16 น. 10 น. นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ PM 2.5 ภาคเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ PM 2.5 ภาคเกษตรเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานสู่การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาน
6: ายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและ PM 2.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแนวทางการกำหนดเป้าหมายพื้นที่ลดการเผาในปีงบประมาณ 2569 ถึง 2570 โดยได้เห็นชอบให้ใช้ข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ทับซ้อนทะเบียนเกษตรกรกว่า 2,590,000 ไร่ใน56จังหวัดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่เสี่ยงเน้นการส่งเสริมการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยไม่เผาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุทางการเกษตรและการพัฒนาตลาดรองรับผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเพาะปลูกจนถึงหลังเก็บเกี่ยวรวมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดการเผาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยกระดับการบริหารจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคการเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
1: ตำรวจไทยและตำรวจญี่ปุ่นร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติจับกุมหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ได้เตรียมส่งตัวดำเนินคดีที่ประเทศญี่ปุ่น
7: พลตำรวจเอกทัชชัยจิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิชายชาวญี่ปุ่นอายุ39ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการในเมืองปอยเปประเทศกัมพูชาซึ่งจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศสร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านเยนและมีพฤติการเกี่ยวกับการนำพาและบังคับบุคคลให้ทำงานในขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ภายหลังได้รับการประสานจากทางการญี่ปุ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองติดตามตัวผู้ต้องหากระทั่งสามารถจับกลุ่มได้บริเวณย่านทองหล่อเขตวัฒนากรุงเทพมหานครโดยจะดำเนินการส่งตัวให้ทางการญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: นายอำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
8: นายสุปิยันแดบอลเลงในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทางนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมาอย่างที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: คุณกำลังฟังสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
1: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR Code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
2: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
6: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
7: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
8: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
7: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
8: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
7: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
8: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
7: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความหมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
8: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพหมั่นคงและมีความสุขนำ
9: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
10: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นFM 99.50 MHz เสนอข่าว
7: สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามโครงการคมนาคมบ้านแฮดบ้านไผ่เร่งยกระดับโครงข่ายถนนและสาธารณูปโภครองรับการเติบโตของพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นลงพื้นที่ส่งมอบประกาศห้ามเข้าอาคารเหตุเพลิงไหม้ร้านไทยลุ่งชุมชนนนทานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจแนะนำและประชาสัมพันธ์กำชับการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและการบริการห้ามเอาเปรียบผู้บริโภคอว.จับมือพม.เตรียมเสนอเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านคมนาคมขนส่งและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจุดแรกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอบ้านแฮดเพื่อติดตามแผนพัฒนาทางหลวงในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่3บ้านไผ่โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทางคู่ขนานทางหลวงหมายเลข2ตอนบ้านไผ่ท่าพระระหว่างกิโลเมตรที่308บวก500ถึงกิโลเมตรที่310บวก000วงเงินงบประมาณ45ล้านบาท ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยกว่า 30,000 กว่าคันต่อวันและมีรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรกว่า 6,500 คันต่อวันจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาโครงข่ายถนนให้มีความปลอดภัยคล่องตัวและรองรับการขนส่งในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังอำเภอบ้านไผ่เพื่อติดตามแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โดยได้รับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสายขก4054บริเวณบ้านหนองแวงโองตำบลในเมืองซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมทั้งติดตามแนวทางพัฒนาโครงการถนนเรียบสองฝั่งทางรถไฟบ้านหนองแวงไร่นครพนมระยะทาง10กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเชื่อมโยงชุมชนและรองรับการขยายตัวของเมืองบ้านไผ่ในอนาคตทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงข่ายพื้นฐานที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของประชาชนจะเร่งผลักดันโครงการสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคมนาคมของจังหวัดขอนแก่นในระยะยาวต่อไปวันนี้เทศบาลนครขอนแก่นโดยนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นมอบหมายให้นางสาวนุชรีวันดอนดีเลิศรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในการส่งมอบประกาศจากเทศบาลนครขอนแก่นเรื่องห้ามเข้าไปในอาคารที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ให้แก่เจ้าของร้านไทยรุ่งจากเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ร้านไทยรุ่งเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้โครงสร้างหลังคาของอาคารเสียหายหนักซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้กั้นแนวเขตเพลิงไหม้และติดประกาศห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปภายในอาคารตลอดจน

0: เศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ตรวจแนะนำบูรณาการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดขอนแก่นกอรมน.และเทศบาลนครขอนแก่นตรวจแนะนำและประชาสัมพันธ์การปิดป้ายแสดงราคาตามประกาศกกร.ฉบับที่68เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้มีโอกาสเปรียบเทียบราคาและค่าบริการก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือการใช้บริการณบริเวณริมถนนหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำและกำชับให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและการบริการพ.ศ. 2542อย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความเป็นธรรมทางการค้าและป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่6มิถุนายน2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 978.05 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 396.38 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 63.14 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 54.46 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด998.66 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 167.28 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 89.50 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 52.28 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 8.26 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้6.74 ล้านลูกบาศก์เมตรข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักรวมทั้งดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้วัดได้ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุดวัดได้ที่25องศาเซลเซียสต่อไปติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้
1: นโยบายรัฐบาลเผ็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างรอบด้านตามแนวทางพม.สร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนพิการไทยทุกคนโดยมติสำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีคือการเห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทแบบทั่วหน้าโดยกลุ่มที่จะได้รับเพิ่มขึ้นคือคนพิการที่ปัจจุบันไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคนพิการทั่วประเทศในปัจจุบันมีจำนวนกว่า 2.27 ล้านคนอนุมัติเงินงบกองทุนประจำปี2569วงเงิน141ล้านบาทเพื่อจัดหากายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการสามารถพัฒนาเป็นผู้ช่วยคนพิการได้โดยจะได้รับค่าตอบแทน 1,800 บาทต่อเดือนส่วนมาตรการส่งเสริมอาชีพและการดูแลคนพิการได้อนุมัติขยายเพดานวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพจากเดิม 120,000 บาทเพิ่มเป็น 300,000 บาทนอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ6หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการในภาครัฐเพื่อเสริมการประกอบอาชีพและการมีงานทำ และขยายผลสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการมีที่อยู่ที่ยืนในสังคมพึ่งพาตนเองได้

0: จบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและอ่าน
1: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ภาษาไทยวันละคำวันนี้เสนอคำว่าสหประชาชาติสหประชาชาติเป็นคำนามเป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการป้องกันสงครามการยืนยันรับรองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานการเคารพและปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกิดจากสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศเรียกชื่อเต็มว่าองค์การสหประชาชาติติดตามภาษาไทยวันละคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจันจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจันจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492ทรงใช้พระธรรมรงค์ที่สมเด็จพระราชบิดาทรงมั่นสมเด็จพระราชชนนีเป็นพระธรรมรงค์มั่นแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ศึกษาต่อไปจนถึงกำหนดตามเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2493วันที่28เมษายนพุทธศักราช2493มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และเทพมนต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

ญาขายฝากที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศักราช2562คุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคือจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทำนะคะตามแบบแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง

วลาถ่ายไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรษณีย์พร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินไทยแล้วก็กำหนดระยะเวลาขายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วย

จ้งให้เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะไถ่ถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาไถ่ให้เราอีก6เดือนนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผลบนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะต้องสามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแม้ว่าเราจะทำที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ

0: Happy Time ขอนแก่น FM 99.5 สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ้โหใหญ่กูมไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนทวนแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสีขอไปง่ายชิดบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสีสวยคนสีหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอตเฟซบุ๊กก็เป็นตัวว้า
2: โอ้เฮ้ยดีดีดีเดี๋ยวไม่ไงเข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้ว
5: ตรงจุดตรงเป้ากับเรื่องราวข่าวเกษตรเชิญทุกคนเติมความรู้คู่อาชีพในรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วโดยนักวิชาการเกษตรจังหวัดขอนแก่นFM 99.50 MHz และเพจสวท.ขอนแก่นกรมประชา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วรายการที่จะนำข่าวสารความรู้และเรื่องราวดีๆด้านการเกษตรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่น้องเกษตรกรและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวสิริประภาน้อยหาหรือเกษตรโมค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจากสำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะ
1: และดิฉันนางสาวรสลินสร้อยสูงเนินหรือเกษตรรถนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจากสำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเกษตรกรและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการของเราเช่นกันนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งพร้อมสาระดีๆด้านการเกษตรที่ใกล้ตัวพี่น้องเกษตรกรมากๆโดยเฉพาะช่วงนี้ที่หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกกันแล้วค่ะ
0: ก่อนจะเข้าเรื่องในวันนี้ค่ะขอถามสารทุกข์สุขดิบของพี่น้องคุณผู้ฟังทางบ้านกันก่อนนะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะฝนตกชุ่มฉ่ำชุ่มใจกันหรือยังเชื่อว่าหลายท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ตอนนี้นะคะบางท่านอาจจะกำลังเดินทางกลับมาจากไร่นาหรือบางท่านกำลังนั่งอยู่เถียงนาดูน้ำในปลาดูแปลงอ้อยแปลงมันสำปะหลังหรือกลับมาจากการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกสำหรับฤดูกาลใหม่อยู่ก็ได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะน้องโมช่วงนี้ถ้าออกไปตามหมู่บ้านหรือตามทุ่งนาก็จะเห็นบรรยากาศที่คึกคักมากเลยล่ะค่ะหลังจากที่เราผ่านช่วงอากาศร้อนกันมาหลายเดือนพอฝนเริ่มตกลงมาต้นไม้ใบหญ้าก็เริ่มกลับมาเขียวชอุ่มอากาศก็เริ่มเย็นลงและที่สำคัญพี่น้องเกษตรกรก็เริ่มมีความหวังมากขึ้นค่ะบางบ้านเริ่มเอารถไถออกมาซ่อมบางบ้านเริ่มเตรียมเมล็ดพันธุ์บางบ้านเริ่มเตรียมปุ๋ยบางบ้านก็เริ่มพูดคุยกันแล้วว่าปีนี้จะปลูกอะไรดีจะเริ่มปลูกช่วงไหนและฝนปีนี้จะมาต่อเนื่องหรือเปล่า
0: จริงค่ะพี่รถสำหรับคนทั่วไปฝนอาจจะหมายถึงอากาศเย็นหมายถึงการได้นอนหลับสบายหรือหมายถึงความสดชื่นหลังฝนตกแต่สำหรับเกษตรกรแล้วค่ะฝนมีความหมายมากกว่านั้นมากๆเลยนะคะฝนคือจุดเริ่มต้นของการเพาะปลูกคือจุดเริ่มต้นของรายได้คือจุดเริ่มต้นของความหวังและฝนคือสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรรอคอยมาตลอดทั้งปีพอฝนมาเราก็เริ่มเห็นรถไถออกจากโรงจอดเห็นเกษตรกรเตรียมดินเตรียมพันเตรียมปุ๋ยเตรียมแรงงานทุกอย่างเริ่มขยับไปพร้อมกันค่ะพี่รถ
1: แล้วถ้าพูดถึงเรื่องฝนก็อดนึกถึงประเพณีบุญบั้งไฟไม่ได้เลยนะคะเพราะในหลายพื้นที่มีการจัดงานบุญบั้งไฟกันอย่างคึกคักมีขบวนนางรำขบวนแห่บั้งไฟมีหมอลำมีคนในชุมชนมาพบปะกันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนานมากเลยค่ะและในความสนุกนั้นบุญบั้งไฟก็มีความหมายลึกซึ้งกับวิถีชีวิตของเกษตรกรอีสานมากเพราะเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการขอฝนขอความอุดมสมบูรณ์และขอให้การเพาะปลูกในปีนั้นได้ผลผลิตที่ดีค่ะ
0: ใช่ค่ะบุญบั้งไฟนะคะเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนอีสานมานานมากตามความเชื่อดั้งเดิมก็เป็นการขอฝนค่ะบางที่ก็แห่นางแมวขอความอุดมสมบูรณ์ขอให้ฝนตกตามฤดูกาลเพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรเจริญงอกงามค่ะบางคนนะคะที่รถก็แซวกันเล่นๆค่ะว่าปีนี้ที่ฝนตกดีเพราะบั้งไฟขึ้นสูงหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันของงานบุญนะคะแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือคนอีสานกับการเกษตรเป็นของคู่กันมาโดยตลอดเลยค่ะ
1: ค่ะเมื่อฝนมานะคะฤดูการเพาะปลูกก็เริ่มต้นขึ้นค่ะเกษตรกรหลายท่านก็เริ่มเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยเครื่องจักรกลการเกษตรแรงงานในครัวเรือนหรือแม้แต่ทุนในการผลิตแต่วันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนพี่น้องเตรียมไปพร้อมกันด้วยใช่ไหมคะน้องโม
0: ใช่ค่ะพี่รถนอกจากการเตรียมดินเตรียมพันธุ์เตรียมปุ๋ยแล้วนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากและหลายคนมักจะลืมนั่นก็คือการเตรียมสิทธิ์ของตัวเองค่ะพี่รถ
1: สิทธิ์ของตัวเองที่น้องโมพูดถึงคือเรื่องอะไรคะ
0: เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรค่ะเป็นเรื่องที่หลายคนได้ยินมานานแต่ก็ยังมีอีกหลายท่านค่ะที่โมคิดว่าอาจจะยังสงสัยขึ้นทะเบียนเกษตรกรคืออะไรทำไมต้องขึ้นขึ้นแล้วได้อะไรไม่ขึ้นได้ไหมต้องใช้เอกสารอะไรและต้องไปติดต่อที่ไหนยุ่งยากมากไหมค่ะ
1: วันนี้รายการเกษตรขอนแก่นมาแล้ว จะชวนพี่น้องเกษตรกรมาทำความเข้าใจเรื่องนี้แบบละเอียดเข้าใจง่ายเหมือนนั่งคุยกันอยู่ใต้ถุนบ้านเลยล่ะค่ะ
0: ใช่ค่ะฟังจบแล้วรับรองว่าพี่น้องจะเข้าใจมากขึ้นว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ใช่เรื่องยุ่งยากไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์และโอกาสของเกษตรกรโดยตรงค่ะ
1: น้องโมคะขอเริ่มจากคำถามแรกเลยแล้วกันนะคะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรคืออะไรถ้าอธิบายแบบชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆควรอธิบายอย่างไรดีคะ
0: ค่ะสำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะก็คือการแจ้งข้อมูลการประกอบอาชีพการเกษตรของตนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะข้อมูลที่แจ้งนะคะก็จะเกี่ยวกับตัวเกษตรกรเองนะคะและแปลงเพาะปลูกเช่นใครเป็นผู้ปลูกปลูกเพื่ออะไรปลูกที่ไหนปลูกกี่ไร่ปลูกเมื่อไรและพื้นที่ปลูกอยู่บริเวณไหนค่ะถ้าพูดให้ง่ายที่สุดนะคะก็คือเป็นการแจ้งให้ภาครัฐทราบว่าปีนี้เราทำเกษตรอะไรอยู่ที่ไหนและมีพื้นที่เท่าไหร่ค่ะ
1: ฟังดูเหมือนเป็นการแจ้งข้อมูลธรรมดาแต่จริงๆแล้วข้อมูลนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมคะถ้าหน่วยงานไม่มีข้อมูลก็จะไม่รู้เลยว่าในพื้นที่ของเรามีพืชอะไรบ้างเกษตรกรทำอะไรอยู่และแต่ละพื้นที่มีความต้องการแบบไหน
0: สำคัญมากเลยค่ะพี่รถสำคัญมากเลยนะคะคุณผู้ฟังพอข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนด้านการเกษตรคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะคะถ้าหน่วยงานภาครัฐไม่รู้ว่าในพื้นที่อำเภอหนึ่งเนี่ยมีเกษตรกรปลูกข้าวกี่ไร่ปลูกอ้อยกี่ไร่ปลูกมันสำปะหลังกี่ไร่ปลูกผักปลูกไม้ผลหรือปลูกพืชชนิดใดบ้างการวางแผนส่งเสริมการเกษตรก็จะทำได้ยากมากเลยค่ะแต่ถ้าเรามีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันนะคะหน่วยงานก็สามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการวางแผนส่งเสริมอาชีพวางแผนการผลิตวางแผนการช่วยเหลือและวางแผนโครงการต่างๆได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพก็เหมือนโรงเรียนก็ต้องมีข้อมูลของนักเรียนโรงพยาบาลก็ต้องมีประวัติของคนไข้ส่วนภาคการเกษตรก็ต้องมีข้อมูลของเกษตรกรเพื่อให้รู้ว่าใครทำการเกษตรอะไรอยู่ตรงไหนและต้องการการส่งเสริมเรื่องใดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพี่รถถือว่าเปรียบเทียบได้แบบเห็นภาพชัดเจนมากเลยนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ได้ทำเพื่อเจ้าหน้าที่อย่างเดียวนะคะพี่รสแต่ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเกษตรกรเองด้วยค่ะเพราะข้อมูลเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะเกี่ยวข้องกับการวางแผนการส่งเสริมและการเข้าถึงโครงการหรือมาตรการต่างๆของภาครัฐในอนาคตค่ะ
1: ค่ะน้องโมบางคนอาจคิดว่าปลูกอยู่ทุกปีไม่ขึ้นทะเบียนก็ปลูกได้เหมือนเดิมแบบนี้เข้าใจถูกไหมคะ
0: จริงค่ะพี่รสถึงไม่ขึ้นทะเบียนก็ยังทำการเกษตรได้ตามปกติเพราะการขึ้นทะเบียนเกษตรไม่ใช่การขออนุญาตปลูกพืชค่ะแต่เป็นการแจ้งข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิ์และยืนยันข้อมูลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเองดังนั้นนะคะก็ไม่อยากให้พี่น้องมองว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ใช่ภาระแต่เป็นการทำข้อมูลตัวเองให้พร้อมเหมือนเราเตรียมเมล็ดพันธุ์นี่แหละค่ะเตรียมปุ๋ยเตรียมดินการขึ้นทะเบียนเกษตรก็เหมือนการเตรียมข้อมูลและเตรียมสิทธิ์ของตัวเองค่ะ
1: อธิบายแบบนี้เข้าใจง่ายมากเลยค่ะการขึ้นทะเบียนจึงไม่ใช่เรื่องของราชการอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของตัวเกษตรกรเองโดยตรง
0: ใช่ค่ะพี่รถและโมอยากย้ำนะคะว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากค่ะโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นฤดูเพาะปลูกแบบนี้นะคะเพราะเมื่อเราปลูกแล้วเราก็ควรแจ้งข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วยค่ะ
1: คำถามสำคัญเลยนะคะทำไมเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเพราะบางคนคิดว่าปลูกก็ปลูกของเราอยู่แล้วทำไมต้องไปแจ้งข้อมูลด้วย
0: เหตุผลสำคัญที่สุดนะคะในการขึ้นทะเบียนค่ะก็คือการรักษาสิทธิ์ของตัวเราเองค่ะพี่รสโมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมติว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรนะคะลงทุนปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันไปแล้วหรือว่าปลูกพืชชนิดใดก็ตามนะคะมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายไหมคะซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายเรื่องเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่าน้ำมันค่ารถไถค่าจ้างแรงงานหรือค่าเตรียมดินบางรายเนี่ยเชื่อเลยว่าลงทุนหลักหมื่นบางรายลงทุนหลักแสนแล้วสมมตินะคะวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมาเช่น น้ำท่วมเอ่ยภัยแล้งพายุหรือโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดจนพืชผลเสียหายสิ่งแรกที่หน่วยงานภาครัฐต้องใช้ประกอบการดำเนินงานก็คือข้อมูลค่ะว่าใครเป็นผู้ปลูกปลูกเพื่ออะไรปลูกพืชกี่ไร่อยู่ที่ไหนและได้ผลกระทบมากน้อยแค่ไหนใช้เป็นหลักฐานค่ะซึ่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจึงเป็นข้อมูลที่สำคัญในการใช้ประกอบพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของแต่ละมาตรการหรือโครงการค่ะ
1: แปลว่าถ้าเราปลูกจริงแต่ไม่ได้แจ้งข้อมูลไว้ก็อาจทำให้เสียโอกาสบางอย่างได้ใช่ไหมคะเพราะหน่วยงานอาจไม่มีข้อมูลปัจจุบันของเราอยู่ในระบบ
0: ใช่เลยค่ะอาจเสียโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์บางอย่างเพราะหลายโครงการของภาครัฐต้องอ้างอิงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นข้อมูลพื้นฐานแต่โมก็ไม่ได้อยากให้พี่น้องเกษตรกรมองว่าขึ้นทะเบียนแล้วจะได้เงินทันทีนะคะอันนี้ต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยการขึ้นทะเบียนไม่ได้เป็นการรับรองการันตีว่าจะได้รับเงินในการรับการช่วยเหลือทุกกรณีแต่เป็นการทำข้อมูลให้พร้อมค่ะหากในอนาคตมีมาตรการหรือโครงการที่เกี่ยวข้องข้อมูลของเราจะได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันค่ะ
1: พูดง่ายๆคือการขึ้นทะเบียนไว้ก่อนเพื่อรักษาสิทธิ์ตัวเองเหมือนเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมพอมีโครงการหรือมาตรการใดๆก็ต้องใช้ข้อมูลเราก็ไม่ต้องมาวุ่นวายทีหลังใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเหมือนเราทำบัตรประชาชนค่ะพี่รสถ้าเราไม่ได้ทำบัตรประชาชนเพื่อได้ใช้ทุกวันแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ค่ะบัตรประชาชนก็สำคัญมากเช่นกันทะเบียนเกษตรกรก็เช่นกันค่ะเราอาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันหรอกนะคะแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าร่วมโครงการต้องตรวจสอบข้อมูลหรือต้องใช้ประกอบการช่วยเหลือข้อมูลนี้จะมีความสำคัญขึ้นมาทันทีค่ะ
1: แล้วนอกจากเรื่องภัยพิบัติหรือมาตรการช่วยเหลือนะคะมีประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมคะ
0: มีค่ะข้อมูลทะเบียนเกษตรกรนะคะยังสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมการเกษตรเช่นการจัดอบรมให้ความรู้ค่ะการส่งเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสมการสนับสนุนโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงการพัฒนาพื้นที่และกลุ่มเกษตรกรในอนาคตค่ะถ้าเราไม่มีข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่ที่ถูกต้องนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะไม่สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างแม่นยำค่ะรู้ว่าพื้นที่ไหนปลูกอะไรพื้นที่ไหนควรได้รับการส่งเสริมเมื่อใดและเกษตรกรกลุ่มไหนควรได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ
1: แสดงว่าการขึ้นทะเบียนไม่ใช่แค่ประโยชน์รายบุคคลแต่ยังช่วยให้เห็นภาพรวมการเกษตรของพื้นที่ได้ดีขึ้นเพราะข้อมูลที่ถูกต้องจะทำให้หน่วยงานวางแผนได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะพอข้อมูลที่ดีจะนำไปสู่การวางแผนที่ดีและการวางแผนที่ดีนี่แหละค่ะจะช่วยให้การส่งเสริมการเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
1: ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสรุปง่ายๆได้เลยว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรคือการรักษาสิทธิ์รักษาโอกาสและทำให้ข้อมูลของเกษตรกรเป็นปัจจุบัน
0: ถูกต้องค่ะและประโยคที่อยากให้พี่น้องเกษตรกรจำไว้เลยนะคะคือปลูกแล้วอย่าลืมแจ้งค่ะ
1: น้องโมคะแล้วใครสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้บ้างคะหลายคนอาจคิดว่าต้องเป็นชาวนาหรือปลูกข้าวเท่านั้นถึงจะขึ้นทะเบียนได้
0: จริงๆแล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะชาวนาค่ะหลักๆเลยคือผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมค่ะหากมีการเพาะปลูกจริงนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขึ้นทะเบียนได้ตามหลักเกณฑ์ซึ่งพืชที่สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเช่นข้าวอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดถั่วลิสงพืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นสมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับหรือพืชเศรษฐกิจต่างๆสามารถแจ้งขึ้นได้เลยค่ะ
1: อันนี้ดีมากเลยค่ะเพราะบางคนปลูกพืชผักปลูกไม้ผลหรือปลูกพืชผสมผสานอาจเข้าใจว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งที่จริงๆแล้วสามารถมาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้
0: ใช่ค่ะพี่รสหากมีการเพาะปลูกจริงและเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ก็สามารถดำเนินการได้เลยค่ะ
1: แล้วถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินจะขึ้นทะเบียนได้ไหมคะเพราะพื้นที่เราก็มีหลายคนที่เช่าที่ดินปลูกพืชหรือใช้ที่ดินของญาติพี่น้องค่ะ
0: โอ้อันนี้ได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดค่ะบางคนคิดว่าต้องมีโฉนดเท่านั้นเป็นของตัวเองถึงจะขึ้นทะเบียนได้แต่จริงๆแล้วนะคะหากเป็นผู้เช่าที่ดินค่ะหรือว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินให้ใช้พื้นที่ปลูกนะคะก็สามารถขึ้นทะเบียนได้ตามหลักเกณฑ์ค่ะ โดยต้องมีเอกสารประกอบเช่นสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมไม่ใช้พื้นที่แล้วแต่กรณีเลยค่ะ
1: แล้วถ้าปลูกหลายแปลงหลายพื้นที่ต้องแจ้งอย่างไรคะ
0: ในกรณีที่ปลูกหลายแปลงหลายพื้นที่นะคะควรแจ้งข้อมูลให้ครบทุกแปลงค่ะเช่นแปลงที่1ปลูกข้าวแปลงที่2ปลูกอ้อยแปลงที่3ปลูกมันก็ต้องแจ้งข้อมูลแยกตามความเป็นจริงเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะและสิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือต้องแจ้งข้อมูลตามข้อเท็จจริงเพราะข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นข้อมูลสำคัญหากแจ้งไม่ตรงกับความเป็นจริงอาจมีผลต่อการตรวจสอบหรือสิทธิประโยชน์ในอนาคตได้ค่ะ
1: แล้วขึ้นทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไหม
0: ไม่ใช่นะคะถ้ามีการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่นเปลี่ยนชนิดพืชเพิ่มแปลงลดแปลงเปลี่ยนพื้นที่ปลูกหรือเปลี่ยนข้อมูลครัวเรือนค่ะก็ควรมาแจ้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันค่ะก็จะช่วยรักษาสิทธิเกษตรกรได้ดีที่สุดนะคะช่วงนี้เราฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายรายการค่ะเราจะมาคุยกันต่อว่าหากต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเกษตรกรรายใหม่ต้องทำอย่างไรเกษตรกรรายเดิมต้องทำแบบไหนและมีช่องทางออนไลน์ไหมมีช่องทางอะไรบ้างที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องเกษตรกรค่ะ
1: อย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนกันนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะกลับเข้าสู่รายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วนะคะช่วงท้ายนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่องขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรค่ะน้องโมคะถ้าพี่น้องเกษตรกรฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรืออยากปรับปรุงข้อมูลของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะสำหรับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะขึ้นอยู่กับสถานะของเกษตรกรว่าเป็นเกษตรกรรายใหม่หรือเป็นเกษตรกรรายเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนมาแล้วค่ะสำหรับกรณีแรกนะคะคือเกษตรกรรายใหม่หมายถึงผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อนสามารถดำเนินการได้2แบบค่ะแบบที่1ก็คือไปยื่นด้วยตัวเองโดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเอกสารสิทธิ์หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ปลูกทั้งตัวจริงค่ะและสำเนาไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่แปลงเพาะปลูกตั้งอยู่เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารให้คำแนะนำและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทะเบียนเกษตรกรค่ะ
1: ค่ะช่องทางนี้เหมาะกับพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่ถนัดใช้โทรศัพท์มือถือและระบบออนไลน์นะคะไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยแนะนำว่าต้องดำเนินการอย่างไรต้องใช้เอกสารอะไรและข้อมูลไหนที่ต้องเตรียมไปบ้างค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะพี่รสแบบที่2นะคะก็คือดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ค่ะโดยเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนเกษตรกรกลางจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลพื้นที่และข้อมูลการเพาะปลูกตามขั้นตอนเพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรค่ะซึ่งช่องทางนี้เองนะคะเหมาะกับผู้ที่สะดวกใช้อินเทอร์เน็ตนะคะหรือมีลูกหลานช่วยดำเนินการให้แต่ถ้าหากไม่มั่นใจนะคะก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการได้ค่ะ
1: สรุปง่ายๆนะคะสำหรับเกษตรกรรายใหม่ก็คือ 1. ไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงอยู่หรือ 2. ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์แต่ไม่ว่าจะช่องทางไหนข้อมูลต้องถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงนะคะ
0: กรณีที่2ค่ะคือเกษตรกรรายเดิมหรือผู้ที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วกลุ่มนี้นะคะไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนใหม่ทั้งหมดค่ะแต่จะต้องปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกให้เป็นปัจจุบันในทุกรอบปีหรือทุกรอบการเพาะปลูกค่ะ
1: อันนี้สำคัญมากนะคะเพราะหลายคนอาจเคยขึ้นทะเบียนไว้เมื่อหลายปีก่อนแล้วคิดว่าข้อมูลจะใช้ได้ตลอดแต่ในความเป็นจริงการทำเกษตรเปลี่ยนแปลงได้ทุกปีปีนี้อาจปลูกข้าวปีหน้าอาจปลูกมันสำปะหลังหรือบางปีเพิ่มพื้นที่บางปีลดพื้นที่ถ้าไม่ปรับปรุงข้อมูลข้อมูลในระบบก็อาจไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะพอข้อมูลการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเช่นปีที่แล้วนะคะเราปลูกข้าวปีนี้เปลี่ยนมาปลูกมันสำปะหลังหรือปีที่แล้วปลูก5ไร่ปีนี้เพิ่มเป็น10ไร่ข้อมูลเหล่านี้ต้องแจ้งให้ถูกต้องค่ะเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือโครงการต่างๆของภาครัฐเกษตรกรรายเดิมนะคะสามารถปรับปรุงข้อมูลได้2ช่องทางค่ะช่องทางแรกนะคะคือผ่านแอปพลิเคชัน FarmBookโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยเลขทะเบียนเกษตรกร12หลักแล้วเลือกเมนูแจ้งปลูกเพื่อแจ้งปลูกข้อมูลการเพาะปลูกในรอบปัจจุบันค่ะ
1: ฟาร์มบุ๊กถือว่าสะดวกมากเลยนะคะเพราะเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนแล้วสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในการตรวจสอบข้อมูลของตนเองและแจ้งปลูกในรอบเพาะปลูกปัจจุบันได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกครั้งโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลหรือคนที่มีลูกหลานช่วยใช้โทรศัพท์มือถือก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ช่วยประหยัดเวลาได้มากเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะพี่รสค่ะสำหรับช่องทางที่2นะคะคือการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์หรือ e-form ของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าไปแจ้งการเพาะปลูกและปรับปรุงข้อมูลตนเองได้เลยค่ะ
1: สรุปง่ายๆก็คือถ้าเป็นรายใหม่ให้ขึ้นทะเบียนก่อนแต่ถ้าเคยขึ้นทะเบียนแล้วอย่าลืมปรับปรุงข้อมูลทุกรอบปีหรือทุกรอบการเพาะปลูกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจำง่ายๆเลยนะคะรายใหม่ขึ้นทะเบียนรายเดิมปรับปรุงข้อมูลปลูกแล้วให้ไปแจ้งปลูกข้อมูลเปลี่ยนต้องไปอัปเดตเพื่อให้ข้อมูลพี่น้องเกษตรกรถูกต้องเป็นปัจจุบันและช่วยรักษาสิทธิ์ของตนเองค่ะ
1: น้องโมคะแล้วถ้าพี่น้องเกษตรกรจะไปติดต่อขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ
0: ค่ะสำหรับเอกสารที่พี่น้องเกษตรกรต้องเตรียมเลยนะคะได้แก่1บัตรประจำตัวประชาชนของเกษตรกรค่ะ2หลักฐานที่เกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูกเช่นโฉนดที่ดินนส3สปกนส4หรือเอกสารอื่นๆแล้วแต่กรณีค่ะ3นะคะหากที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่ของตัวเองเป็นที่เช่าหรือเป็นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เช่นที่สาธารณประโยชน์ค่ะควรเตรียมสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่ค่ะ4นะคะข้อมูลการเพาะปลูกตนเองค่ะเช่นปลูกเพื่ออะไรปลูกกี่ไร่ปลูกเมื่อใดอยู่หมู่บ้านตำบลใดเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องค่ะ
1: ฟังแล้วไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนคิดเลยนะคะสิ่งสำคัญคือเตรียมข้อมูลของตนเองให้ชัดเจนเช่นปีนี้ปลูกอะไรปลูกกี่ไร่และแปลงอยู่ตรงไหนเพราะถ้าเราเตรียมข้อมูลไปพร้อมเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยดำเนินการได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: ใช่ค่ะและถ้าไม่แน่ใจว่าเอกสารของตัวเองใช้ได้ไหมนะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือกรณีของตัวเองต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอก่อนได้ค่ะไม่อยากให้พี่น้องกังวลจนไม่กล้ามาติดต่อใช่ไหมคะพี่รถ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คือให้คำแนะนำและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะ
1: แล้วต้องไปขึ้นทะเบียนที่ไหน
0: สำหรับการขึ้นทะเบียนค่ะสามารถติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้เลยค่ะแต่ต้องเป็นสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงเพาะปลูกค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรในพื้นให้ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงเพาะปลูกได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลพร้อมให้คำแนะนำและให้บริการค่ะ
1: ถ้าฟังง่ายๆก็คือแปลงอยู่ที่อำเภอไหนก็ไปติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอนั้นแต่ถ้าเป็นพี่น้องในอำเภอสีชมพูก็สามารถมาติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูได้เลยนะคะ
0: ถูกต้องค่ะ

0: ก่อนจะจบรายการนะคะขอคำถามยอดฮิตแทนพี่น้องเกษตรกรสักหน่อยนะคะคำถามแรกขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วจะได้เงินทันทีไหมคะ
1: โอ้โหถือว่าเป็นคำถามยอดฮิตมากเลยค่ะพี่รถคุณผู้ฟังการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะไม่ได้หมายความว่าจะได้เงินทันทีค่ะแต่เป็นการจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามมาตรการหรือโครงการต่างๆหากมีการช่วยเหลือค่ะก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการนั้นค่ะ
0: คำถามที่สองนะคะถ้าเช่าที่ปลูกพืชขึ้นทะเบียนได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะหากมีการพบปลูกจริงและมีเอกสารประกอบเช่นสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมหรือแล้วแต่กรณีนะคะก็สามารถมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำแนะนำได้ค่ะ
0: คำถามที่3ค่ะถ้าปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันต้องแจ้งอย่างไรคะ
1: ควรแจ้งตามความเป็นจริงค่ะว่าพื้นที่นั้นปลูกพืชอะไรบ้างปลูกกี่ไร่หรือแบ่งพื้นที่ยังไงแบ่งสัดส่วนยังไงค่ะเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องที่สุดเจ้าหน้าที่จะช่วยแนะนำการบันทึกข้อมูลให้เหมาะสมค่ะ
0: คำถามที่4ค่ะถ้าขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วแต่ปีนี้เปลี่ยนชนิดพืชต้องแจ้งหรือเปล่าคะ
1: สมควรแจ้งเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าข้อมูลเดิมอาจไม่ตรงความจริงกับปีที่แล้วนะคะเช่นปีที่แล้วปลูกอ้อยปีนี้มาปลูกข้าวนะคะหรือเดิมปลูก5ไร่ปีนี้ปลูก10ไร่แบบนี้ต้องรีบมาแจ้งเลยค่ะ
0: มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วหรือยังต้องทำอย่างไรคะ
1: สามารถมาติดต่อสอบถามที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็จะช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะ
0: ฟังครบแล้วเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะสรุปก็คือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ใช่เรื่องน่ากลัวไม่ใช่เรื่องยุ่งยากและไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์และโอกาสของเกษตรกรโดยตรงเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังก่อนจากกันวันนี้ค่ะโบขอสรุปให้พี่น้องเกษตรกรฟังอีกครั้งแล้วกันนะคะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรคือการแจ้งข้อมูลการเพาะปลูกของตนเองให้กับกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับทราบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถใช้ในการวางแผนส่งเสริมการเกษตรรวมถึงใช้ประกอบการดำเนินมาตรการต่างๆของภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสิ่งที่เกษตรกรควรเตรียมได้แก่บัตรประชาชนหลักฐานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกข้อมูลแปลงปลูกและเอกสารประกอบในกรณีเช่าที่ดินหรือใช้พื้นที่ของผู้อื่นค่ะ
0: ค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะขึ้นทะเบียนหรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านจะมีเจ้าหน้าที่ที่น่ารักพร้อมให้คำแนะนำค่ะช่วงนี้ฝนมาแล้วฤดูเพาะปลูกเริ่มต้นแล้วอย่าลืมเตรียมดินเตรียมพันธุ์เตรียมปุ๋ยและที่สำคัญอย่าลืมเตรียมสิทธิ์ของตนเองในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะ
1: ใช่ค่ะปลูกแล้วอย่าลืมแจ้งเปลี่ยนแปลงแล้วอย่าลืมปรับปรุงขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์และรักษาโอกาสของตนเองค่ะ
0: วันนี้เวลาของรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วหมดลงแล้วค่ะดิฉันเกษตรรถขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาถึงตรงนี้ค่ะ
1: และดิฉันเกษตรโมเราสองคนจากสำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้าง วันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
4: ่อขอเชิญติดตามรับฟังรายการดีรายการเด่นทางสวทขอนแก่น FM 99.5 MHz รับฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับรายการเก็บข่าวมาคุย 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวกับคณะมิสัมพันธ์รายการที่เสนอเรื่องราวใกล้ตัวเป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตประจำวันทุกวันเสาร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฟังรายการดีมีประโยชน์ฟัง 99.5 สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการค้าภายในเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนตอบโต้สหรัฐที่โจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามกับญี่ปุ่นพร้อมเร่งแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ผลไม้ส่งออกและผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติม
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์จุฑาคณเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยการปลอดภัยอาหารภายใต้ความมั่นคงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือเจเทป้าครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้อีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนิ่งโรคไข้หวัดนกหรือ NAI Regionalization เนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้เกษตรกรหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรก
3: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการโดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปสุรินทร์ปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่ชุมชน
4: นางสุขสมรวยวันธนีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับการจัดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศ ศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าร่วมงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมได้ที่โรงเรียนบ้านพลดวนหมู่ที่22ตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายน2569กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนโคราชโมเดลยกระดับทุนมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมโดยนายประเสริฐกล่าวว่าทั้ง3กระทรวงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โคราชโมเดลเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนใน3ด้านสำคัญได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางการสร้างความปลอดภัยในสังคมสำหรับแนวทางการดำเนินงานทั้ง3กระทรวงจะร่วมขับเคลื่อนโครงการไทยแลนด์ซีโร่ดับเอาบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อค้นหาและนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากับเข้าสู่การเรียนรู้ผ่านรูปแบบที่ยืดหยุ่นผลักดันระบบธนาคารหน่วยกิจให้ประชาชนสามารถสะสมผลการเรียนรู้เพื่อเทียบโอนได้ตลอดชีวิตด้านการดูแลกลุ่มเปราะบางให้บริการบัตรคนพิการเชิงรุกผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำร่องระบบครัวกลางสำหรับโรงเรียนควบคู่กับการสนับสนุนศูนย์สร้างสุขเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างครบวงจรโดยทั้ง3กระทรวงจะร่วมกันจัดทำแผนงานและกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนโคราชโมเดลบรรลุเป้าหมายและเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่ชี้การศึกษาในอนาคตอาจารย์ต้องสนับสนุนเด็กไทยค้นพบศักยภาพตัวเองให้เร็วที่สุดนายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะฝันปัน

0: นแต่เป็นผู้ประคับประคองให้เยาวชนรู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดคือการสนับสนุนให้เยาวชนค้นพบศักยภาพและจุดเด่นของตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อตั้งเป้าหมายและพัฒนาทักษะที่เท่าทันต่อความต้องการของโลกอนาคตโครงการนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการจุดประกายให้เยาวชนไทยได้สำรวจช่องโหว่อุดจุดอ่อนและพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานที่ตลาดยุคใหม่ต้องการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบาย Action 5+ บูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
1: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในอาชีพด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนโดยมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดผ่านแนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่กับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบายเน็ตซีโร่และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมุ่งมั่นปราบปรามคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างตามแนวทางมหาดไทยใสสะอาดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงโดยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดกำชับขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพ ภาพขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงิน

0: ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทั้งนี้ได้เน้นให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพกรมควบคุมมลพิษตรวจพบการปนเปื้อนสารหนูและสารตะกั่วเกินมาตรฐานในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพร้อมเร่งวิเคราะห์หาต้นตอมลพิษ
1: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จากการตรวจสอบรูปแบบปูพรมค้นหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่ผ่านมาหลังพบปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิดและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดจากการเก็บตัวอย่างผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพบค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำ3แห่งตลอดลำคลองคือพบสารหนูและตะกั่วมีค่าเกินมาตรฐานน้ำผิวดินได้แก่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณคลองหนองน้ำเขียวบริเวณท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณฝ่ายกุดนกเกล้าหมู่ที่2ตำบลกุดนกเกล้าส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณจุดสูบน้ำดิบเพื่อการประปาเทศบาลเมืองสระบุรีหลังคลองเพียวบรรจบแม่น้ำป่าสักและน้ำประปาที่ผ่านการผลิตจากการเก็บตัวอย่างพบคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3สามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรกรรมรวมถึงใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้แต่ต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: มาต่อที่เรื่องการเมืองค่ะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและให้ระมัดระวังพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดบัตรเขย่งเนื่องจากข้อมูลพบว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
2: ท่านประหลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสก.มันก็ต้องจ่ายบัตรพร้อมกัน2ใบสก.กับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของบัตรเขย่ง
0: ขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระเดินหน้าหาเสียงกับประชาชนพร้อมชูนโยบายทำงานเพื่อส่วนรวม
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหาเสียงทางการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กพร้อมนายแสนปิติสิทธิพันธ์หรือแสนดีบุตรชายโดยระบุว่านายแสนปิติซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยหาเสียงด้วยด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่สวนหลวงร.9ทักทายประชาชนเน้นเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สวนสาธารณะและการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของกรุงเทพมหานครจากนั้นลงพื้นที่พบปะประชาชนที่บริเวณบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์ค นายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมและมีแนวคิดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนโดยให้กรุงเทพมหานครเข้ามาสนับสนุนภาคเอกชนและคนในพื้นที่ในการต่อยอดอัตลักษณ์จุดเด่นและเรื่องราวของชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งค้าขายที่มีเอกลักษณ์รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้นด้านนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตบางขุนเทียนบริเวณพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนเพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนชายฝั่งเนื่องจากบางขุนเทียนเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับทะเลจึงถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนการแก้ปัญหาจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24 ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: อกแม่พระธรณีสว่างไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในประเทศคูเวตและบาเรนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในเกาะเกสและเมืองโกรุกเขตซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5 มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน7 ลูกโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนและคูเวตโดยเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างโจ่งแจ้งและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีบาเรนและคูเวตรวมทั้งเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยไม่มีข้อจำกัดใดสำนักข่าวซินหัวรายงานว่านายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครั้งที่29เมื่อวันที่5 มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหานเจิ้งระบุว่าจีนพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองซึ่งกันและกันตลอดจนขยายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งยกระดับการประสานงานในเมทีระหว่างประเทศและพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2 ประเทศให้มีเนื้อหาและมีมิติความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้านประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำว่ารัสเซียมุ่งมั่นที่จะกระชับความไว้วางใจทางการเมืองและมิตรภาพที่ดีกับจีนพร้อมกับยกระดับการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆเสริมสร้างเสถียรภาพต่อสันติภาพและการพัฒนาของโลกรวมถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรัสเซียและจีนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรและเวลา 8:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 17:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจันยาอ่าน

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวค่ะ

ความบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวคณะมิตรสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์เสนอละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นตัว

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับชาวคณะมิตรสัมพันธ์ในละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวอีกเช่นเคยนะครับรายการนี้จะนำเสนอเรื่องราวใกล้ตัวที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวันด้วยความไม่ประมาทเพราะความประมาทนั้นเป็นหนทางนำไปสู่ความตายได้ครับหากท่านผู้ฟังมีเรื่องราวที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นข้อคิดเตือนใจแก่ผู้ฟังทั่วไปอย่าลืมส่งเรื่องราวของท่านเข้ามาที่คณะมิตรสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40000นะครับ
1: ละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตจากบทประพันธ์ของบุญสิริจึงจรัสทรัพย์มื้อนี้เสนอตอนหลวงพ่อปลอดโรค
2: โอ้ยนั่นๆๆครูปอตอนนี้มาๆค่ะครูปอโอ้ยมาตักบาตรน้ำกันนิมนต์ค่ะหลวงพ่อนิมนต์ค่ะย่าครูสาธุค่ะนี่
3: โอ้ยฝ่าวมาแน่ลงพี่ก็ไอ้เน้นเพิ่นสิไปเลยแม่ผู้ใหญ่มาเร็ว
2: เอาถ่ายซะก่อนอย่าเฝ้าเมื่อนี่แม่ผู้ใหญ่นี่ตั้งใจเฮ็ดแนวอยู่แนวกินมาใส่บาตรหลวงพ่อเด้นี่โอ้ยแต่ว่าอันแต่ก่อนนี่ก็คือมี3รูปแล้วหลวงพ่อเพิ่นไปใส่ล่ะคู่ปอญาติคู่ไปใส่ค่ะนี
3: ่นี่เด้เอ้าแม่ผู้ใหญ่ตกข่าวบ่
2: แม่นหยังล่ะค่ะ
3: เอ้าหลวงพ่อเจ้าอาวาสเพิ่นเข้าโรงพยาบาลน่ะแต่เมื่อวานนี่แม
2: ่เอ้าแล้วเป็นอีหยังล่ะบัดเนี่ยย่าคู่เป็นหยังเนาะ
3: แม่นี่แม่เห็นไว้ยังก่อความดันเพิ่นสูงแล้วเพิ่นก็มีโรคเบาหวานเด้
2: โอ้ย
3: แม่นแล้วเมื่อวานนี่มาคาทายกเพิ่นเลยว่าเพิ่นยังแบบซี้ไปซี้มาบ้านมุนหน้ามื้อจังซี่แม่ก็เลยพากันฝ่าวส่งโรงพยาบาล
2: ว้ายมาคณะยกเพิ่นว่าจังซั่นติ
3: แม
2: ่โอ้ยมาเป็นแนวนี่เหรอเด้อก็เคยสังเกตอาการอยู่แล้วคุณครูปอค่ะหลวงพ่อเพิ่นน่ะช่วงนี้พักผ่อนหน่อยพะนะงานบุญบั่งไฟตะไลปูเพิ่นยุ่งหลายว่าซั่นว่าเทิงอันกิจของสงฆ์เพิ่นก็หลายเนาะว่าสิเป็นงานบุญงานบวชงานศพผู้นั่นน่ะเนาะเพิ่นก็เฮ็ดให้โอ้ยร่างกายเพิ่นก็อ่อนแอเนาะบ่ได้มีเวลาพักผ่อนครูปอเน
3: า
2: ะ
3: ก็นั่นล่ะนี่เดี๋ยวนี้อาหารเพิ่นก็สำคัญเด้อเรื่องอาหารเ
2: นี่ยกินนี่ว่าติเ
3: พราะว่านี่หลวงพ่อหลวงตาเพิ่นนี่เนาะเลือกกินบ่ได้แม่นบ่ยอมถวายยามเพิ่น
2: บ่เพิ่นก็ฉันไปเนาะ
3: เลือกฉันบ่ได้เนาะเพิ่นเป็นพระลืมไปนั่นแหละเพิ่นก็ฉันตามนั้น
2: ก็แม่นอยู่ล่ะเนาะอันเว้ามานี่ก็แม่นความคู่ปอเนาะค่ะแล้วเถื่อแม่ผู้ใหญ่นี่ก็เฮ็ดบุญเนาะก็อยากใส่บาตรก็ไปหาซื้อได้อยู่แนวกินตามตลงตลาดมื้อนั้นล่ะค่ะพี่จะเนี่ยเป็นกระแสเลยค่ะ
3: แม่
2: นี่แม่อันได้ก็ออกเนาะว่าสิเป็นเฮ็ดตะปูตะปีมื้อนั้นค่ะแต่ก็ฮู้มาได้บัดเนี่ยได้อยู่แนวกินทุกอย่างนี
3: ่
2: ต้องใส่ผงแซ่บด้วยค่ะ
3: จะแซ่บมันก็แซ่บเนาะ
2: ผงสุรสนั่นแหละจิโอ้ยเคยได้ยินมานี่ก็สาเหตุสำคัญได้ใส่หลายก็บ่ดีเด้ค่ะคนล้นเบิดเด
3: ้
2: หัวโปกบ่เด้
3: เอ้าเพิ่นบ่มีผมอยู่เอาไปยังดอก
2: บ่เกี่ยวกันแน่เนาะผมสุรส
3: ตะวันนี่นั่นเห็นนั่นแม่ผู้ใหญ่แม่ใส่ตะของหวานให้พระฉันแม่แม่นบ่โ
2: อ้ยเบิ่
3: งผลไม้ก็มีแต่แนวหวานๆโอ้ยนี่สาเหตุนึงเด้นี่โรคเบาหวานเพิ่นนี่แม่นบ่แม่นบ่หึ
2: โอ้ยถ้าสั่นเอาไม้เนาะมื้ออื่นนี่สิเฮ็ดแนวอยู่แนวกินที่ดีต่อสุขภาพเนาะให้พระให้เน้นสักก่อนดอกเนาะอันคู่ปอเนาะอันแม่ผู้ใหญ่นี่เพิ่นไปซื้อปลาซิ่วมากับแม่เฒ่านี่ล่ะไปซื้อมาเพิ่นก็ไปจุ่มสะดุ้งไปยกสะดุ้งแม่บอกว่าฝนตกแห้งซะเด้อเนี่ยน้ําหลากน้ํามากเต็มทงเต็มทาอยู่ไปยกสะดุ้งไปซอนกุ้งมื้อนี่ล่ะขึ้นมาปลาเหนื่อยปลาใหญ่ปลาซิ่วติดหลายหลายก็เลยว่าสิเฮ็ดหมกปลาแซ่บๆสะก่อนดอกแซ่บไปอีตูเนาะเป็นตาแซ่บที่
3: น้ําไหลแตกแม่เว้าเป็นตาแซ่บเพื่อนเด้อเพื่อนแกหมกเด้อแม่ผู้ใหญ่เด้อ
2: จัดให้เลยค่ะคุณครูปอค่ะเนี่ยอุ้ยนี่เพื่อนอะ
3: ฮะมันหอมหมกบ่แม่น
2: โอ๊ยตาย
3: อีหยังนี่บ่ใหม่บ
2: ่อัน
3: นี้ใหม่ใหม่แม
2: ่แม่ผู้ใหญ่ข้างมานึงไว้ลืมตายหมอใหม่อันนั้นแล้วให้พี่น้องเอ้ยเอาลงสะดอกไฟใหม่หมอบ่ได้ว้ายไฟหมอบ่ได้ซอยบาดนี่โอ๊ยคิ้วๆคิ้วขอบๆแล้ว
3: โอ้ยเบิ่งๆแม่ผู้ใหญ่เนาะลูกบ้านสิพึ่งพาเพิ่นได้บ่เนาะ
1: ติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวจากชาวคณะมิตรสัมพันธ์กันอยู่นะคะ
4: หากท่านมีข้อเสนอแนะและคำติชมรายการกรุณาส่งมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40000หรือทางเพจคนพันแชร์สวทขอนแก่นและต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวกันต่อได้เลยค่ะ
1: คุณครู
5: จ๋า
1: ป้านหอปลาส้มอันนี้ของเมี่ยงขอนแก่นจังได้จังไม่ใหญ่มาตัวคักแต่ปื๊ดคน
5: นอกนอกเออห้อประชุมไข่ตัวนี้นะ
1: ไข
5: ่ไข่ไ
1: ข่อารังสีบ้านนั่น
5: ไข
1: ่ไข
5: ่ไข่น่ะขอนแก่น International Center เนี่ย
1: แปลแม่บัดนี
5: ้เออก็ประมาณว่าเป็นศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่นเออมันก็เป็นห้อประชุมบักใหญ่บักใหญ่เนาะเออเป็นห้อประชุมที่แปลว่ามีงานมีการอีหยังจ้ะเพิ่นก็มาจัดอยู่นี่นี่นะ
1: เออป้าพระ
5: ป้าโอซาถูกป้าคุณเจ้าโอ้ตาตา
1: สาธุแม่สาธุป้าเพิ่นขึ้นมาหลายแผ่จักองค์ก่อ
5: เพิ่นวัน 1,250 รูปพ่ะนะ
1: เอ้าวันวิสาขบูชา
5: บ่แม่น
1: บ่แม่นติ
5: เออเพิ่นมีการจัดกิจกรรมมื้อนี้นะกับคุณครูเพิ่นก็เชิญให้มาฟังนำเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับถึงพระถึงโยมด้วยงานนี้นะ
1: อ๋อนั่นเด้เพิ่นบอกว่าทางเข้าประตู4ให้พระภิกษุเข้าไปเฮามาประตูอื่นเฮามาประตูอื่น
5: เออๆอันนี้ได้ๆนะอย่า
1: เข้าไปผู้ใดน่ะ
5: ฮะ
1: ผู้ใดนั่นน่ะเมื่อเดียวม่วงๆเลยไหม
5: เอาหน้าตาคือคุณแท้นี่นะ
1: ย่างไปเบิ่งใกล้ๆย่างไปเบิ่งใกล
5: ้ๆนวดเลื่อมมองมองมันนะเออนวดหัวไปนั่นน่ะ
1: หัว
5: ฉันจำได้แล้วคุณประหลาด
1: ผู้ใดล่ะคะ
5: กำนันอ้วน
1: ไปกำนันแล้นแล้นแล้นนั่นเพิ่นเขาห่อนึงเพิ่นเขาห่อนึง
5: ก็ห่อเดียวกัน
1: เอ้าเอ้
6: าไปก่อนไปก่อนไปละไปละ
1: เออ
6: บอกว่ามันตัวน่ะ
1: เออ
6: ว้ามาอย่างน้องพวกเจ้าเนี่ย
1: มาคือกันบ่เฮามาคือกันบ่นี่
5: มาคือกัน
6: จักแล้วขอพรผ้าพระมามอบมารับมอบรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลพระกีฬานุปถากดีเด่นกับรางวัลวัดส่งเสริมสุขภาพต้นแบบเด้บ้านเฮาเนี่ยเออจะสิว่าขี้ไล่เฮียน
1: เจ้าได้น้ําเพิ่นบ่ฮึได้ตะพระ
6: ได้ตะพระกับบัตรตัวแม่นส่วนอันสันคนน่ะก็มีอสมมา
1: เอออ
6: สมบ้านเฮาเนี่ยแต่สวดๆยางวนวันวนวันอยู่นี่มันอสมเฮานี่แหละ
1: เ
6: ออผู้กล้าเด้เออผู้กล้าเด้แม่ผู้กล้า
1: โอ้ๆๆ
6: เออด้านแรกของสาธารณสุขเด้นั่นอสมนั่นบ่ธรรมดาเด้น่ะ
5: เอ๊ะงานนี้เข้าเอิ้นว่างานยังก็คือกำนัน
1: งานอีหยังกำนัน
6: มันเป็นโครงการครับเคลื่อนประสงค์ปลอดโรค NCD สุขภาพดีทั่วไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขตสุขภาพที่ใดเนี่ย7 8 9 10เด้เขตสุขภาพที่7มีจักจังหวัดนี่ล่ะ8ก็มีจักจังหวัดนี่ล่ะรวมๆแล้วก็เป็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานเฮานี่ล่ะ
5: ป๊าดเฉพาะพระไล่เนาะ
1: สํา
5: หรับมาเป็นพันหุ่นน่ะ
6: หลายตัวเป็น
1: อุ้ย
6: คุณได้ยินเสียงเพิ่นบอกบ่แน่เพิ่นกําลังเบิ่งจัดบูธการแสดงอยู่นั่นน่ะมีทั้งหมด14บูธ
1: ผู้ใดผู้ใดครับ
6: ขอผู้ใด14บูธเป้าหมายประกอบด้วยหยังพระสงฆ์ผู้วิหารรับสูงกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางส่วนภูมิภาคเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภาคประชาชนประมาณ5,000คนบ่เด้มาบัดนี
5: ้ก็ยังมาประธานนะรัฐมนตรีสาธารณสุขมาเอง
1: แม่นแล้วนายสมศักดิ์เทพสุทินค่ะป๊าดเพิ่นมากันหลายคนเด้นั่นผู้ว่าก็มาม
5: าม
6: าเบิดมามาเบิด
5: เห็นปลายบ่เห็นปลายบ่อันไหนน่ะพระสงฆ์ปลอดโรค NCD สุขภาพดีทั่วไทยพระ
6: NCD จะว่าแม่นหยัง
1: เออ
6: แ
1: ม่
6: น
1: หยังเอา
6: NCD ก็คือเอาเว้าให้ง่ายให้เข้าใจง่าย
1: ๆ
6: เบาหวานความดัน
1: โ
6: อ้เออเบาหวานความดันสุขภาพดีทั้งหลายแม่น
1: บ่มีอันนี้ไม่ติดต่อเรื้อรัง
6: เออเรื้อรังอีหยังคือบ่เศร้าเป็นจักเทื
1: ่อมันเศร้าบ่เป็นเออ
6: มัน
1: ต้องรักษา
6: เออ
5: แล้วเป็นหยังคือว่ามันบ่แม่นโรคติดต่อ
6: มันบ่แม่นโรคติดต
1: ่อมันบ่แม่นไข
6: ้มันบ่แม่น1มันบ่แม่นเชื้อไวรัสสองมันก็มาเป็นเชื้อแบคทีเรียมันเกิดจากการกินการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ของเจ้าของนี่นี่นี่คือโรค NCD
5: เดี๋ยว NCD หูเรื่องแล้วแล้วเป็นยังเกี่ยวไหนกับผักกับเจ้านี่นะ
6: โอ้เกี่ยวบัดนี้มีความเป็นไปเป็นมาผักบ้านเฮามีผักสูงอายุหลายบัดนี้ไทยบ้านเฮาใส่บาดอันนั้นนี่ความง่ายคือภาวะในปัจจุบันสังคมปัจจุบันสิเป็นแกงถุงอาหารถุงใส่บักบ่คือสมัยแต่กี้เด้เฮ็ดเองแกงเองเนื้อกินอัน กินสิกินอันไหนใช้บาดพากรนี่นี่คือว่ามีผักมียามีป่ามีปูให้กินกันไปในควันก็เลยสิบ่มีโลกทุกมือนี่มันก็เลยเป็นไม่เป็นยุคใหม่เนาะเป็นยุคใหม่ของ KFC ใส่บาท
3: แม่นหมูกระทะแม่นบดหมูกระทะ
6: มันกูเล่นกับสิบาทเล่นกับใส่บาทนี่กรุณาปอกเปลือกออกได้นะจะสิใส่หมดหน่วยแน่นอนสิให้ชกออกบ่ได้ไปนี่เขาเรื่องเพราะว่าภาคนี่จะฉันเพราะว่าเพิ่นเนี่ยมีคติธรรมก็คือว่ามีธรรมะในประจําเพิ่นน่ะขอปฏิบัติของเพิ่นคือความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเพิ่นก็เลยบอกว่าโยมเฮาเนี่ยก็เลยถวายนั่นนี่เพิ่นก็ขันไปชั้นมากโดนๆไปก็เลยเกิดโรคเบาหวานความดันอีกเกิดขึ้นเมื่อเกิดเบาหวานความดันพระสงฆ์มาจากไสมาอยู่บ้านเฮาเนี่ยมาอยู่จังหวัดต่างๆเนี่ยมาจากซีทิศทั้งคนกับบ่มีบ้านบ่มีซองบ่มีนั่นมีนี่เพิ่นตัดแล้วบัดนี้เพิ่นป่วยสิจังไดญาติพี่น้องสิดูแลจังไดพุ่นลังองค์มีแต่ญาติพี่น้องที่เป็นแม่ยิ่ง
3: แม
6: ่นบัดนี้เพิ่นก็เลยกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็เลยเฮ็ดโครงการพระกีฬานุปัฏฐาก
3: เออ
6: แบบพระกีฬานุปัฏฐากคือหยังพระกีฬานุปัฏฐากก็คือ
3: เป
6: ็
3: นจ
6: ัง
3: หว
6: ัดอสมพระที่เป็นพระละหรือว่าย่อเป็น
5: อส
6: ว
5: อสว
7: อุ๊ยมีด้วย
5: เป็นอสว
7: คือหมายความว่าอสมคันเป็นอันโยมธรรมดานี่ก็มีแปลว่าคันเป็นพระเอิ้นว่าอสว
6: มาที่นี่เป็นหยังคือสิได้ปะเนี่ยต้องเข้าอบรมยี่เท่านี้ชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงต้องให้ล้มเท่านี้เข้าอบรมเป็นปีนี้ปีหน้าปีฮื
3: ้อ
6: คือซักซ้อมการในการปฏิบัติการอะไรทางการแพทย์ของคนอยู่ตลอดเวลา
3: อ๋อเพิ่นจังสิได้ใบรับรองมาจากการ
6: เป็นใบประกาศมาที่นี่มารับมื้อนี้คือมารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพระกีฬานุปัฏฐากพระอสมดีเด่นในการขับเคลื่อนสุขภาพดูแลพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์นี่อีกอย่างนึงนะครับเพิ่นเขินเขินที่จะไปโรงพยาบาล
7: โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
3: แมน
7: ๆเราเคยบวชมาก่อนกำนันอ้วนนะ
3: สำบอมีเราเลยเบาคองเนาะเจ้าได้ใบเซอร์น้ำเพิ่นเออ
7: มันเป็นยังไงเวลาป่วยพระเวลาป่วยนี่มันเป็นยังไง
6: เวลาป่วยท่านจะเขินไม่อยากไปเป็นยังคือไม่อยากไปมันโมเมนต์ไม่อยากหายดิโมเมนต์ดื้อดิมันจะเขินถ้ามีคนรู้ใจท่านพาเพิ่นถ้าท่านไปอันนั้นโอเคมาที่นี่บัดนี้ปัดส่วนมากสิบ่เป็นจังซั่นส่วนมากสิบ่ไปแสดงอาการระยะที่3แล้วที่4แล้วจังไปนี่คือ
3: เป็นร้ายแล้วจังไป
6: นี่คือความเป็นพระแม่นขัดบ่ไว้แล้วพ่อทนได้ก็ทน1เพราะว่าเพิ่นใส่ชีวิตน้ำย่อมใส่ชีวิตน้ำย่อมใส่กินน้ำย่อมฉันน้ำย่อม
3: เพิ่น
6: แม่นเพิ่นก็เลยอันจะต้องจังซี่มาที่นี่มีพระกีฬานุปัฏฐากนี่ก็คือว่าซอยดูแลกันเพราะอสมวัดชีพจรตรวจเบาหวานครอบดันให้คําแนะนําต่างๆซึ่งได้รับการเข้าอบรมจากเจ้าหน้าที่จากคุณหมอในกระทรวงสาธารณสุขต่างๆซึ่งเบื้องต้นมีอันนั้นนะครับมีอนามัยมีรพสตเนาะอันนี้แต่ละวัดแต่ละตำบลก็สิมีของเพิ่นอย่างเช่นวัดต้นแบบในจังหวัดขอนแก่นวัดอุตสาหะจังซี่วัดท่าประชุมจังซี่ในอำเภอนึงตำบลนึงสิมีอยู่หม่องนึงหรือว่าขยายออกโตไปเพิ่นก็สิขยายยิ่งหลายเท่าใดแห่งดียิ่งหลายยิ่งสุขภาพดีคือว่าบางที่พระจะเกิดสต๊อกครับจริงๆเนาะเอา
7: คนเดานั่นล่ะ
3: หาคนเนาะพระ
6: นั่นล่ะเอากันท่านมาให้นี่เมื่อมีให้มอบให้พระบุคลากรทั้งสงฆ์แล้วเป็นพระกีฬานุปัฏฐากดีเด่นต่อไปก็เป็นวัดดูแลสุขภาพต้นแบบเออนี่คือมื้อนี้คือมาจังซี่พระมานั่นครับพระมารับรางวัล2รางวัลบ้านเฮานี
3: ่
6: สบายมากเรื่องพระเรื่องสงฆ์นี่เออ
7: เพิ่นก็เป็นตับอันเพิ่นก็เฮ็ดบุญอยู่แล้วเนาะพระเนาะแล้วอีกอย่างนึงเพิ่นก็เป็นเหมือนผู้นําชุมชนเป็นศูนย์รวมจิตใจมันเวลาแล้ว
6: เนาะเพิ่นก็สิว่าเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณเออเพิ่นเฮ็ดโดยการปฏิบัติของตัวเพิ่นเองในการสอนโดยคําสอนของเพิ่นเพิ่นก็จะกระจายอันนั้นอันนี้ไปตลอดถึงวิธีวิชาการต่างๆส่วนมากแต่ก่อนนี่สิมาแต่บัด
3: อ๋อ
1: อีหลีเป็นผู้ให้อาชีพเป็นผู้ให้ความรู้พร้อมเด้แถมเป็นผู้ให้สติพร้อมเออเพิ่นดีเนาะเพิ่นกับยิ่งสิล่ะเพิ่นก็เลยต้องมีอันนี้ตอนเจ้าไปเรียนไปบวชไปเรียนนั่นแหละ
6: ไปเรียนว่าสักวันแล้วก็บวชได้เป็นฮอดสร้างใหม
1: ่
6: ได้เป็นฮอดสร้างไฟได้เป็นฮอดสร้างปูน
1: เออ
6: เป็นสู้สร้างเออสู้มือนี่สร้างเถอะเออบ่เฮ็ดแล้วเมียแล้วแต่ว่าก็เห็นก็ได้ลาว่าซื่อๆเ
1: ออได้ยินว่าโครงการนี้เพิ่นพานับขาบพร้อมเด้มันขาบบ่ท่านรัฐมนตรีเพิ่นพานับขาบเด้
6: ขาบคือตัวย่อของคําว่าข้าบ่ให้เด็ดข้าบ่ให้เด็ดคือหยังพวกอาหารจําพวกแป้งเช่นข้าวซะข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเจ้าเนี่ยเออแป้งต่างๆแป้งมาจากมันต่างๆอาหารพวกแป้งคือข้าบ่ให้เด็ดทั้งหมดเพิ่นให้ลดข้าบ่ให้เด็ดซึ่งข้าบ่ให้เด็ดมันถึกเอนไซม์ห้องมันสิเกิดความหวาน
1: กลายเป็น
6: ความหวานกลายเป็นน้ําตาลให้มันเอนไซม์ในท้องมันคือน้ําย่อยมันก็สิกลายเป็นน้ำตาลเมื่อคนกินข้าวหลายๆงั้นสมัยก่อนเพิ่นบอกว่าให้เน้นมันถูกมันยากเนาะเออให้กินข้าวหลายๆกินกับน้อย
1: ๆ
6: ทุกมื้อนี่ให้กินกับหลายๆกินข้าวน้อยๆเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเอ็นซี่ดีคือเบาหวานความดัน
7: เอออีฉันก็บ่ได้กินหวานเด้ค่ะอีฉันก็บ่ใส่น้ําตาลแต่ว่านําข้าวเหนียวมาสั่น
1: กินข้าวกับบักม่วงกับบักทุเรียนซุมื้อนี่ล่ะ
6: สั่นแล้วกินได้อยู่แต่ว่าจะต้องมีการออกกําลังกายโดยให้เฮ็ดกิจกรรมบ้านล่างถ้วยก็สิเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทุ่มบ้านก็อันเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยนี่คือเหตุผลของการว่ามามื้อนี
1: ้
6: เออเมื่อกินลีกยังบ่ได้มือเมื่อยเนาะมือเมื่อยมืออยากแต่ว่าเฮาจะต้องหาแนวผ่อนผันหากิจกรรมเฮ็ดพักคือกันพักคือกันพักเพิ่นก็สิมีนึงออกรับบิณฑบาตกวาดวิหารลานเจดีย์สวดมนต์จังซี่เป็นการอันนี้
1: เป็นการออกกําลังกาย
6: เป็นการออกกําลังกายสักกี่วันเพิ่นสักนั้นเพิ่นเฮ็ดกิจกรรมในวัดต่างๆเช่นก่อสร้างจังซี่นะครับผม
1: นี่ล่ะนี่ล่ะเพิ่นเล่นนับขาบผ้าพระนับขาบเนี่ยเห็นว่านานๆนานๆเพิ่นมีป้ายพร้อมนับขาบในการฉันอาหารด้วยค่ะ
6: ผู้จักบ่ผู้ใดเป็นผู้ผ้า
1: ผู้ใด
6: ผ้าบรรยายนับขาบ
1: ผู้ใด
6: รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขบ่ดี
1: ท่านสมศักดิ์เทพสุทินเพิ่นพานับ
6: เนี่ยครับ
1: เพิ่นว่าเพิ่นสุขภาพดีย้อนเพิ่นนับขาบกินข้าว
6: ว่านี่นับขาบอยู
1: ่นับจังได๋บาด
6: แม่นมันก็เลยได้เป็นนับขาบ
1: นับขาบก
6: ินกินมือเดียวมืออยากย่ำหิวย่ำไหนกินย่ำนั่นมันก็เลยเป็นสิล่ะ
7: โอ้ยแต่
6: หลายมื้อนี
7: ้สิบอกเด้อว่าเหล่านั้นเป็นคนแข็งแรงเพราะว่ายังเราเป็นคนออกกําลังกายเฮ็ดงานบ้านสุยางลองสัมภาษณ์เบิ่งว่าเหล่านั้นเฮ็ดงานบ้านนั้นได้เราเคยสุขภาพดีโตใหญ่แท้อยู่จะว่าสุขภาพดีขนาดนี้นะ
1: เน
6: า
1: ะ
6: นี่หามาฝืนกัน
1: เห็นเพิ่นสอนอยู่ตัวคุณครูกํานันเพิ่นสอนว่าให้เอาน้ําหนักตัวเจ้าของบ่แล้วก็ไปเบิ่งว่า
6: สมมุติว่าสูง100ผู้ชายเนาะ170ค่าจะเรียนในน้ําหนักควรสิเป็นจังได๋ให้เอา100ลบ
1: เอาแม
6: ่นให้เอา100ลบส่วนมียิ่งสูงเท่าใดให้เอา110ลบ
7: ฉันเกินแล้วจ้ะ
1: เกินแม่นบ
7: ่นั่นล่ะรู้สึกผิดเอาลบ100ซื้อบ่ได้บ่ได้110บ่ได
1: ้เพิ่นบอกว่าถ้าคนที่มีโรคประจําตัวนั่นน่ะหรือ NCD น่ะกายาสกินคาบหรือคาร์โบไฮเดรตเกิน 20% กิโลแคลอรี่ต่อวันว่าซั่น
7: คือจังได๋อธิบายได้อ่ะสมมุติว่ากินข้าวอย่างนึงจังซี่มีกับมีผักมีเนื้อจังได๋สัดส่วนมันจังได๋
1: คืออย่างงี้1คาบก็คือ1ทัพพีค่ะคุณครู
7: อ้าวเหรอ
1: เออ
6: เอาเว้าซื่อๆว่าจังถามกิน6ถึง7ทัพพี
1: แม่น
6: นี่
1: แม่น
6: 6 7 8นี่เซาแม่น
7: หมายถึงว่าต่อมื้อหรือว่าเบิดมื้อ
6: ต่อมื้อนึง
1: กิโลแคลอรี่ต่อ1วัน
7: 1วันต่อคาบ
6: นึงคาบนึงคาบนึงให้ได้2
7: ไม่เกิน2ครับพ
6: ี่แม่นแม่นคันเกิน2สักปีมันสิถ้าพี่มันสิบ่แม่นกิน
1: บ่แม่นกิน
6: มันหิวน่ะนะ
1: เพิ่นบอกตัวรัฐมนตรีน่ะเพิ่นบอกว่าให้เน้นอาหารจําพวกผักแล้วก็เนื้อสัตว์อย่างเงี้ยผลไม้อย่างเงี้ยได้
6: ไม่ว่าในการปฏิบัติตัวแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องใหม
1: ่
6: ของร่างกายตับมันก็สิจําบ่ได
1: ้
6: เฮ็ดไปเฮ็ดมาเดี๋ยวตับก็จําได้เมื่อตับจําได้อีหยังร่างกายจําได้แล้ว มันกับที่คุณชินไปเองแล้วก็สิลงเองเฮ็ดประมาณจักอาทิตย์นึงเออให้อดจ้าไว้จักอาทิตย์นึงสู้ๆเด้อพวกเจ้าไปจังคือกัน
1: ป้าๆๆเฮาไปขอเอาใบเกียรติบัตรนําเพิ่นเพิ่นบอกว่าไปประกาศให้อสม.นี่ไปประกาศชาวบ้านผู้แล้วสิมีการรับเกียรติบัตรพร้อมเด
6: ้
1: ให้นับได้พร้อมเด้ว่าไปเฮ็ดแล้วตั้งแต่มื้อใดได้ประกาศไปจักคนสอนไปจักคนในการนับคาบได้รัฐมนตรีว่าแม่
6: แรงมาคนคู่นี่ก็สามารถต่อยอดให้เด็กน้อยได้ตัวเนี้ย
1: แม่นคนคู่ก็เอาไปสอนเด็กน้อยเด้อเด็กน้อยสิได้ไปสอนพ่อสอนแม่
6: ก็สั่นสิได้ประกาศขอรบตัวเขาในการประชุมรอบหน้าก็สิได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งเจ้าหน้าที่
1: แม่นปลัดก็สิเอาไป
6: สภาพต่างๆนี่ก็สิได้เว้า
1: แม่น
6: ฟัง
1: เออสิเอาไปประกาศนําคือกันแล้วว่ากำนัน
6: สุขภาพนี่มันเกิดเริ่มต้นจากเจ้าของเมื่อต่อๆไปสังคมครอบครัวสังคมชุมชนจนต่อไปมันก็สิดีขึ้นลดรายจ่ายในการใช้เจ้าของครัวเรือนต่างๆก็จะมีรายได้เพิ่มหรือมีเงินเก็บเพิ่ม
7: สำคัญแท้ๆเพราะว่าคันอันบ้านใดมีคนป่วยเนาะป่วยกันเบิดบ้านเออค่าใช้จ่ายนี่บ่ต้องทำห้าถึงค่าใช้จ่ายเดินทางไปห้าหมอค่ากินค่าอยู่ค่าโอ้ยสมปิแล้วคนป่วยนี่คันหันป่วยมาแล้วเฮ็ดงานบ่ได้นี่แห้งคักเด้เออเนาะ
1: คุณผู้เอาไปบอกเด้อเอาไปบอก
6: แม่ต
1: ้
6: องประหาโมเมนต์สิซอยเฉพาะดูแลใครก็ตั้งใจน้ำหอมเพราะว่าจะเป็นพระโยมน้ำเออพาล้นโยมไปวัดจังสี่โยมเพิ่นเพิ่นบ่ถิ่มเด้เพิ่นบ่ถิ่มบ่ป๋าเออไม่ออกคำวัดนี่เพิ่นบ่ถิ่มบ่ป๋าจังได๋เพิ่นมาเบิ่งแม่นเช่นมีการกุฏิชีวาภิบาลจังซี่เออชีวาภิบาลบ่แม่นว่าสิไปให้แต่โยมไปให้แต่พระโยมก็มีเออโยมก็มีโยมสามารถเข้าไปได้เออสามารถเข้าไปได้ก็คือว่าอีพ่ออีแม่อันลูกหลานอยู่กรุงเทพอยู่บ่ทันมาเพิ่นก็สิซอยเบิ่งนี่สำคัญเป็นการสร้างความสามัคคีกลมเกี่ยวในชุมชน
1: สัมพ่อแม่น
6: ขอท่าบ
1: ่ขอท่าขอท่าขอท่ากำนันสัมพ่อแม่เพิ่นเฮ็ดใหญ่คักเนาะคุณครูเบิ่งดูสัมพ่อแม่นเซิ่นทั้งพระเซิ่นทั้งโยมเนาะคุณครูเนาะโครงการดีโอติโอติ
7: โอ้ยประหลาดนี้ก็ได้เนาะเออเอาเบิ่งฝั่งมึงแม่คนประกาศ5วัดเจ้าน่ะไปแม่เฝ้าไปรับแม่น่ะเออไป
6: ไปกันเด้อ
7: จะแม่นฝั่งแต่เว้าเนาะสุมนี้ก็ได้สู้ไป
1: อ่านชื่อคง
6: ต
1: าม
6: แม่นเนาะติ๋งสิละไปเด้อ
1: จ้าแล้วพอกันละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตจากบทประพันธ์ของบุญสิริจึงจรัสทรัพย์ตอนหลวงพ่อปลอดโลกมื้อนี้ก็ได้จบลงแล้วผู้แสดงมื้อนี้มีชราวุฒดาทุมมาจิราพรมั่งคั่งวันวิมลลาชนกาญจนาประเสริฐสมบัติชัยรัตน์อำนวยการประพินพิชพั่วโสพิชควบคุมการผลิตอัธพลพิมพ์ชัยหน่อยบันทึกเสียงบุญสิริจึงจรัสทรัพย์กำกับการแสดงคุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากลนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายทีมชาติเบลเยียม2-3เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายทูมูอามาซานาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายรัมโก้โยฮันเนสฟันไวคาร์เดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางกาเตอร์อิกซ์ดูองคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายแอนส์วอบกังไรเซลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลูสมารีเดอครูไรเซลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเปอร์งิรันฮาจีซาฮารีบินเปอร์งิรันฮาจีซัลเละเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามินะบินตีฮาริสภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยกองทัพบกวิทยาลัยกองทัพเรือวิทยาลัยกองทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มวิทยาฐานะด้วยเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี2569ณกรมการข้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:23 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการแสดงมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังกับพระราชทานพรแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเนื่องในโอกาสที่เจริญอายุ100ปีณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15โดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมสวมชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต์ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ณหอประชุมกองทัพเรือเวงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะผู้วางรากฐานการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติสำหรับความร่วมมือในปีนี้มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมจำนวน70แห่งกรมศูนย์กิตติมศักดิ์17แห่งและเอกอัครราชทูตจาก36ประเทศนอกจากนี้ยังมีนิสิตนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 1,000 คนร่วมออกแบบและจัดเย็บชุดผ้าไหมไทยจากค่าศูนย์ศิลปาชีพสำหรับไฮไลท์ภายในงานได้แก่การเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมและชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลไทยเอกอัครราชทูตและคู่สมรสจากกว่า90ประเทศทั่วโลกร่วมเดินแบบอาทินางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสุริไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ร่วมสวมใส่ผลงานการออกแบบจากผ้าไหมไทยเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติสุรินทร์ปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์ยกระดับการเข้าถึงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนและเยาวชน
3: นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณโรงแรมอันวาเรสจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้นำชุมชนนิสิตนักศึกษาประชาชนจากจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมประธานรัฐสภากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐ

0: ของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายการเสวนาหัวข้อเปิดใจผู้แทนรับฟังเสียงหมู่เฮาพร้อมกันนี้ประธานรัฐสภาได้เชิญชวนนักเรียนจากเจตสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดผลิตคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อประชาธิปไตยในหัวใจเยาวชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนชวิษาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางพิเศษรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้ครอบคลุมทั้ง13อำเภอ
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางเร่งรัดการดำเนินงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสั่งการให้สำนักงานคลังจังหวัดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยทั้ง5สาขาในจังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดหน่วยบริการแบบ One Stop Service ออกให้บริการรับลงทะเบียนแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านโอท็อปณที่ว่าการอำเภอทั้ง13แห่งนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ประสานความร่วมมือกับที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาสสำรวจร้านค้าในหมู่บ้านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงมาตรการภาครัฐกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพตัวพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายทุเรียนสาลิกา GI จังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้รับประทานในราคาที่ถูกลง
3: นางสาวอารีรัตน์อักษรเนียมเจ้าของสวนทุเรียนเพ็ญจิตทุเรียนสาลิกา GI อำเภอกระปงจังหวัดพังงากล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150ถึง180บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพ็ญจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระปงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง
4: นายสุปิยันแดบอเลงในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนิน

0: การแบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทางนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมายังที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง
2: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: อกแม่พระธรณีจวนไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนปกป้องประเทศจากการรุกรานของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายอารักชียังปฏิเสธข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีอาอูนที่อ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐทั้งนี้รัฐบาลอิหร่านเน้นย้ำว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลจะต้องเชื่อมโยงกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนด้วยสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA ออกแถลงการณ์ที่เตือนว่าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีในจังหวัดนอร์ทคิวและจังหวัดเซาท์คิวทางตะวันออกของ DR คองโกเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นOCHA ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพื้นที่ในจังหวัดนอร์ทคิวและจังหวัดเซาท์คิวได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว381รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต64รายนอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวอีก116รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลโปแลนด์เตรียมดำเนินมาตรการห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศทั้งในช่วงพักและระหว่างการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เพื่อปกป้องเยาวชนจากการติดสื่อดิจิทัลและเนื้อหาที่เป็นอันตรายซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อสมาธิความสัมพันธ์ทางสังคมและสุขภาพจิตอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวจะมีข้อยกเว้นให้นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ในบางกรณีอาทิการติดตามปัญหาด้านสุขภาพการติดต่อผู้ปกครองในกรณีฉุกเฉินและการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้และอิตาลีต่างสั่งห้ามใช้โทรศัพท์มือถือภายในสถานศึกษาเนื่องจากกังวลถึงผลกระทบต่อสมาธิและพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่รัฐบาลบางประเทศได้สั่งห้ามเด็กเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สนามแรกแมตช์ที่3ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายเบลเยียม2ต่อ3เซต25-20 25-22 23-25 22-25และ14-16สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมตบลูกยางสาวไทยนัดถัดไปจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ระดับเมเจอร์รายการที่2ของปี US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาวันที่2โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตีเกินไป1โอเวอร์พาร์72จากการทำ2เบอร์ดี้แต่เสีย3โบกี้สกอร์รวมเป็น1อันเดอร์พาร์141อยู่ในอันดับ13ร่วมตามหลัง2ผู้นำร่วมคืออลิสันลีโปรอเมริกันและหยินรั่วหนิงจากจีน3สโตรกด้านจีโน่อัตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกผลงานดีเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์69จากการทำ5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์รวมอีเวนต์พาร์142ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ17ร่วมได้สำเร็จนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วและคาดหวังว่าจะสามารถสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยายนนี้โดยมองว่าผู้ว่าคนใหม่จะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ได้แต่คาดหวังให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีเพื่อสานต่อทุกอย่างให้เดินหน้าต่อเนื่องซึ่งโจทย์สำคัญคือการผลักดันโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่โดยอาจมีการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของไทยให้กลับมาเป็นผู้นำในอาเซียนและทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชียอีกครั้งรวมไปถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนและโครงสร้างงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบต่อไปสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนียืนยันว่าเลนนาร์ดคาวมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปีของไบเออร์มิวนิกถอนตัวจากทีมชาติเยอรมนีชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายแล้วเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาจึงได้เรียกตัวอัสซานอูดาโอโกกองกลางวัย20ปีจากไลป์ซิกมาแทนคาวโดยอูดราโอโก้ลงเล่นให้ไลป์ซิกในซีซั่นที่ผ่านมา20เกมยิง4ประตูกับ4แอสซิสต์ทั้งยังเคยติดทีมอินซีเล็กชุดใหญ่มาแล้ว1นัดในเกมรอบคัดเลือกพบสโลวาเกียเมื่อเดือนพฤศจิกายน2025และยิงได้1ประตูในเกมดังกล่าว แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยออกเดินทางสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับจีนหลังเพิ่งอุ่นเครื่องกับคูเวตผลการแข่งขันเสมอมาในเกมแรกโดยก่อนออกเดินทางแอนโทนีฮัสซันเปิดเผยว่าเกมที่ผ่านมาไม่ได้รู้สึกกดดันแต่รู้สึกผิดหวังมากกว่าเพราะไทยควรเก็บชัยชนะเหนือคูเวตแต่ก็ต้องให้เครดิตว่าคูเวตทำผลงานออกมาได้ดีและเป็นทีมที่แข็งแกร่งส่วนทีมชาติไทยก็เป็นเกมที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของแต่ละคนรวมถึงมีความผิดพลาดในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนักเตะซึ่งในเกมที่จะพบกับจีนจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมกว่านี้เพื่อเก็บชัยชนะตามที่คาดหวังให้ได้นายกฤษฎากาแมนกองกลางของทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะดีใจที่ทำประตูแรกกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แต่ก็รู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันเพราะทีมไทยต้องการเก็บผลการแข่งขันให้ได้ส่วนเกมต่อไปที่จะพบกับจีนซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งก็พร้อมสู้เต็มที่โดยสิ่งที่ต้องแก้ไขคือการเสียสมาธิและเสียประตูเร็วซึ่งต้องปรับกันให้ได้ในเกมหน้าสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะดวลแข่งกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ YouTube ไทยรัฐสปอร์ตพาณิชย์คาดมากรายงาน
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: หรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลยเพราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ่วผ่านพระโอวาทประทานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสาข้าวตราฉัตรวันพฤหัสบดีที่

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

0: อ่านเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณกรรมเรียกกันว่าอิงพงสวดานจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตามคำแนะนำเรื่องราวของห้องศิลป์นั้นเรามักจะได้ยินการอ้างถึงในวรรณคดีที่เกี่ยวเนื่องอยู่บ่อยๆจนกระทั่งท่านผู้ฟังรู้สึกว่าบ่อยจนกระทั่งอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วห้องศิลป์มีรายละเอียดของเรื่องเป็นอย่างไรนะครับก็นำมาคุยให้ฟังกันแต่ว่าเราก็จะเห็นได้ว่าความคุ้นของเรื่องนั้นเราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ทางนี้ทางนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าพอเวลาที่บรรดาพงศาวดารที่เกิดขึ้นเทวดาที่ปรากฏนามพอเวลาที่เข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมไทยแล้วมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงไปนะครับแต่ถึงกระนั้นบรรดาศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่อยู่ในศาสนสถานของจีนที่อยู่ในประเทศไทยนั้นก็ยังนิยมนำรูปที่มาจากห้องศิลป์มาทำเป็นงานจิตรกรรมบ้างเป็นงานประติมากรรมบ้างอยู่เสมอทีเดียวนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะได้ฟังเรื่องห้องศิลป์ต่อเนื่องก็จะขอเชิญชวนทุกครั้งนะครับที่เราได้เจอกันก็คือว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่องของการที่อยากจะให้เอาอะไรมาเล่าต่อหลังจากที่จบห้องศิลป์ไปแล้วหรือว่าในระหว่างที่ฟังห้องศิลป์อยู่นี่อยากจะให้หาเรื่องอะไรมาคุยกันเสริมนะครับหรืออาจจะไม่เสริมก็ได้เป็นสิ่งที่อยากจะรู้นะครับตลอดเลยประโยคถ้ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมามี2 ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็106 00นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana bj ก็จัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับพิมพ์ bboy j japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wua-tana สกัดแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเราไปฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อกันเลยกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้นะก็คงจะต้องบอกว่ามาเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อระดับหนึ่งเหมือนกันของผู้ที่ไม่ถูกกันทั้งสองฝ่ายก็คือในส่วนของซันยีเสงเหมือนกับเป็นคนที่เข้ามามีบทบาทตรงนี้จากการที่โทเฮงซุนนั้นได้รับอาสาออกรบโดยการที่หวังจะเอาชนะการทำศึกให้ครบ3 ครั้งแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าชนะศึกแล้วเนี่ยจะยกนางเต็งตันหยกให้เป็นภรรยาซึ่งนางเต็งตันหยกที่ว่านั้นก็เป็นลูกสาวของเต็งจิวกงนะครับคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเหตุก็คือว่าโทเฮงซุนนั้นถูกทหารเมืองไซกีจับไปได้นะครับแล้วก็มีความคิดว่าโทเฮงซุนเนี่ยจะได้เป็นบุตรเขยเหมือนกับที่ได้ว่ากันเอาไว้ก่อนนะซันยีเซงก็เลยบอกว่าโทเฮงซุนคนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาได้เล่าเรียนวิชาความรู้เป็นศิษย์ของกีริวซุนนะครับแล้วก็มีการบอกว่า เทาเฮงซุนกับนางเต็งตันหยกเนี่ยเกิดมาเป็นคู่กันคราวนี้พอเต็งจิวโกงได้ฟังดังนั้นก็เกิดละอายใจขึ้นมานะแล้วก็ในส่วนของที่ตั้งใจแต่ต้นเนี่ยการประกาศเช่นนั้นเพียงแต่เป็นการเหมือนกับพูดลอยๆขึ้นมานะแล้วก็พอมีการมาถูกทวงสัญญาอย่างนี้ก็บอกว่าเนี่ยนายของท่านนั้นได้มาว่ากล่าวก็ไม่อยากจะให้เสียวาจานะครับแต่ว่ายังไงยังไงเนี่ยจะขอปรึกษากับลูกสาวซะก่อนถ้าลูกสาวยินยอมพร้อมใจแล้วก็จะยกให้นะครับซึ่งสันงีเสงก็รับคำแล้วก็ลากลับไปเล่าความให้เกียงจูแยกับกีหลิวซุนฟังนะพอได้ฟังดังนั้นแล้วเกียงจูแยก็หัวเราะนะซึ่งต้องบอกว่าความคิดของเตียงจูกงนั้นจะปิดปัญญาในส่วนที่วางแผนเอาไว้คงจะลำบากแล้วนะคราวนี้ฝ่ายเตียงจูกงพอสันงีเสงไปแล้วก็ปรึกษากับไทหลวนแล้วก็บอกว่าสันงีเสงเนี่ยมาพูดจาอย่างนี้ว่ากล่าวไปทางนี้จะคิดอุบายประการใดกันดีนะไทหลวนก็บอกว่าพรุ่งนี้ขอให้จัดแจงผู้ที่มีสติปัญญาไปพูดจาล่อลวงเกียงจูแย่ว่าซึ่งท่านได้สั่งกับสันงีเสงไปอย่างที่ว่าเนี่ยตอนนี้นางเต็งตันหยดยอมแล้วล่ะแต่มีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งคือนางเต็งตันหยกเองนั้นยังสงสัยอยู่ด้วยเหตุที่ว่าเกียงจูแย่นั้นว่ากันไปก็เหมือนกับเป็นข้าศึกรบพุ่งกันอยู่เกรงว่าสันงีเสงมาว่ากล่าวแล้วจะเป็นกลอุบายจะถือถ้อยคำเป็นเรื่องเป็นราวนั้นยังไม่ได้ดังนั้นก็ให้เชิญเกียงจูแย่มาพูดจากันที่ค่ายถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ดูท่าว่าจะเป็นเรื่องที่แน่ก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าเกียงจูแย่เข้ามาในค่ายก็คิดว่าตรงเนี้ยจะมาเข้าทางที่เป็นกลอุบายของเราเห็นจะจับตัวได้โดยง่ายเทียบกันว่าเหมือนกับหยิบของลงในลังทีเดียวนะเต็งจิ้วกงก็เห็นชอบด้วยก็เลยบอกว่าจะจัดผู้ที่อื่นนอกจากว่าตัวของท่านนั้นคงจะเห็นเสียการดังนั้นก็เลยขอร้องให้ไทยหลวนเนี่ยจงไปดำเนินการตรงนี้เองนะครับเพราะคนอื่นนั้นก็คงจะทำได้ไม่สำเร็จแน่ไทยหลวนก็เลยคำนับลาเต็งจิ้วกงขึ้นมาออกจากค่ายพอไปถึงเมืองประตูเมืองไซกีก็ให้นายประตูเนี่ยเข้าไปบอกเกียงจูแย่เกียงจูแย่แจ้งนั้นก็ดีใจก็บอกกีริวซุนบอกว่าเออการที่คิดไว้นั้นคงจะสำเร็จเป็นมั่นคงแล้วเกียงจูแย่ก็เลยให้นายประตูเนี่ยออกไปรับตัวของไทหลวนเข้ามาในเมืองแล้วก็เชิญให้เป็นนั่งในที่อันสมควรแล้วก็ยกโต๊ะมาตั้งเชิญไทหลวนให้กินโต๊ะเสพสุรากันเกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าเราใช้สันงีเสงไปแจ้งความแก่เต็งจิวกงนายท่านด้วยความที่ว่าโทเฮงสุนนายท่านสั่งมาว่าจะปรึกษาลูกสาวก่อนนั้นเราตั้งใจคอยข่าวอยู่พอท่านมานายท่านปรึกษากับนางเต็งตันหยกได้ความประการใดล่ะไทยหลวงก็เลยบอกว่านายข้าพเจ้าเนี่ยได้หารือกับบุตรหญิงตามคำที่ท่านสั่งตัวของสันงีเสงไปนั้นแล้วนางเต็งตันหยกยังสงสัยด้วยท่านกับบิดาของนางเต็งตันหยกว่ากันไปแล้วก็เป็นข้าศึกรบพุ่งกันต่อเนื่องมาเลือกจะเป็นกลอุบายการที่สันงีเสงนี่ทำอย่างนั้นไปอาจจะเป็นการล่อลวงได้ถ้าท่านกับบิดานางจะประนอมกันโดยสุจริตแล้วเชิญท่านไปว่ากล่าวเป็นคำมั่นสัญญาแน่นอนก่อนนางเต็งตันหยกจึงจะยอมอยู่ด้วยโทเฮงสุนเต็งจิ้วกงในข้าพเจ้าเห็นว่านางเต็งตันหยกก็เป็นสาวโทเฮงสุนเล่าก็เป็นหนุ่มยังหาภรรยาไม่ได้ควรที่จะปลูกฝังให้เลี้ยงกันตามประเพณีจึงจะให้ข้าพเจ้าเนี่ยมากำหนดงานท่านจะไปเวลาใดนายของข้าพเจ้าจะได้จัดแจงของที่จะจัดเลี้ยงดูให้ท่านเอาไว้คอยท่าเกียงจูใหญ่ก็เลยตอบบอกว่าซึ่งนายท่านให้มาบอกกันนั้นก็ขอบคุณนักแต่การครั้งนี้เป็นการมงคลใหญ่หลวงอยู่จำจะหาฤกษ์วันที่ดีซะก่อนเก่งจูใหญ่ก็แกล้งทำนับนิ้วไปแล้วก็บอกว่า นับแต่วันนี้ไป3วันถือว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีเราจะพาโทเฮงศูนย์ไปทำการมงคลกับนางเต็งตันหยกที่ค่ายเต็งจิวกงท่านจงไปบอกนายท่านให้แต่งโต๊ะเลี้ยงทักแกล้วทหารทั้งสองฝ่ายให้สบายไต่หลวนได้ยินดังนั้นก็ดีใจคำรับลากลับมาถึงค่ายเข้าไปแจ้งความตามที่ได้พูดจากับเกียงจูแย่นั้นให้เต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงได้ฟังแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าการที่เราคิดไว้เห็นจะสำเร็จในครั้งนี้เป็นมั่นคงเต็งจิวกงก็สั่งไทหลวนว่าท่านจงจัดทหาร300ไปคอยอยู่ข้างหลังที่กินโต๊ะถ้าเห็นเกียงจูแย่กับทหารซึ่งตามมากินสุราเมาแล้วเราจะจุดประทัดเป็นสำคัญท่านกับทหาร300จงออกมาล้อมจับตัวเกียงจูแย่ให้จงได้ว่าแล้วก็สั่งเต็งสือที่เป็นผู้บุตรให้คุมทหารไปซุ่มอยู่ที่ประตูค่ายถ้าทหารเกียงจูแย่หนีออกมาก็ให้ฆ่าเสียอย่าให้เหลือแต่สักคนหนึ่งเลยคราวนี้พอถึงวันกำหนดนัดมาถึงเต็งจิวกงก็ให้แต่งโต๊ะสลับเรียงคอยเกียงจูแย่อยู่ไทหลวนกับเต็งสือก็ไปซุ่มทหารอยู่ตามที่เต็งจิวกงสั่งทั้งฝ่ายของเกียงจูแย่ครั้นกำหนดวันกับไทหลวนไปแล้วจึงว่ากับกีลือศูนย์บอกว่าเต็งจิวกงให้มาล่อลวงจะให้เราไปค่ายเชื่อว่าหมายจะจับเราครั้นไม่ไปโทเฮงศุนก็จะไม่ได้นางเต็งตันหยกมาเป็นภรรยาจังจะไปช่วยให้สำเร็จความคิดของโทเฮงศุนโทเฮงศุนพอได้นางเต็งตันหยกมาแล้วจึงจะคิดอุบายให้ไปเกลี้ยกล่อมเต็งจิวกงต่อในภายหลังเห็นว่าเต็งจิวกงจะยอมเข้าเดี๋ยวเราไปมั่นคงว่าอย่างนั้นแล้วเกียงจูแย่ก็จัดทหารมีฝีมือกล้าแข็ง50คนถือสิ่งของตามธรรมเนียมขอเมียเกียงจูแย่ก็สั่งให้โทเฮงซุนกับเตียวเจี้ยน1อึ่งเทียนหัว1สินกะ1สินเบียน1ไทเตียน1บูเทียน1หลุยจินจู1เรียกกันว่านายทหาร7คนกับทหาร50คนก็เดินทางเข้าไปพร้อมทั้งซ่อนอาวุธไว้ในมือเสื้อเข้าไปในค่ายแต่ว่าโลเฉีย1กิมเฉียหนึ่งบกเฉียหนึ่งหลำจงกวดหนึ่งทั้งสี่นายนี้ให้คุมทหารเร็วไปซุ่มอยู่หลังค่ายแล้วก็บอกว่าถ้าได้ยินเสียงประทัดสัญญาให้ช่วยโทเฮงศูนย์ชิงเอาตัวของนางเต็งตันหยกออกมาให้จงได้การลุกขึ้นเวลาเช้าซึ่งจะถือว่าเป็นวันที่ตรงกำหนดเอาไว้เกียงจู่แย่กับกีหลิวศุนก็พาโทเฮงศุนกับทหารออกจากเมืองไซกีมาถึงหน้าค่ายนายประตูค่ายก็เข้าไปบอกเต็งจิวกงเต็งจิวกงก็ออกไปรับเกียงจู่แย่เข้าไปในค่ายแล้วก็เชิญให้นั่งในที่อันสมควรทั้งสองก็คำนับกันตามธรรมเนียมเต็งจิวกงก็ให้ยกโต๊ะมาตั้งเกียงจู่แย่ก็ให้กีหลิวศุนกับโทเฮงศุนคำนับเต็งจิวกงแล้วก็บอกว่ากีลิวสนคนนี้เป็นครูของโทเฮงศูนย์เต็งจิวกงก็ว่ากับกีลิวสนบอกว่าข้าพเจ้าได้ยินผู้สรรเสริญออกชื่อท่านมานานอยู่แล้วซึ่งข้าพเจ้ามีได้คำนับเชิญท่านนั้นขออภัยเถอะเต็งจิวกงก็เชิญเกียงจิวแย่กับกีลิวสนกินโต๊ะแล้วก็ให้เรียนดูตะแกล้วทหารที่ตามมาด้วยกันขณะเมื่อเกียงจิวแย่นั่งกินโต๊ะอยู่กับเต็งจิวกงนั้นก็คอยระวังตัวอยู่พอได้ยินเสียงทหารของเต็งจิวกงพูดจากันซุบซิบซุบซิบก็รู้ว่าเต็งจิวกงเนี่ยซุ่มทหารเอาไว้แล้วคิดว่าจะทำอันตรายแน่ก็เลยเพ่งดูตาของโทเฮงศุนโทเฮงศุนก็คำนับคอยทีอยู่เกียงจูแย่ก็เลยเหลียวมาพยักหน้าให้สินกะสินกะก็จุดประทัดสัญญาทหารของเกียงจูแย่ต่างคนก็ต่างชักอาวุธสั้นออกมาจากกลีบเสื้อลุกขึ้นยืนจะเข้าไปจับตัวของเต็งจิวกงเต็งจิวกงก็ตกใจวิ่งหนีไปทางประตูค่ายทหารทั้งสองฝ่ายก็รบพุ่งแทงฟันกันไปโอลมานโทเฮงศุนก็วิ่งเข้าไปหลังค่ายอุ้มเอานางเต็งตันหยกหนีออกจากค่ายไปที่เมืองไซกีทหารเกียงจิวแย่ก็ไล่ฆ่าฟันทหารเต็งจิวกงไปทางประมาณสัก1,000เส้นเกียงจิวแย่เห็นโทเฮงศุนได้นางเต็งตันหยกไปแล้วก็ดีใจ ก็ตีม้าล่อเรียกทหารทั้งปวงกลับเข้าไปที่เมืองไซกิฝ่ายเต็งจิ๋วกงขันทหารเกียงจิ๋วแยกลับเข้าไปที่เมืองแล้วก็กลับเข้ามาตั้งค่ายให้ตรวจตราผู้คนทั้งแล้วทหารทั้งปวงว่าล้มตายไปขนาดไหนปรากฏว่าโอ้โหล้มตายไปเป็นอันมากแล้วก็ไปหาบุตรหญิงที่หลังค่ายก็ไม่เห็นพอทหารบอกว่าโทเฮงศูนย์ได้พานางเต็งตันหยกหนีไปแล้วตอนนั้นนะครับเต็งจิ๋วกงรู้ว่าเสียทั้งบุตรสาวเสียทั้งทักแก้วทหารนี่ก็เป็นเพราะแพ้ความคิดอย่างหนักก็เลยเสียใจมากทีเดียวฝ่ายโทเฮงศูนย์ครั้นได้นางเต็งตันหยกเป็นภรรยาแล้วก็ปรึกษากับนางเต็งตันหยกบอกว่าทวนเนี่ยพระเจ้าติวอ๋องมาอยู่ในสัจธรรมหูเมืองทั้งปวงมาเข้าด้วยพระเจ้าบูอ๋องไปอันมากบิดาของเจ้าเนี่ยจะมาทำการสู้รบกับทหารพระเจ้าบูอ๋องเหมือนหนึ่งเอาเนื้อมาสู้กับเสือเรามีความอาลัยถึงบิดาเจ้านะจะมาพลอยตายเสียเปล่าหาต้องการไม่เจ้าจงคิดอ่านว่ากล่าวเชิญบิดามาเข้าอยู่ด้วยพระเจ้าบูอ๋องเถอะจะได้ช่วยกันทำการเอาความชอบสำเร็จราชการในเมืองหลวงบิดาเจ้ากับเราก็จะได้มียศศักดิ์ปรากฏชื่อไปตราบเท่าถึงลูกหลานเจ้าจะเห็นประการใดนางเต็งตันหยกก็คำนับแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านว่านี้ก็ด้วยความกรุณาคุณท่านนั้นหาที่สุดไม่ได้แต่ข้าพเจ้านั้นคิดวิตกอยู่ด้วยเพราะเมื่อเกิดรบพุ่งกันขึ้นในค่ายท่านพาข้าพเจ้ามาแล้วอยู่ภายหลังบิดาข้าพเจ้าจะหนีรอดหรือจะตายก็ยังไม่ได้แจ้งความถ้าบิดาของข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่จริงไปว่ากล่าวให้เห็นด้วยได้คราวนี้พอถึงเวลารุ่งเช้าโทเฮงศูนย์ก็เลยพานางเต็งตันหยกไปคำนับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็บอกนางเต็งตันหยกว่าเออเราจะจัดแจงกองทัพใหญ่ครั้งนี้ไม้จะยกไปล้อมเมืองจับเต็งจิวกงบิดาของเจ้ามาฆ่าเสียแต่เราคิดอยู่ด้วยเจ้าเนี่ยได้มาเป็นภรรยาของโทเฮงศูนย์เราคิดจะให้หาตัวมาปรึกษาพอเจ้ามาเวลานี้เจ้าจะคิดประการใดนางเต็งตันหยกได้ยินนั้นกลัวบิดาจะมีอันตรายจึงคุกเข่าคำนับแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้ากับโทเฮงศูนย์ได้คิดอ่านกันว่าจะลาท่านออกไปว่ากล่าวให้บิดาของข้าพเจ้ามาอยู่กับท่านขอท่านจงงดยกกองทัพไปก่อนเถิดถ้าข้าพเจ้าไปว่ากล่าวบิดาไม่ยอมมาท่านจึงค่อยคิดอ่านต่อไปเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าเจ้าจะแกล้งหล่อลวงแต่พอจะได้ไปหาบิดาแล้วจะทิ้งผัวเสียไม่กลับมาหาเราหรือไม่เนี่ยจะเชื่อได้ขนาดไหนนางเต็งตันหยกก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเกิดมาเป็นหญิงมีผัวแล้วจะให้คิดล่อลวงละผัวเสียเพื่อตีไปอยู่กับบิดาเพื่อนท่านว่านั้นหาไม่ได้ท่านอย่าสงสัยเลยเกียงจูใหญ่เห็นว่านางเต็งตันหยกว่ากล่าวด้วยสุจริตดูแล้วไม่ได้เป็นคนอุบายก็เลยจัดทหารกำกับนางเต็งตันหยกออกไปนางเต็งตันหยกพอมาถึงค่ายก็เข้าไปคำนับเต็งจิ๋วกงผู้เป็นบิดาแล้วก็ร้องไห้บอกว่าวันวุ่นวายขึ้นในค่ายนั้นโทเฮงศูนย์พาข้าพเจ้าไปเกียงจูใหญ่ให้ข้าพเจ้ากับโทเฮงศูนย์นั้นเป็นผัวเป็นเมียกันบัดนี้เกียงจูใหญ่จัดแจงกองทัพมาจะตีค่ายท่านข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะมีอันตรายเพราะเห็นว่าถ้าแก้วทหารเมืองไซกีนั้นมีฝีมือเข้มแข็งนักครั้งมาบุญไทยสือไปเชิญมอเลฮองพี่น้องสี่คนมาสู้รบกับทหารเมืองไซกีทหารเมืองไซกีก็ฆ่าเสียสิ้นทั้งสี่คนทุกวันนี้พระเจ้าติวอ๋องก็ไม่ได้อยู่ในยุติธรรมหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าด้วยกับเมืองไซกีประมาณ3ส่วนแล้วซึ่งท่านจะจัดการรบพุ่งกับทหารเมืองไซกีข้าพเจ้าเองนั้นก็ตกไปอยู่ในเมืองไซกีแล้วขอท่านจงไปเข้าอยู่รับราชการกับเกียงจูแย่เถอะพ่อลูกจะได้เห็นหน้ากันสืบไปเต็งจิ๋วกงได้ฟังนางเต็งตันหยกว่าดังนั้นตรึกตรองการแผ่นดินก็เห็นว่าฝีมือทักแก้วทหารในพระเจ้าติวอ๋องจะต่อสู้ทหารเมืองไซกีไม่ได้ครั้นจะทำการศึกกับเกียงจูแย่ต่อไปบุตรก็ไปอยู่กับเกียงจูแย่แล้วถึงตรงนี้ไม่รู้ที่จะทำประการใดจึงว่าซึ่งเจ้าว่านี้ก็ชอบอยู่ จงกลับไปบอกเกียงจูแย่เถอะบิดาจะจัดแจงรวบรวมทัพทหารพร้อมแล้วจึงจะยกไปเข้าด้วยกับบูอ๋องให้เกียงจูแย่ช่วยทำนุบำรุงด้วยนางติงตันหยกได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงคำนับลาแล้วก็ไปแจ้งความแก่เกียงจูแย่ให้ทราบทุกประการทั้งฝ่ายเต็งจิ๋วกงก็เกลี้ยกล่อมทหารทั้งปวงพอพร้อมใจกันแล้วก็พากันออกจากค่ายไปถึงหน้าค่ายของเกียงจูแย่ในประตูก็เข้าไปบอกเกียงจูแย่โอ้โหเกียงจูแย่พอได้ข่าวก็ดีใจออกไปรับเต็งจิ๋วกงเข้ามาที่ค่ายเชิญให้นั่งในที่สมควรแล้วก็คำนับกันตามธรรมเนียมเกียงจูแย่ก็บอกว่าซึ่งท่านกับข้าพเจ้ารบพุ่งกันเพราะต่างคนต่างมีเจ้าบัดนี้ท่านรู้พระเจ้าบูอองนั้นมีบุญญาธิการจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินท่านสาพิพักษ์ทำราชการเป็นข้าเจ้าเดียวกันแล้วกาดได้ข้าพเจ้าได้เคยทำการให้ท่านนั้นแค้นเคืองแต่หลังนั้นข้าพเจ้าขออภัยด้วยเถิดเจียงจูแย่ก็พาเต็งจิวกงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าบูอองครั้นทูลแจ้งความทุกประการแล้วพระเจ้าบูอองทรงทราบว่าเต็งจิวกงเข้ามายอมสาพิพักษ์ก็ยินดีจึงตรัสว่าท่านจงช่วยกันกับเกียงจูแย่คิดการกำจัดพระเจ้าติวอ๋องผู้หาสัจธรรมไม่ได้นั่นเถิดเสร็จราชการในเมืองจิวโกแล้วเราจะแต่งให้ท่านเป็นขุนนางผู้ใหญ่ตามสมควรและพระเจ้าบวงก็จัดแจงเครื่องยศให้แต่งจิวโกงตามตำแหน่งขุนนางผู้ใหญ่แล้วก็ให้คนใช้นั้นยกโต๊ะรวมทั้งสุรามมาตั้งเลี้ยงเกียงจูแย่แล้วก็แต่งจิวโกงรวมทั้งทหารทั้งปวงทั้งฝ่ายม้าใช้ซึ่งสืบราชการท่านรู้ว่าเต็งจิวกงไปเข้ากับเมืองไซกีแล้วก็รีบไปแจ้งความกับฮั่นเอ๋งซึ่งรักษาด่านฮัมจุยกวนฮั่นเอ๋งก็แต่งหนังสือบอกไปถึงเตียวเซียมเตียวเซียมก็พาหนังสือบอกไปกราบทูลพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องแจ้งความดังนั้นก็ตรัสบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้เราก็ชุบเลี้ยงให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเรากลับไปเข้าด้วยข้าศึกถ้าเราตีเมืองไซกีจะจับไอ้กบฏเหล่านี้มาฆ่าเสียให้สิ้นหุยเหลียมก็เลยกราบทูลบอกว่าพระองค์ตัดใช้ขุนนางผู้ใหญ่เป็นแม่ทัพไปก็ไปเข้าด้วยพวกกบฏจะใช้ขุนนางผู้น้อยไปก็เสียราชการขอพระองค์จงใช้เจ้าเมืองจีจิ๋วฮู้เป็นแม่ทัพไปปราบหัวเมืองเห็นจะราบคาบพระเจ้าติวอ๋องก็ทรงเห็นชอบด้วยจึงให้มีหนังสือไปตั้งเอาเซาฮูเจ้าเมืองกีจิ๋วฮู้ขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ไปตีเมืองไซกีหุยเหลียมก็คำนับลาออกมาแต่งหนังสือรับสั่งส่งให้ข้าหลวงรีบไปที่เมืองกีจิ๋วฮู้ฝ่ายเซาฮูเจ้าเมืองกีจิ๋วฮู้ออกว่าราชการกับขุนนางอยู่พร้อมกันพอนายประตูเข้ามาบอกว่าข้าหลวงถือหนังสือรับสั่งมาแต่เมืองหลวงเซาฮูแจ้งนั้นก็พาตัวขุนนางออกไปเชิญหนังสือรับสั่งเข้าไปที่เมืองแล้วก็ตั้งโต๊ะจุดธูปเทียนบูชาแล้วก็ฉีกผนึกออกอ่านพอแจ้งความในหนังสือรับสั่งก็ให้เลี้ยงผู้ถือหนังสือตามธรรมเนียมผู้หนังสือก็คำนับลากลับไปท่านผู้ฟังว่าเซาฮูนั้นจะทำการปฏิบัติตามที่ได้รับสั่งมาหรือไม่คงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมพัฒนาบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามห้องสินต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

จีบวงใหญ่ไททอนแว่นเสื้อผ้าอยู่ยากระเซาเงางอนอยู่ตรงในฟูกหมอนไทยทามกับความคิดถึงยังน้ำคำกล่าวลาเข้มแข็งควันโรยอ่อนเดียวแร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับสภากาชาดไทยจัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทรภรณ์ช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทรภรณ์กับมนขเพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจครั้งที่3เพื่อขยายโอกาสช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาน
5: ายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกันเปิดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทราภรณ์กับโมโนขอเพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจครั้งที่3โดยมีนางอติพรสุนทรสนานเสนีวงศ์เลขานุการมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมงานณโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยกล่าวว่าตลอดระยะเวลา65ปีที่ผ่านมามูลนิธิได้มุ่งมั่นจัดหาทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้ศึกษาจนจบหลักสูตรตามสมควรกับศักยภาพกว่า 25,000 คนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างสะพานบุญระหว่างผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งจะเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนนิสิตและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและลดโอกาสการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเยาวชนชาวนันท์มาลีรายงาน
1: นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนกองอำนวยการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ได้รายงานสถานการณ์บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นไปอย่างคึกคัก หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวทดลองเข้าชมเป็นเวลา2วันซึ่งวันนี้มียอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยี่ยมชมรวม 1,024 คนโดยกองพันทหารราบที่22กองทัพภาคที่2ได้จัดกำลังพลอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติในการเข้าชมโบราณสถานตลอดทั้งวันทั้งนี้มีรถยนต์รับส่งนักท่องเที่ยว20คันและรถเจ้าหน้าที่อีก30คันรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนได้อย่างเพียงพอส่วนบริเวณจุดบริการยังมีร้านค้าสวัสดิการและร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรวม3ร้านมีผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายสินค้ารวม9คนช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวสำหรับผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสถานการณ์ทั่วไปปกตินักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัยตลอดการเยี่ยมชมนับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบวกของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ชายแดนที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศและมีส่วนสำคัญช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่การเปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้จะเปิดรับนักท่องเที่ยว 1,500 สิทธิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงานสุราษฎร์ธานีพรายด์2026ยกระดับสู่เมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่
6: นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าด้วยมูลนิธิรักไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานสุราษฎร์ธานีพลาย2026ภายใต้แนวคิดลาวแอนด์พลาวณเวทีบริเวณสะพานนฤทธิ์พร้อมรับชมแสงสีเสียงรวมถึงเปิดบูธให้บริการด้านสุขภาพให้คำปรึกษาแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้งานนี้ไม่เพียงเป็นกระบอกเสียงสะท้อนพลังแห่งความเท่าเทียมเท่านั้นยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงกลางปีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
8: เธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
9: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
8: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
9: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
8: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
10: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
11: ์พ่อทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
12: ฮะไหนดูสิ
13: เออจริงๆด้วย
12: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
11: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได้
13: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
14: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3

0: แก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการมีอะไรก็บอกค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัน

สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้กลับมาต้อนรับคุณผู้ฟังสู่ช่วงเวลาของเราครับมีอะไรก็บอกครับยินดีต้อนรับทุกคนครับให้มีรอยยิ้มและก็มีความสุขครับอากาศจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับผู้คนจะเป็นยังไงอันนั้นเป็นปัจจัยที่บางเรื่องเราไม่สามารถไปควบคุมได้ครับแต่ว่าสำหรับความสุขภายในใจของเราในแต่ละวันได้มีเพื่อนที่ดีได้มีครอบครัวที่ดีและเราก็เป็นคนที่เลือกคัดสรรข่าวสารที่ดีเข้ามาสู่ตัวเราเราก็จะมีทัศนคติมุมมองและมีพัฒนาการของความรู้ที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งก็อยากจะให้ทุกๆคนได้มีด้วยเช่นเดียวกันเอาละครับวันนี้มีอะไรก็บอกกับผมวิทูลไตรรัตน์พงศ์ครับมีอะไรจะมาฝากกันเยอะต้องฟังเพลงกันก่อนดีกว่าให้สบายใจกันครับ

คุณผู้ฟังได้ยินข่าวเรื่องรถไฟไหม้ไหมครับหลังสุดเนี่ยก็ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่เองนะครับก็มีรถคันหนึ่งจอดไฟไหม้ลุกท่วมเจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่กันอย่างรวดเร็วด้วยนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และแก้ปัญหาได้ดีเลยทีเดียวครับแต่ก็น่าตกใจเนาะหรือว่าข่าวในแต่ที่ต่างๆเนาะบางคนก็ไปไหม้อยู่บนทางด่วนนี่ก็มีโอ้น่ากลัวมากเอ๊ะเป็นเพราะอากาศร้อนหรือว่าเป็นเพราะอะไรซึ่งบางคนเขามองถึงว่าการมีรถไฟฟ้านี่ก็เสี่ยงต่อไฟไหม้ด้วยเหมือนกันผมไม่มีเงินซื้อรถใหม่ครับก็เลยยังไม่ได้ไปศึกษาแต่ที่แน่ๆรู้แต่ว่ามันต้องใช้แบตเตอรี่แล้วตัวแบตเตอรี่นี่เป็นตัวแพงเขาบอกว่าค่ารถเนี่ยไม่เท่าไหร่ค่าแบตเตอรี่เป็นตัวแพงแล้วก็แบตเตอรี่ก็มีห่วงของอายุด้วยใช่ไหมครับแล้วอีกเรื่องนึงที่เหมือนกับเราเคยคุยกันคือเรื่องของแร่เอิร์ธก็คือการออกมาหาขุดแร่หายากในบ้านเมืองอื่นๆเนาะที่แน่นอนครับพอมีการขุดมีการทำเหมืองเนี่ยสภาพแวดล้อมเสียชุมชนเสียและมีโอกาสที่จะรับการปนเปื้อนจากสารที่เอามาล้างแร่ด้วยอันนี้ก็เลยเหมือนกับว่าอยากใช้ก็อยากใช้เพราะว่าตัวแร่เอิร์ธหรือว่าอย่างตัวที่เอาไปใช้สำหรับการทำแบตเตอรี่ก็คือลิเธียมเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้ใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันมันก็ทำลายสิ่งต่างๆมากมายทางออกคงไม่ใช่ว่าจะต้องใช้น้อยลงเพราะทุกวันนี้แต่ละคนใช้มันก็เลยปริมาณมหาศาลทางออกก็คือจะต้องหาอะไรมาทดแทนและเชื่อไหมครับว่าตอนนี้มีคนที่หาทางออกได้ครับคือปัญหาของรถ EV ปัญหาของพลังงานสะอาดอะไรต่างๆก็คือลิเธียมที่มีราคาแพงเกิดการแย่งชิงทรัพยากรการทำลายสิ่งแวดล้อมการขุดเจาะใช่ไหมครับตอนนี้โรงงานระดับโลกเริ่มจะคิดในมุมใหม่ก็คือใช้แบตเตอรี่โซเดียมโซเดียมคืออะไรคือเกลือแกงเราเนี่ยนะครับแทนที่จะเป็นลิเธียมเป็นเกลือแกงมันก็จะน่าจะถูกลงมากสินะเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์แล้วด้วยนะครับเขาทดลองแล้วเพราะเกลือที่มีอยู่บนโลกทุกแห่งนะครับราคาถูกมากปัจจุบันนี้ความจุของมันเวลาเอามาทำแบตเตอรี่ก็อาจจะจุน้อยกว่าลิเธียมแต่ความก้าวหน้านี้นะครับเราอาจจะไม่ใช้กับรถก่อนก็ได้เอามาใช้กับบ้านก็คือเราติดตั้งพลังแสงอาทิตย์ก็เอามาเก็บในแบตเตอรี่นี้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะทำให้แบตเตอรี่สำหรับการทำพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในบ้านนั้นถูกลงใช่ไหมครับมนุษย์เราก็จะได้พึ่งพาพลังงานหมุนเวียนได้จริงนะครับอันนี้ก็คือโอเคแล้วพอไปถึงเรื่องของการใช้กับรถยนต์มีการทดสอบแล้วว่าใช้ได้นะครับตอนนี้นะครับตัวไวร้ายตัวจริงสำหรับเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือพวกแร่หายากที่ทุกคนอยากจะใช้นะครับก็คือลิเธียมลิเธียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ถูกข้ามชาตินั้นผูกขาดการทำเหมืองลิเธียมก็ใช้น้ำมหาศาลเลยทีเดียวแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงเหมือนกันนะครับแต่ผลที่ตามมาอีกเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่พูดถึงก็คือตัวลิเธียมเนี่ยมันไวต่อความร้อนแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเสี่ยงต่อการระเบิดเลยนี่ก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีคนอยากจะเอาชนะด้วยการให้มันมีแบตเตอรี่ที่ดีกว่าถูกกว่าขึ้นมาได้นะครับตอนแรกนี้ให้ลบสภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบเดิมไปก่อนเพราะว่าตอนนี้โลกก้าวเข้ามาสู่ยุคที่มีชดเชยแล้วครับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแบตเตอรี่โซเดียมไอออนนี่ถ้าพูดให้ง่ายและเข้าใจง่ายก็คือแบตเตอรี่ที่ทำจากเกลือหรือเกลือแกงเนี่ยครับสารเคมีพื้นฐานที่มีอยู่ทุกที่บนโลกแม้กระทั่งอยู่ในครัวล่าสุดบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตแบตเตอรี่นะครับคือ CATL ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่โซเดียม 100% และเอาไปวิ่งบนถนนได้จริงนะครับแล้วก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้วด้วยนะครับทำมาก็เพื่อกักเก็บพลังงานโดยเฉพาะแต่มันจะดีไหมมันจะคุ้มไหมมันจะเทียบเท่าไหมและทำไมเราต้องเลือกใช้แบตเตอรี่จากเกลืออันนี้ก็ขอคุยกันในช่วงต่อไปนะครับเพราะผมว่าอย่างนึงเวลาเดี๋ยวได้รับฟังข่าวสารอะไรแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้ในเชิงลึกก็จะถูกโดนหลอกง่ายๆเหมือนกันครับ

0: คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงเวลานี้มีอะไรก็บอกครับอยากให้ทุกวันเป็นวันที่มีความสุขของคุณผู้ฟังรวมถึงวันนี้ด้วยติดตามกันเป็นประจำแล้วกันนะครับถ้าใครที่มีโอกาสพบเจอกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคนะวาสนาตรงกันเพราะใน24ชั่วโมง7วันนี่นะครับผมมาครั้งเดียวเองเพราะฉะนั้นต้องหากันให้เจอแล้วก็ล็อกเวลาที่จะได้ฟังด้วยกันนะครับหรือจะไปติดตามทาง Facebook Fanpage ก็ได้นะครับมีอะไรก็บอกครับตอนต้นเราพูดถึงแนวทางที่จะทำให้พวกเราใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ได้ในราคาที่ประหยัดขึ้นจากแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องใช้ลิเธียมแต่ใช้เกลือแกงนะครับหรือจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ที่มันแพงเพราะก้อนแบตเตอรี่ครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีการใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับก็คงจะต้องมีแบตเตอรี่ของเกลือแกงนี่แหละมาทดแทนและทำไมไม่ใช้ตัวนี้ตั้งแต่ต้นก็มันจุไฟได้น้อยกว่าครับมันจุไฟได้น้อยกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็รถยนต์เนี่ยต้องการใช้พลังงานที่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไปทางนั้นแต่วันนี้นะครับวันนี้ถ้าเราจะลองหันดูข้อดีของแบตเตอรี่เกลือเนี่ยครับหรือว่าเกลือแกงเนี่ยเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งโอ้โหทั้งทำลายสภาพแวดล้อมเพราะการไปขุดแร่เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ถ้าเรามีแร่ในบ้านเราต้องสัมปทานเป็นของคนอื่นนะมาขุดมาล้างแร่ใช้น้ำเยอะมากนะครับมาใช้สารเคมีสกัดอะไรพวกนี้สุดท้ายสภาพแวดล้อมที่เหลือทิ้งอยู่ที่เราเนี่ยนะครับเลวร้ายแต่เขาก็เอาแร่หอบกลับประเทศเข้าไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อหนึ่งซึ่งเวลาจะทำสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบางทีเราต้องชั่งน้ำหนักด้วยเหมือนกันเอาเรามาดูครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่เกลือเนี่ยครับที่จะเอาเข้ามาใช้เพื่อจะทดแทนที่เป็นลิเธียมในรถยนต์ซึ่งก็มีการได้ทดสอบแล้วนะครับว่าใช้ได้นะครับใช้ได้จริงทีนี้แบตเตอรี่เกลือแกงมันทำงานยังไงมันใช้ประจุของโซเดียมนะครับเกลือแกงคือโซเดียมคลอไรด์ใช้ประจุของโซเดียมเป็นประจุบวกเนี่ยครับวิ่งไปวิ่งมาระหว่างขั้วบวกและขั้วลบแทนลิเธียมแม้ว่าในแง่ของความหนาแน่นของพลังงานจะสู้ลิเธียมไม่ได้นะครับแต่มันก็มีข้อดีอีกเยอะเลยทีเดียวครับคือเวลาที่จะใช้รถที่เป็นแบตเตอรี่ของเกลือเนี่ยครับอาจจะวิ่งได้ระยะทางน้อยกว่าเพราะมันเก็บประจุได้น้อยกว่าแต่ข้อดีมันคือมันทนร้อนทนหนาวทนได้ตั้งแต่ลบ40องศาจนถึง70องศาเซลเซียสโดยไม่ระเบิดและไม่สูญเสียประสิทธิภาพถ้าพูดถึงทนร้อนมากๆแล้วไม่ระเบิดเนี่ยบ้านเราเหมาะเพราะแดดบ้านเราแรงมากและอีกอย่างมีความปลอดภัยสูงครับปกติแบตเตอรี่ลิเธียมจะมีอันตรายพอเกิดอุบัติเหตุมีรอยกระแทกหรือเกิดไฟลุกท่วมได้แต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่เกลือต่อให้คุณเจาะทะลุขีดข่วนทำไฟฟ้าลัดวงจรแบตเตอรี่เกลือจะไม่ปรากฏความร้อนพุ่งสูงเฉียบพลันที่สำคัญกว่านั้นคือมันถูกกว่ามหาศาลเลยทีเดียวนะครับสำหรับแบตเตอรี่จากเกลือถูกกว่าลิเธียมมากๆและยังไม่มีวันขาดแคลนด้วยนวัตกรรมนี้ก็เลยจะเข้ามาแก้ปัญหาระบบสำรองไฟในบ้านได้อย่างตรงจุดถ้าเราติดโซลาร์เซลล์เราไม่ต้องไปซื้อแบตเตอรี่แพงแล้วมันจะถูกลงมาแก้ปัญหาเรื่องการใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าในราคาประหยัดด้วยอันนี้ก็ถูกจุดเหมือนกันฟังแล้วคงสบายใจขึ้นนะครับมีอะไรก็บอกมีเรื่องดีๆมาบอกอยู่เสมอแล้วครับ
1: มาเทมาเลยนะคะเนี่ยเห็นทีต้องรีบเก็บรายได้กันแล้วล่ะค่ะเอ๊ะแล้วคำว่าเก็บรายได้ในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะกระแสหนังชางชีกับตำนานลับ10 Rings ฮีโร่เอเชียนคนแรกแห่งค่ายมาเวลนั้นยังไม่แผ่วอย่างที่คิดค่ะเมื่อ AP รายงานว่าชางจีกับตำนานลับ10 Rings ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์แบบไม่มีสตรีมมิ่งชนโรงเก็บรายได้อีก35ล้าน8แสนดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉาย แม้ยอดขายตั๋วหนังจะฮวบลง 53% จากสัปดาห์เปิดตัวที่ทำรายได้ 90 ล้านดอลลาร์ก็ตามขณะที่รายได้รวมทั่วโลกของฮีโร่เอเชียแห่ง Marvel นี้อยู่ที่247ล้านกับอีก 600,000 ดอลลาร์ค่ะ
2: ว้าว
1: คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า collect จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่าShang-Chi and the Legend of the Ten Rings stay on top at the box office, collecting $35.8 million in ticket sales in its second weekend, according to studio estimates Sunday. หมายความว่าภาพยนตร์ชางชีกับตำนานลับ Ten Rings ยืนหยัดในอันดับหนึ่งหนังทำเงินเก็บรายได้ตั๋วหนัง35ล้าน8แสนดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายตามการคาดการณ์ของค่ายหนังเมื่อวันอาทิตย์ค่ะคำว่า collecting ในข่าวนี้เป็นคำกริยาแปลว่าเก็บนะคะซึ่งในบริบทของข่าวนี้ค่ะจะแปลได้ว่าเก็บรายได้นั่นเองค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า collect ที่เป็นคำกริยาแปลว่าเก็บในอีกประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นJonathan and Jeremy collected broken pieces of shells from the beach for their art projects. หมายความว่าโจนาธานและเจอร์มี่เก็บเปลือกหอยแตกๆจากชายหาดเพื่อใช้สำหรับผลงานศิลปะของพวกเขาค่ะ
3: Wow.
1: นอกจากนี้คำว่า collect ยังแปลได้ว่าสะสมได้ด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า collect ที่ให้ความหมายว่าสะสมในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นRuth collected old coins and planned to sell some of them to an antique shop. หมายความว่ารู้สะสมเหรียญเก่าและวางแผนที่จะขายเหรียญบางส่วนให้กับร้านขายของโบราณด้วยค่ะคำว่า collect ถ้าเติม or ตามหลังจะได้คำว่า collector เป็นคำนามซึ่งให้ความหมายว่านักสะสมนะคะดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าRuth เป็นนักสะสมเหรียญโบราณเราจะใช้ว่า Ruth is a collector of antique coins ส่วนคำว่า collection เป็นคำนามค่ะหมายถึงชุดของสะสมนะคะดังนั้นถ้าเราจะบอกว่า Ruth มีชุดเหรียญสะสมอันมีค่ามากมายเราจะใช้ได้ว่า Ruth has a large collection of valuable coinsทีนี้ขยับมาดูคำว่า collectible เป็นคำคุณศัพท์นะคะซึ่งให้ความหมายว่ามีคุณค่าน่าสะสมค่ะไปดูการใช้คำว่า collectible ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, please don't complain and think of my bags as collectible items หมายความว่าที่รักได้โปรดอย่าบ่นฉันและคิดว่ากระเป๋าของฉันเป็นของมีคุณค่าน่าสะสมแล้วกันนะจ๊ะส่วนคนที่คุ้นเคยกับการโทรทางไกลกลับประเทศและให้คนรับสายเป็นผู้จ่ายเงินค่าโทรปลายทางนะคะจะใช้คำว่า collect ที่เป็นคำวิเศษไปขยายคำว่า call ที่เป็นคำกริยาค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Tanya called her dad collect from the airport where her flight was delayed for hours หมายความว่าธัญญาโทรทางไกลต่างประเทศแบบเรียกเก็บเงินปลายทางหาพ่อของเธอจากสนามบินที่เที่ยวบินของเธอล่าช้าไปหลายชั่วโมงค่ะ
3: Oh, no.
1: ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยบทสัมภาษณ์ของจัสซินดาอาเดนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ซึ่งเคยกล่าวถึงของสะสมของเธอว่า
4: I have a collection of ukuleles I meant to graduate to the guitar but I never diddid.
1: หมายความว่าฉันมีชุดสะสมอูคูเลเล่นะฉันตั้งใจจะไปต่อให้มีกีตาร์ด้วยแต่ฉันไม่เคยได้ทำมันต่อเลยค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ

คุณผู้ฟังครับมีเรื่องอยากบอกอยากเตือนเหมือนกันสำหรับพวกเราที่มีโอกาสที่จะมีมิจฉาชีพโทรศัพท์มาหาหรือมีเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เราต้องไปพบเจอกับมิจฉาชีพในโอกาสที่ไม่คาดคิดอันนี้ก็อย่างเช่นกรณีของการเราอยากไปเที่ยวไม่ต้องรอให้เขาโทรหาเราโทรหาเขา ก็มีการปลอมเพจหลอกขายแพ็กเกจท่องเที่ยวใช่ไหมครับพอเราอยากเที่ยวเราค้นหาเสร็จเราไปเจอเขาเราเป็นคนติดต่อเขาไปให้หลอกเราด้วยซ้ำไปครับขั้นตอนของมันก็คือมิจฉาชีพเนี่ยจะทำเป็นข้อมูลของภาพโรงแรมหรูหรูบังกะโลดีดีริมทะเลหรือแม้ทั่งที่พักที่สวยๆนะครับร่วมกับแพ็กเกจตั๋วเครื่องบินอ่ะอันนี้ยอดฮิตอยู่เลยเพราะเราจะต้องหาตั๋วเครื่องบินที่ถูกใช่ไหมครับแล้วก็เอามาสร้างเป็นเพจปลอมบนโซเชียลมีเดียและลักษณะเพจปลอมที่ว่านี้ก็คือเหมือนกับเพจจริงเกือบ 100% รูปก็ไปรูปจากเพจจริงมาลงนะครับแต่เขาจะยิงแอดยิงโฆษณาจัดโปรโมชั่นราคาถูกเกินจริงเพื่อเร่งเร้าให้คนอยากพักผ่อนได้ตัดสินใจแล้วก็โอนเงินมาจำนะถ้ามีคนหลงเชื่อโอนเงินเสร็จนะครับแน่นอนครับปิดเพจหนีบล็อกช่องทางการติดต่อแน่นอนอันนี้เป็นข่าวจาก NBT2HD นะครับที่ได้เตือนประชาชนว่าตำรวจไซเบอร์เร่งปราบปรามกรณีแก๊งมิจฉาชีพเพจปลอมหลอกขายแพ็กเกจท่องเที่ยวและโรงแรมโดยใช้จุดเด่นราคาถูกมาจูงใจและบีบบังคับให้โอนเงินทันทีภายในเวลาที่กำหนดเขาจะมาบังคับยังไงเงินในกระเป๋าเราใช่ไหมบางคนคิดอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับไอ้พวกเพจหรือว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยจะใช้มีกลยุทธ์ครับจะเร่งรีบจะเรียกก็พูดถึงราคาเพจปลอมนี่จะย้ำอยู่เสมอนะเหลืออยู่2สิทธิ์สุดท้ายเท่านั้นนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือโปรโมชั่นของคุณจะหมดอายุภายใน10นาทีให้เราคิดน้อยรีบตัดสินใจนะครับบวกกันกับราคาที่ลดกระหน่ำต่ำกว่าราคากลางตามท้องตลาดบางทีอาจจะถึงครึ่งด้วยซ้ำไปเลยทำให้มีการตัดสินใจโดยไม่ยังคิดแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตที่สำคัญก็คือความโปร่งใสของชื่อบัญชีนะครับบัญชีที่รับโอนมักจะเป็นชื่อบุคคลธรรมดาซึ่งแน่นอนเดี๋ยวนี้เรารู้จักบัญชีม้านะถ้าเป็นชื่อบุคคลสงสัยเอาไว้ก่อนครับหรืออาจจะเป็นบริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนอันนี้วิธีสังเกตนึงก็คือมันไม่ตรงกับไอ้บัญชีหรือแบรนด์ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็ระแวงเอาไว้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเพจปลอมหลอกขายแพ็กเกจท่องเที่ยวหรือตั๋วเครื่องบินเพราะถ้าเจ็บใจมากเลยนะครับถ้าโดนหลอกแบบนี้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาครับ

0: คุณผู้ฟังครับผมต้องขอขอบคุณนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันในรายการนี้มีอะไรก็บอกครับวันนี้เราได้คุยกันถึงเรื่องน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่เราจะใช้พลังงานสะอาดพลังงานสะอาดทั้งยานยนต์ยวดยานนะครับแล้วก็เรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในบ้านเรือนด้วยซึ่งตัวกลจักรกลไกสำคัญที่จะทำให้กลยุทธ์นี้ขับเคลื่อนไปได้นะครับเรามีโอกาสใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มที่ก็คือตัวเก็บประจุหรือว่าแบตเตอรี่นั่นเองครับวันนี้ก็เลยได้คุยว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้กันอยู่ทรงประสิทธิภาพในวันนี้คือลิเทียมแบบลิเทียมเนี่ยเป็นแร่หายากแล้วก็มีราคาสูงขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ยังการขุดเหมืองเนี่ยก็ยังทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยก็เลยมีการคิดทำเป็นแบตเตอรี่จากเกลือแกงซึ่งก็เหมือนกับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แต่เพิ่มประสิทธิภาพให้มันมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เราดูแลสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้นและมีความปลอดภัยที่สูงด้วยนะครับผมยังมีเรื่องของมิจฉาชีพที่ใช้เพจปลอมหลอกขายแพ็กเกจท่องเที่ยวก็ให้เราระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นด้วยกันแล้วกันนะครับมีอยากบอกหลายเรื่องเหลือเกินนะครับแต่เวลาเหมือนมีน้อยแล้วไปพบกันที่ Facebook Fanpage ชื่อมีอะไรก็บอกละกันครับวันนี้หมดเวลาลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round. เธอแหละคือเขามีอะไรจะบอก

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรธัญญาครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกระบวนการสอบสวนคดีน้ององุ่นต้องรัดกุมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้อกแม่พระธรณีจวันวันดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกระบวนการสอบสวนคดีน้ององุ่นหลักฐานและพยานต้องรัดกุมพร้อมย้ำคดีเกี่ยวกับเยาวชนต้องดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
4: พลตำรวจโทไตรรงค์ศรีพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ คันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานความคืบหน้ากรณีตำรวจภูธรภาคเจ็ดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนสามารถติดตามและทราบตัวผู้ก่อเหตุในคดีฆาตกรรมและร่วมกันอำพรางศพน้ององุ่นอายุ7ปีในพื้นที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้แล้วโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมและครบถ้วนทุกประเด็นเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเยาวชนให้ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเด็กและเยาวชนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบปลิงทะเลหรือปลิงหนามชมพูเกยตื้นบริเวณชายหาดสวนสนตำบลเพจังหวัดระยองจำนวนมหาศาลสาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงและถูกคลื่นซัดถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พบได้ยาก
5: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีพบปลิงชมพูจำนวนมหาศาลถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองจนแนวชายหาดยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีแดงอมชมพูจนสร้างความแตกตื่นและความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากว่าได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนซึ่งจากการสำรวจพื้นที่พบสัตว์ทะเลดังกล่าวคือปลิงทะเลโดยเฉพาะกลุ่มปลิงทะเลสีชมพูหรือเรียกว่าปลิงชมพูหรือปลิงหนามชมพูเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเลสีสันตั้งแต่ชมพูสดไปจนถึงแดงส้มทั้งนี้ผลการตรวจสอบเบื้องต้นศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกรายงานว่าปลิงทะเลดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่สาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงทำให้พัดเอาปลิงทะเลขึ้นมาเกยชายหาดเป็นจำนวนมากไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศส่วนของการจัดการเมื่อน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงจะพัดนำปลิงทะเลลงสู่ท้องทะเลตามธรรมชาติต่อไปถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยาก ซึ่งขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพราะปลิงทะเลบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตัวเองและอาจทำให้ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าได้กำชับนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งและทิศทางการพัฒนา

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ระหว่างที่รออาจารย์ก็จะมีอีกเพลงหนึ่งอาจารย์ผมให้ร้องรอเพลงนี้ก็จะมีความหมายนะผมว่าทุกคนรู้จักกันดีที่มีความหมายมากๆก็คือเราคิดถึงแกนะครับแล้วเป็นเพลงของพี่สุเทพนะฮะพี่สุเทพวงโคฟเนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับวงคนด่านเกวียนตั้งแต่ชุดแรกเลยนะครับปี2526เป็นคนที่อัดกีตาร์เพลงชาวนาอะไรเพลงเด็กปั๊มเพลงตะเกียงทุกๆเพลงเลยนะครับก็คิดถึงพี่สุเทพนะครับก็ขอมอบเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจสำหรับทุกๆท่านด้วยแล้วก็คนข้างบนด้วยพี่สุเทพนะครับขอบคุณครับร้องได้ช่วยร้องนะผมว่าเพลงนี้เป็นเพลงร้องคู่เนาะ

0: ขอเสียงตบมือให้กับคุณสุเทพหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากโอเคโอเคเดี๋ยวสักครู่เดียวสักครู่เดียวก็บอกให้ร้องอีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวผมให้ป้อมร้องบ้างนะครับผมเสียงหมดแล้วก็อัลบั้มชุดแรกเหมือนกันนะครับเพลงนี้พี่สมานเขาเขียนเองไหมพี่แววเขียนเอง
1: ผมจะโดนเซอร์ไพรส์เรื่อย
0: ฮะไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกพี่สมานด่านเกวียนนะครับถ้าใครจำชุดแรกได้แกก็ปั้นดินอะไรอยู่ที่ด่านเกวียนนั่นแหละนะฮะก็เพิ่งเจอได้สักพักใหญ่แล้วแหละนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้เราได้รู้จักกับวงคนด่านเกวียนนะครับกับเพลงนี้ก็อาจจะไม่ได้หนาวช่วงนี้แต่ไม่เป็นไรเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนชื่นชอบนะครับ
1: ครับผม
0: ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเดิม
1: ช่วยกันนะฮะอาจจะจำไม่

0: ขอบคุณครับ
1: ช่วยตบมือยังดีเนาะโอ้ยตายตายตายตัวสั่นไปหมดแล้วเนี่ยมันมายังไงวะเนี่ยไม่เข้าใจเอ้ก็มีไฟบังคับนะฮะเพลงคนหลังเขาเพลงเก่ามากเนี่ยนะครับเป็นรู้สึกเพลงนี้ผมเมื่อปี2525น่าจะประมาณนี้ร้องครั้งแรกก็ชุดคนหลังเขานี่แหละตอนนั้นเป็นด่านเกวียนอยู่นะฮะเป็นอะคูติกก็เด็กชายแอดมาได้ฟังก็ชอบก็เลยเอาไปร้องด้วยก็ประมาณนั้นก็ฮะแต่เขาจำเสียงได้ใช่ไหมนั่นวันดีครับวันดีฮะวันดีเอ๊ะใครพามายังไงแบบไหนบอกเก่ามากันเองโอ้มาตามเสียงเพลงเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายจริงๆเนาะหันหน้าไปทางโน้นนะฮะหันหน้าไปทางโน้นนะครับเนี่ยแฟนคลับน่ารักมากขอเพลงด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะขอบคุณมากอบอุ่น
2: เสียงพื้นบ้านมี
1: โอ้เสียงพื้นบ้านเสียงผมมีเอกลักษณ์หนัดโอ้ครับครับครับโอ้ขอบคุณครับที่จริงๆอย่างน้อยๆผมก็มีเสียงเอกลักษณ์กันเนาะโคราชบ้านเองครับผมเอาปรบมือหน่อยครับแฟนครับน่ารักครับผมไหนๆก็นั่งแล้วขออนุญาตนั่งหน่อยได้ไหมเนาะไม่งั้นมันจะเฮ้ยมันยืนแล้วมันยังไงมันโอ้ยติดเกลือแร่มายังมะโอ้กลุ่มเปราะบางไม่เกลือแร่มายังโอ้บายเอ้าคนหลังเขา

0: ป้าครับ
1: เป็นเราดูดารามวยพักแล้วก็ให้น้ำเกลือแร
0: ่เกลือแร่
1: กล้าแล้วฮะ
0: อันนี้ดีช่วยได้เยอะนะ
1: ครับไอ้ผมท่านรองครับคือเราประกันชีวิตศิลปินไว้บางอย่างคือผมกลัวเดี๋ยวมาไปโรงพยาบาลกันไปหมดนะฮะตอนนี้ก็เมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับหนูโยโหนาแกยิ่งถ้าสวยๆอย่างเงี้ยนะมานางลำโอ้นาเขาเจริญหูเจริญตาก็จะต้องเต้นกันสนุกสนานนะครับอันนี้30ปีให้หลังนั่งเล่นอีก20ปีเรานั่งวีลแชร์กันนะครับ
2: สังขารไม่แน่
1: ไม่แน่
2: เพียง
1: เดี๋ยวเรานินทาอาจารย์ใหญ่เราดีกว่า78แกทำไมโหนี
0: ่โอ้คนนั้นนอกเหนือกฎเกณฑ
1: ์แล้วโหแล้วโอ้78
0: มีต่อมฮอร์โมนพิเศษมาก
1: เดือนหน้ากันมาอันนี้ผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวเรารวมศิลปินอาวุโสผู้สูงวัยเนี่ย
0: เออเนาะเลี้ยงกันนะ
1: นะเอาไหม
0: รายการพิเศษชั้น
1: ใช่นะคือมันเคยมีที่เขารวมกันร้องชีวิตสัมพันธ์อันนี้เราร้องชีวิตที่เหลือ
2: ว้าว
1: ว้าวดีไหมอาจารย
2: ์ดีครับเห็นดีได้ไหมครับเห็นดีได้ไหมฮะ
1: เราจะเหลือชีวิตของเราที่เหลือกันนะฮะแล้วก
0: ็มาเลยนัดหมายกันอีก
1: นะฮะเอาไหมนั่งหงาหมูโอเคอาจารย์
0: นี่เผื
1: ่
0: อ
1: นะครับพี่แอดเอาด้วยไหม
0: ไอ้นั่นยังหนุ่มอยู่วะ
1: เหรออุ้ย71พรุ่งนี้มีงานไหมเหรอ71ยังหนุ่มใครกันเดี๋ยวแต่นักบอกไม่ต้องตายไปแล้วเหลือใครกันจะมีอีกคนนะอมตะก็เคยหมอกมา
0: อยังได้อย
1: ู่ได้อยู่
2: แต่รวมนู่นไปไหนมาไหนยาแล้วน
1: ่ะไม่แกบอกแกมีวงแล้วหรือเนี้ย
2: มีเหรอ
1: มีแล้วจากคราวที่แล้วแกรวมวงเสร็จแล้วเขาติดต่อไว้ยังไงไม่รู้
0: ไม่ไป
1: ไม่ใช่เขาตำวันผิดไปเล่นเขาใหญ่เขาเล่นวันหนึ่งกันไปเล่นอีกวันหนึ่ง
2: เพื่อนเนี่ยเหมือนคุณสุรชัยครับไปรู้สึกเขาวงกาฬสินธุ์ก็ไปถึงเนี่ยเดือนนี้วันเนี้ยไปถึงไม่เห็นมีอะไรเขาถามว่าพี่หงามาทำไม
1: เอ้
2: าเขาบอกเขามาเล่นนี่ไม่ใช่เดือนหน้า
1: เอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปติดไอ้จันตรึมดีๆผมว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามาคิวผมเดี๋ยวแกมาผิดเดือนอีกนะนะครับแล้วก็นะรวมดีไหมอยากแฮมเมอร์แฮมเมอร์นะฮะคือเขานักสู้นะฮะนักสู
0: ้
1: ครับไอ้ที่เพื่อชีวิตที่คุณรู้ไหมว่าใครยังไม่ตายบ้างอยู่อีกเยอะอยู่อีกนานนะครับครับเดี๋ยวนึกเรื่องกันออกแล้วเดี๋ยวเรารวมนะให้ท่านรอง
0: เห็นดีด้วยนะเห็นดีด้วยนะ
1: ครับ
0: ผมเมื่อนะ
1: ฮะไอ้วงวงละ60,000เท่าไหร่อ่ะกี่วง
0: หลายตังค์อยู่นะ
1: ไม่ใช่เปลี่ยนค่าเบียร
2: ์มีลดราคาไม่เป็นไร
1: อัลบั้มของคนหลังเขาเนี่ยคือเพลงที่คาราบาวและพี่แอร์บอกชอบมากแล้วพรุ่งนี้เห็นบอกว่าจะต้องเอาไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีอัลบั้มเนี้ยที่โหคลาสสิกมากคือมีรูปนกกระเรียนนะฮะอยู่ในคนดันเกวียนครับ
0: ใช่ใช่
1: เป็นเพลงที่อมตะมาก
2: เพลงนี้ปี24ถ้าจำไม่ผ
1: ิดกลุ่มโคราชพี่แอดก็ไปเจอทางกลุ่มโคราชกันยังไงเส้นทางนั้น
0: โอ้ตอนแอดเขาจะไปหัดปั้นดินที่ด่านเกวียน
1: โอ
0: ้ก็ไปหาครูติ๋ง
1: ครับ
0: อาจารย์เขาสิทธิ์ครูติ๋ง
1: เป็นครูติ๋งนี่คืออาจารย์มานพรัตนพันธกุลพี่ชายของวงฟูดัน
0: ใช
1: ่นะฮะก็แกก็จะเป็นครูสอนศิลปะอยู่โรงเรียนบุญวัฒนาครับแล้วก็คือเขาก็คงอยากจะไล่แกออกมาหลายรอบแล้วล่ะฮะ
0: รวมทั้งผมด้วย
1: ไปก็คือครูติ๋งเนี่ยวีรกรรมเยอะนะครับแต่ก็เป็นที่รักของเพื่อน
0: ก็ในแวดวงศิลปินนี่ต้องใครไม่รู้จักครูติ๋งนี่เชย
1: แน่นอน
0: โดยเฉพาะเพื่อวงการเพื่อชีวิตเนี่ย
1: ครับ
0: พูดถึงนี่อันดับหนึ่งเป็นคนที่มีเรื่องเล่าไม่จบไม่สิ้นวันนี้เรื่องนี้อีก5นาทีไปเรื่องใหม่ไปอยู่กับล่องกันลอย
3: ครับแล้ววันนี้ก็หนึ่งในสมาชิกของคาราบาวก็จะได้มานะครับซึ่งวันนี้รู้สึกยังไงว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายแล้วมีเพื่อนมาวันนี้นะครับ
0: มันก็ไม่ง่ายจริงนะว่าจะเจอกันว่าจะได้วิสาสะสังสรรค์แลกเปลี่ยนคนละทิศคนละแดนมาเจอพอเจอแล้วก็ผูกพันอีก
3: ครับ
0: นี่มันเป็นเรื่องที่เจอเหมือนพินโยพูดอ่ะเป็นแฟนมันเลิกกันได
3: ้ครับ
0: เป็นเพื่อนนี่มันเลิกยากมันผูกพัน
3: ครับ
0: ด่ากันชิบหายไปทะเลมันยังไงก็เหมือนเดิมถ้าเป็นแฟนนี่ด่ากันคำเดียวก็เลิกกันเลยประมาณ
3: ครับเอาละครับเกลือแร่ได้ผลแล้วนะฮะ
0: ได้อีกสักคัน
3: เพราะรอบนี้เดี๋ยวจะมีเพลงสนุกๆนะครับแล้วก็นางรำของเราพอได้ไหมครับอายุขนาดนี้ที่ยังพอเต้นหัวเข่ายังดีใช่ไหมครับนะฮะก็แน่นอนครับนี่คือนางรำของถนนดนตรีที่น้าหมูก็บอกว่าไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะครับแล้วก็วันหน้าก็คงจะได้เดินทางกันมาครับอ้าวอีกชุดหนึ่งนะฮะผมมาส่งน้ำให้น้ำศิลปินนะครับขอบคุณครับเชิญครับน้ำเผือกครับ
0: มาเดี๋ยวคงไม่ต้องให้น้ำอีกนะนั่นก็เหมือนกันฮะโอ้ยดูแลกันไปเด้อทิ้งกันและโกรธเลยนะว้ายไปไหนไปด้วยเกาะเอวเก่งเลยนะย้อนเวลาหาดีสักเพลงครับเพลงชาวนาอะไรนะครับ

ครับจะพาลงใต้นะครับสมัยก่อนนี่มีเขาเรียกว่ากองทัพมดนะครับเด็กๆขนของหนีภาษีครับขึ้นหลังรถไฟครับตำรวจไล่บางตกรถไฟตายบางอะไรต่ออะไรเยอะแยะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับแต่มันแต่ก่อนมันมีจริงๆนะครับขายบุหรี่ขายข้าวเปลือกขายบรรทุกของที่หนีภาษีส่วนมากจะใช้เด็กครับก็รถไฟสายประดังไม่ขึ้นชื่อลือชานะครับเอาสักหน่อยครับลงใต้สักหน่อยครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะฮะ

0: ครับขอบคุณมากครับมีพิธีกรไหมคุณโยไหมเอาอยู่แล้วตอนท้ายสนุกกว่านี้อีกเต้นจนชีวิตจะหาไม่ไปผมเมื่อนักเขียวหน่อยมาไงไม่บอกไม่เก่าย่องมาเออป่าวนึกว่าพินโยจะเรียก
1: มาอยากขัดความสุขก็เลยเขาบอกกำลังมัน
0: โอ้นางลำกำลังมัน
1: นั่นน่ะกำลังมันแต่ตรงนี้กำลังมึนแล้วปวดหลังเนี่ยเหรอ
0: ดีดีขึ้นเยอะดีขึ้น
1: ดีขึ้น
0: เออดีขึ้น
1: โอ้แล้วนี่ยังไง
0: เกิดแน่
1: คือปกติเนี่ยสมัยก่อนไม่ต้องไปเชิญถึงบ้าน
0: เออ
1: ออกมาเองไปเอง
0: เ
1: ดี๋ยวนี้ไปรับถึงบ้านและตอนกลับบอกใครจะไปส่งครับใช
2: ่อย่าไปเชื่อ
1: ครับอ๋ออย่าเชื่อ
2: ไม่ขนาดนั้นเนาะ
0: ว่าไปไหมว่าไป
1: ยังเก๋าอยู่แล้วทำไมต้องนั่งเล่นกันนะ
2: มันจะได้ใกล้ๆกันไง
1: โอ้
0: ผมเนี่ยปวดหลังเป็นหมอนรองกระดูกครับเส้น
1: นี่ก็หมอนรองกระดูกอันนี้ครับ
2: ยังพอได้อยู
1: ่ผมผ่าคอ
2: ได้ไม่นานนะ
1: ก็หล่อเหมือนเดิมคิดถึงไหมครับคิดถึงไหม
2: ขอบคุณมากขอบคุณที่มาเชียร์กันวันนี
1: ้เป็นไงครับคือถ้าอยู่บ้านว่างๆผมก็เลยคิดว่าเออผมเดี๋ยวผมก็เสียเนี่ยผมก็กลัวจะสภาพคล้ายๆกันก็เลยบอกนะเราออกมาหาอะไรทำตรงนี้เป็นไงบ้างเออนี่ป๋าก่อนป๋าเนี่ยทำงานดนตรีอยู่เยอะมากเลยนะครับที่ผ่านมานะครับทั้งชาวคาราบาวแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เด็กเขาก็รวยไปหมดแล้วเออป๋าผมเนี่ย
2: ผมยังเหมือนเดิม
1: อัลบั้ม
2: เหมือนเดิมคือเท่าเดิม
1: ครับทีนี้เราเอาละครับอันนี้คือเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับแล้วก็เวทีแห่งนี้ต้องขอบคุณมากๆครับที่เราได้ต้อนรับนะครับทั้งสองท่านในวันนี้นะครับซึ่งไม่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมาเจอกันบนเวทีแบบนี้แล้วเมื่อสักครู่ก็นะอาจารย์เพื่อบอกเดี๋ยวเราต้องเชิญพวกนะฮะคนเท่าทั้งหลายเนี่ยนะครับ
3: ใช่ใช่ใช
1: ่มาอยู่บนเวทีเดียวกันเอาไม่เท่า
2: ของเอาน
1: ะครับครับก็ดีไหมครับป๋าตรงนี้เป็นไงเวทีอบอุ่นไหมครับ
2: อย่างแรง
0: อบอุ่นอย่างเดียวมันมองไม่เห็นข้างหลังแม่ไฟมันส่องตาล็อกปิดฟอลโล
1: ่ลองปิดฟอลโล่เซลฟี่ไหมเซลฟี่เซลฟี
2: ่ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม
1: เห็นไหมครับเห็นไหมคร
0: ับ ก็ลาง
1: ๆเห็นแต่ก่อนก็ชอบปิดไฟไม่ใช่เหรอครับใช้มือคำมาก็ได
0: ้เออนี่แล้ว
1: ครับเตรียมเพลงโอ้โหนี่เสียงเพลงเสรีภาพนะเดี๋ยวได้เลยครับเดี๋ยวให้เซ็นให้นะครับขอบคุณมาก
2: ถ้าเซ็นเป็นคนเดียวเนาะเดี๋ยวเซ็นหมดเลยก็ไม่ต้องร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: สักครู่ครับสักครู่นะ
1: เราก็นะฮะจะเข้าสู่บรรยากาศของความเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับที่ออกจากทำนานมากไม่ได้เห็นอย่างนี้เลยนะครับ60ปีสัญญาณฝนก็มาคอนเสิร์ตตั้งหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งที่วันนี้นะฮะได้มาบนเวทีของทนดนตรีต้องขอบคุณนะครับเอาละครับเราคงจะต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่เขียวคาราบาวครับ
2: ขอบคุณมากครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับจังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยว4วันให้ประชาชนได้สัมผัสความงามของปราสาทตาควายและเนิน350อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: จังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยว4วันให้ประชาชนได้สัมผัสความงามของโบราณสถานและประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารไทยที่ปราสาทตาควายและเนิน350ในอำเภอพนมดงรัก
4: จังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปราสาทตาควายเนิน350อำเภอพนมดงรักเพียง4วันระหว่างวันที่6ถึง7และ13ถึง14มิถุนายน2569เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของโบราณสถานชายแดนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารไทยและชิมทุเรียนชายแดนขึ้นชื่อของพื้นที่เพื่อผลักดันพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างรายได้และการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นทั้งนี้เปิดรับนักท่องเที่ยววันละ1,000ถึง 1,500 คนสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์หรือเข้ารับบัตรแบบ Walk-in ได้ที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดโดยจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 11:30 นและปิดรับเข้าชมเวลา 15:30 นกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผลักดันโครงการ Smart City เทศบาลตำบลเกาะหมากจังหวัดพัทลุงเพื่อให้ท้องถิ่นทั่วประเทศประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยให้ประชาชน
5: นายสารสสามารถรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสมาร์ทซิตี้ด้านความปลอดภัยของเทศบาลตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหมากโดยได้เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ที่เทศบาลตำบลเกาะหมากได้ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั้งตำบลรวมทั้งหมด180ตัวเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดปัญหาอาชญากรรมรวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งยังมีกล้อง AI จำนวน4ตัวที่สามารถตรวจจับทะเบียนรถที่กระทำผิดกฎหมายได้เทศบาลตำบลเกาะหมากที่เป็นตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นอื่นๆศึกษาและนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่และก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์พร้อมระบุว่ารัฐบาลส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมรับน้องรถไฟประจำปี2569ประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานกว่า60ปีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟประจำปี2569ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีที่62โดยขบวนรถพิเศษโดยสารออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพถึงสถานีรถไฟลพบุรีในช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่รถไฟขบวนพิเศษจอดภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานโดยมีพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับสำหรับการรับน้องรถไฟเป็นประเพณีการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดขึ้นในทุกปีจนเป็นเอกลักษณ์สืบต่อกันมาอย่างยาวนานซึ่งปีนี้ขบวนรถไฟจะเป็นรถไฟขบวนพิเศษโดยสารสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาลัยเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่สถานีปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่จะจอดพักที่สถานีรถไฟลพบุรีสถานีรถไฟนครสวรรค์สถานีรถไฟพิษณุโลกสถานีรถไฟลำปางสิ้นสุดปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

อย่าป้าขอบคุณมากครับที่ยังไม่ลืมกันยังคิดถึงคิดถึงทุกคนจริงๆนะครับผมอาจจะหายไปหลายปี

ขอบคุณมากครับอีกสักเพลงนู้นก่อนจากกันไม่เชื่อเวลาเราน้อยจังเลย

ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณจริงๆครับครับผมยาวไป

นมันนอกคอกตื้อกระดือต้อแต่หัวใจไม่ตู้คนมันในนักไขหวานน้ำตาลหมอแต่หัวใจมันตู้คนมันนอกเขาเดินดีไม่ขี้เหนียวเขาเว้ากันซื่อ

เกียรติกับเงินไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันจะเอามารวมกันไม่ได้เลยเป็นอันขาดผู้ที่เราควรยกย่องว่ามีเกียรติสูงคือผู้ที่ไม่เสียชาติเกิดผู้ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ใช้เวลาในชีวิตของเขาทุกวินาทีสะสมคุณงามความดีพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20ทับ1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน7ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้5นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6นาฬิการับฟังรายการข่าวยามเช้า7นาฬิการับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยังมาพบกับท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยในรายการของเราตั้งแต่เปิดสถานีพบกันในเช้าวันอาทิตย์ก็แน่นอนนะคะเป็นเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเขียนคำถามเข้ามาให้พระอาจารย์ได้แจกแจงให้แง่คิดหรือว่าติดขัดอะไรก็จะเขียนกันมาถามกันได้เป็นประจำพระอาจารย์ตั้งชื่อในทุกๆเช้าวันอาทิตย์หรือรายการวันอาทิตย์เราว่าตามใจท่านก็คือท่านถามอะไรมาพระอาจารย์ก็ตอบได้หมดขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาตอบปัญหาและพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: วันที่เราก็มาคุยกันสบายๆ
0: เจ้าค่ะ
1: โดยคำถามเรื่องราวต่างๆก็จะนำคำถามต่างๆเหล่านั้นมาพูดคุยด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ประเด็นที่ท่านฟังสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับทางรายการได้แล้วก็ที่ Facebook Fanpage
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วช่วง Fanpage เนี่ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ทั้งที่เป็น Fanpage ประจำกันอยู่แล้วก็จะเห็นได้ก็จะเป็นเพจของรายการธรรมรัปรุณ
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วน YouTube Channel แล้วก็ใส่ไปในคอมเมนต์หรือว่าจะ Inbox Direct Message พวกนี้พระอาจารย์ก็จะได้รับข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จะนำคำถามเหล่านั้นส่วนไหนที่เป็นคำถามก็จะนำมาพูดคุยกับคุณทรงผลบ้างคุณเตือนใจบ้างแต่ตามช่วงเวลาต่างๆที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้คลายความสงสัยเกิดเป็นปัญญาให้กับท่านอื่นๆด้วย
0: และ
1: เป็นประโยชน์วันนี้เราก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระวินัยซะก่อนนะคุณใจเอาเรื่องนี้มาซะก่อนนิดนึง
0: เ
1: รามีคำถามของท่านผู้ฟังที่ถามมาว่าเหตุใดพระภิกษุต้องใช้ผ้าย้อมน้ำฝาดทำไม
0: น่าสงสัยเหมือนกัน
1: โอเค
0: เจ้าค่ะ
1: รูปแบบการบริวิตรพรหมจรรย์ก่อนตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่บรรพชา
0: ค่ะ
1: ยังไม่ได้บวชเนี่ยก็คิดว่าเอ๊บวชเนี่ยจะเป็นทางออกจากความทุกข
0: ์เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่อยู่เป็นเจ้าชายนะ
0: อ
1: ยู่เป็นพระราชาก็จะกำจัดทุกข์ได้อยู่เช่นบางทีเราจะปกครองทั่วไปหมดแล้วก็ออกกฎหมายมาตรานี้บริหารงานอย่างเป็นธรรมไม่มีคนยากจนเลยกฎหมายนี่ไม่มีดับเบิลสแตนดาร์ดทุกคนมี
0: เท่าเทียมกัน
1: อะไรเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าก็ยังแก้ความตายไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แม่ไม่ยังยืนโอเคไหมทางของความทุกข์นี่ต้องบวชคิดอยู่นี
0: ่
1: แล้วจะบวชรูปแบบไหนดีซึ่งก็ท่านก็ทดลองหมดนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านก็ทดลองหมด
0: ในสมัยนั้นก็มีศาสนาอยู่เยอะถูกไห
1: ม
0: ที่อาจารย์บอก30กว่าศาสนา
1: โอ้60
0: ค่ะ
1: 61 62ใช
0: ่
1: รูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์สมัยนั้นมี62
0: ค่ะ
1: ก็คือเหมือนกับบ้านต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เราจะดูได้เป็นกลุ่มๆก็คือ 1. คือทรมานตนเอง
0: พวกสุดโต่ง
1: สุดโต่งทรมานตนเองเนี่ยก็จะมีรูปแบบของเปลือยกายเลยไม่นุ่งห่มอะไรหรือต้องนุ่งห่มเฉพาะขนปีกนกเขาหรือนุ่งห่มเฉพาะหนังเสือ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือนุ่งห่มเฉพาะเครื่องแบบที่แบบอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะเป็นหนังเสือบ้างขนปีกนกบ้างหรือหนังสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างพวกฤาษีอะไรเงี้ยนะ
0: เ
1: ราจะเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แบบที่เรียกว่าสุดโต่งก็ได้จัดอยู่ในหมวดนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: รวมถึงการไม่นุ่งเสื้อผ้าก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดมีอยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: โกนผมนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่มี
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งทั้งสองรูปแบบคือทำมาหมดทุกอย่างคือพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ทดลองทำทุกอย่าง
0: เจ้าค่ะตามที่คนอื่นเขาทำ
1: ใครมีอะไรทำยังไงสอนยังไงไหมลุยหมดสู้หมดทำหมดทำนี่ไม่ใช่แต่แบบทำเล่นๆโอเคทดลองทำดูบวชครึ่งเดือนหนึ่งอะไรเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างทุกวันนี้เขาก็มีบวชระยะสั้นนี้ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: บางคนบวช15 วันบางคนบวชเดือนหนึ่งลองดูว่าบวชพระเป็นยังไงคือผมไปไม่ถึงเป็นเลยแล้วก
0: ็
1: ต้องได้
0: เสร็จไปแล้ว
1: เ
0: จ้าค่ะ
1: อันนี้คือท่านไม่เป็นอย่างนั้นเอาเต็มที่
0: เจ้าค่ะ
1: เอาเต็มที่เต็มที่เลย
0: คือศึกษาอย่างแท้จริงในทุก
1: ของแนวนั้นใช่ใช่ใช่จนกระทั่งมาลงตัวแต่เขามาลงตัวนี่คือผ่านศึกอะไรต่างๆมาใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คิดว่าระดับที่มันจะ ทำได้ดีนี่มันไม่ใช่ทางกายนะกิเลสเนี่ยมันกิเลสทางใจนะนี่แล้วจะทำไงถึงจะให้จิตเป็นสมาธิมาทางไหนได้ก็เลยมาลงตัวในรูปแบบที่ว่านุ่งห่มผ้าผืนเดียว
0: okay.
1: สองสามผืนแล้วสองสามผืนก็จะมีสองผืน
0: okay.
1: ก็คือสบงผืนหนึ่งแล้วก็ผ้าคลุมผืนหนึ่งแล้วก็โกนผม
0: okay.
1: เราไม่ต้องถึงว่าดึงผมออกมันจะมีนักบวชไม่ใช่ว่าดึงผมออกไม่โกน หรืออีกประเภทหนึ่งก็ไว้ยาวจนไม่ตัดเลย
0: okay.
1: หรืออันนี้ก็ผมอะไรดึงออกดึงออกหมด
0: okay.
1: แต่ก็โกนเดือนละครั้งอย่างเงี้ยนะ
0: okay.
1: หรือโกน15วันครั้ง
0: okay.
1: หรือยาวแล้วค่อยโกนสั้นๆยังไม่ต้องโกนอย่างนี้ก็ง่ายในเรื่องทรงผมง่ายในเรื่องเครื่องแบบคือถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าสุดตรงข้างหนึ่งหรืออีกข้างหนึ่งที่ว่าตรงกันข้ามกับจะว่าตรงข้ามก็ไม่ใช่หรอกคือถ้าไม่นุ่งผ้าเลยหรือว่านุ่งหนังเสือหรืออะไรก็ตามอีกข้างหนึ่งก็นุ่งห่มแบบพระราชาเลยอ่
0: ะเจ้าค่ะ
1: ตั้งแต่เท้านี่ก็รองเท้างอนขึ้นมาจนถึงแข้งอะไรอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งถุงเท้าอะไรจนถึงศีรษะเนี่ยมงกุฎขึ้นไปอีกศอกสองศอกอยู่น
0: ะ
1: อันนี้คือแบบโอ้โหอลังการวังเวอร์เต็มที่ตั้ง20กว่าชิ้นอยู่บนตัวอย่างนี้ใช่ไหมอ้าวโน่ไม่ป่านนั้นแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหม
0: ถ
1: ึงก็เอาสักผืนสองผืนแต่ผืนสองผืนมีข้อที่หนึ่งแล้วก็ทำไมถึงต้องย้อมน้ำฝาดเอาเพราะว่าถ้าสีขาวมันก็เปื้อนง่ายแล้วก็วัสดุย้อมทำไงถึงจะให้มันแบบว่าพอดีได้เหมาะสมก็ย้อมจากสารธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: ซึ่งไอสารที่มันจะติดผ้าได้เนี่ยก็ต้องเป็นพวกน้ำฝาดจากต้นไม้
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นผลไม้หรือเปลือกไม
0: ้
1: หรือเปลือกของผลไม้เช่นเปลือกมังคุดหรือพวกดอกไม้เช่นซัฟฟรอนที่เขาจะเป็นสีเขาผสมอาหารอย่างเช่นหรือว่าสีจากเชื้อราที่หมักจากข้าวหรือกับของต้นไม้ก็แล้วแต่แล้วเอามาย้อมหรือบางทีก็ไปย้อมดินด้วยซ้ำพวกนี้เรียกรวมหมดว่าย้อมน้ำฝาด
0: เจ้าค่ะ
1: เพื่อให้ดูแลผ้าง่าย
0: นั่นเองแล้วก็สีก็ไม่ฉูดฉาดด้วยถูกไหมเจ้าค่ะเป็นธรรมชาติ
1: เป็นธรรมชาติไป
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้หลายประโยชน
0: ์
1: เพราะนั้นก็จึงนุ่งห่มแบบนี้หรือเรียกว่าเป็นทางสายกลางทางสายกลางเพราะนั้นการนุ่งห่มเนี่ยก็จึงไม่ใช่ว่าเป็นมีเสื้อมีกางเกงมีหมวกมีถุงมือมีถุงเท้าไม่ได้เป็นชิ้นอย่างนั้นเพราะว่าชิ้นแบบนั้นเนี่ยมันใช้ได้ประโยชน์ของเขาเท่านั้น
0: โอเค
1: แล้วแต่ว่าถ้าเป็นจีวรผืนเดียวใหญ่เนี่ยคุณใช้ห่มเดินไปข้างนอกก็ได
0: ้โอเค
1: ตอนนอนใช้ปูเป็นผ้าปูนอนก็ได
0: ้โอเค
1: หนาวเอามาห่มเป็นผ้าห่มก็ได
0: ้โอเค
1: ได้หลายประโยชน์
0: ใช้ประโยชน์ได้หลายสถาน
1: แล้วเวลาเดินไปข้างนอกเกิดร้อนไม่มีร่มทำไงก็แบ่งส่วนหนึ่งของผ้ามาคลุมหัวก็ยังได
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วพอย้อมน้ำฝาดตากก็แห้งเร็ว
0: เจ้าค่ะ
1: มันได้หลายประโยชน์ก็จึงเป็นแบบนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: เราเป็นรูปแบบของการห่มผ้าย้อมน้ำฝาดทีนี้ว่าตรงนี้ก็ค่อยมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พัฒนาจนถึงอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือมาจากท่านพระอานนท์ก่อนเลยคือพอพระมาบวชกันมากขึ้นในสมัยนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็จึงมีบทบัญญัติอะไรที่ให้มันรัดกุมมากขึ้น
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เช่นผ้าต้องไม่มีชายมีชายแบบที่เรียกว่าเป็นอนุวาสนะคือไม่ใช่ว่าชายเป็นผู้เป็นอะไรที่มันระโยงระยางงดงามกรุ้งกริ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแบบนั้น
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ให้เป็นมีอนุวาสได้หรือเป็นหลายๆชิ้นมาต่อกันแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นขันใหญ่ขันเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็มีรังดุมมีลูกดุมอันนี้จึงเป็นค่อยๆพัฒนามาในสมัยนั้นจนถึงในปัจจุบันนี้ก็จึงเรียกว่ามีผ้าสามผืนคือสบงเป็นผ้านุ่งจีวรคือเป็นผ้าที่พระอาจารย์ห่มอยู่ปัจจุบันแล้วก็สังคติคือผ้าคลุมผ้าคลุมนี้ก็เอาไว้ซ้อนกับจีวรเวลาเข้าไปในที่ที่เช่นในหมู่บ้านหรือเวลาหนาวนี่คือสังคติ
0: ที
1: ่สร้างพื้นเป็นอย่างน้อย
0: ที่เราเห็นท่านบางองค์ผ้าบ่า
1: ผ้าบ่าใช่นี่คือผ้าสังคติแล้วก็มีอะไรอื่นๆอย่างเช่นผ้านั้นผ้านี้ผ้าปูนั่งอะไรก็มีเพิ่มเติมขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นี่คือลักษณะของผ้าจีวรของพระแล้วพอสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นสีเคมี
0: ค่ะ
1: แต่สีเคมีก็ติดทนนานก็บางคนก็ใช้ผ้าที่ย้อมเป็นสีเคมีก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ก็ยังเป็นลักษณะเดิมเดียวกันแล้วก็เป็นหลักการเดียวกันเลยคือน้ำฝาดมันคือมันจะติดทนนาน
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เลยเป็นมาแบบนี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: แล้วก็อันนี้เป็นข้อดีที่พระอาจารย์เห็นตั้งแต่วันสองสามวันแรกของการบวชเลย
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เลยสามว่าคือยังไม่ได้อ่านพระวินัยอะไรมากเลยนะ
0: เจ้าค่ะบวชใหม่
1: เนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: อันดับแรกก่อนเลยก็คือว่าเรื่องทรงผม
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าตื่นเช้ามาปุ๊บเราไม่ต้องคิดว่าเราจะแสกซ้ายหรือแสกขวา
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะเมื่อก่อนนี่กลัวหัวล้านไงเวลาไปบวชนะเมื่อวานแสกซ้ายเดี๋ยววันนี้แสกขวาก
0: ลับไปกลับมา
1: บางวันแสกกลางบ้างบางวันก็เสยขึ้นไปบ้างแต่พอบวชแล้วจบไม่ต้องคิดเลย
0: เ
1: ทวังเลยแล้วก็เดือนกลเดือนละครั้งมันจะเอาที่ไหนมาแสกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ท่อไม่ตันด้วยข้อที่สองก็คือคุณจะไปงานศพก็ชุดนี
0: ้เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไปงานแต่งงานก็ชุดนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ขึ้นเครื่องบินก็ชุดนี้จะเข้าไปในหมู่บ้านก็ชุดนี้ไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรยังไงอย่างคุณตั้งใจจะมาทำงานเนี่ยวันนี้ต้อง
0: แต่งชุดไหนดีเน
1: า
0: ะ
1: แต่งชุดไหนดีใช่ไหมจะออกไปกำลังกายก็ต้องเอาชุดไหนไปเนา
0: ะ
1: จะเดินทางมันยังไงเนาะแล้วจะหนาวจะร้อนนะของร้านมันก็จบแค่นี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: หนาวคุณก็เอาอีกผ้าสังกะสีมาห่มเพิ่ม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ร้อนคุณก็ถอดออกมันก็ง่ายไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะตรงนี้คือทางสายกลางในที่ที่ในความที่ว่าจะหลีกออกจากกามละของความเป็นพระสงฆ์แต่ว่าที่คือทางสายกลางสำหรับคารวะก็มีไปไงไม่มีเวลาอย่างน้อยศีลห้าใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ไม่ได้เป็นจำกัดเรื่องเครื่องแบบเรื่องอะไรแต่นี้สำหรับพระสงฆ์เนี่ยคือคุณจะหลีกออกจากกามแล้วจะมาเต็มที่แล้วเนี่ยก็ต้องไล่หมดตั้งแต่หัวจรดเท้าท
0: ั
1: ้งข้างในข้างนอกก็เรื่องชีวานี่จะเป็นเรื่องที่เราเห็นได้นั่นเอง
0: จาก
1: น
0: ี้
1: ก็จะเป็นคำตอบในกรณี
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังแล้วคิดว่าท่านผู้ถามรวมทั้งท่านผู้ฟังท่านอื่นก็คงจะรับทราบมีความรู้ตามไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องของทำไมพระภิกษุสงฆ์ถึงจะต้องใช้ผ้าย้อมน้ำฝาดซึ่งก็ตั้งแต่สมัยโบราณกาลตั้งแต่สมัยนู้นก็เริ่มต้นมาแบบนี้นะเจ้าค่ะมีนิดนึงสำหรับผ้านี่เจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: รู้สึกว่าพระอาจารย์เคยเล่าว่าอย่างผ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นผืนเดียวใหญ่ๆเลยนะเจ้าค่ะต้องเป็นหลายผืน
1: ต่อกัน
0: ของพิสุทธิสง
1: ฆ์
0: พระอาจารย์
1: เล่า
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์เล่าประวัติตรงนี้นิดนึงได้ไหมเจ้าค่ะ
1: ก็คือผ้าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นผืนใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีนี้การใช้งานท่านก็จึงต้องเอาหลายๆผืนมาต่อๆกันหลายๆผืนมาต่อๆกันเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เป็นระเบียบระบบที่สะดวกในการทำก็จึงมีชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้าง
0: เจ้าค่ะ
1: ชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างก็จะมีขันใหญ่ขันเล็กต
0: ั
1: วเด็ดเพราะฉะนั้นผืนผ้าเนี่ยท่านก็จึงยกตัวอย่างคำอุปมานะคือแปลงนาของชาวนาชาวมคธ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ให้ท่านพระอนุนเนี่ยไปออกแบบจีวรที่เอาแบบมาจากแปลงนาของชาวนาชาวมคธ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ซึ่งชาวนาชาวมคธเนี่ยเขาก็ทำแปลงนาเป็นตารางแล้วเขาก็คันนาเขาใหญ
0: ่
1: คันนาเขาใหญ่เดินสวนกันได้ใช่ไหมตรงคันนาแล้วก็ตรงแปลงตรงตัวที่บรรจุน้ำสำหรับดำนาปลูกข้าวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นไอ้ตรงใหญ่ๆตรงนั้นก็ใช้ผ้าชิ้นใหญ
0: ่
1: หน่อยก็แบบไม่เกินศอกหรอกศอกนึงไม่ถึงส่วนไอ้ตรงเล็กๆก็ใช้ผ้าชิ้นเล็กแล้วก็ประมาณไม่เกินคืบหรอกไม่ถึงครึ่งคืบเลยซ้ำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มาต่อกันตามรูปแบบนี้ได้เป็นผ้าผืนใหญ่ผืนหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นผืนใหญ่ผืนหนึ่งนี้ต้องไม่เกินเท่านี้สองเท่านั้นสอง
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ก็พระอาจารย์จำไม่ได้เป๊ะแต่จะรู้สึก

0: แต่ว่าม้วนจีวรเล็กๆ เก็บไว้ในกระเป๋าแล้วก็นอกแต่งตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดา
1: จริงเหรอเจ้าคะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเจ้าค่ะ
0: แต่งตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าบอกว่าตัวเองเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชเป็นเวลาก็เอาไอ้จีวรนั่นแหละมาทัดหูไว้ที่ม้วนเป็นเหมือนกับหลอดแคปซูลอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่ๆแต่พระสงฆ์สักนิ้วก้อยอย่างเงี้ยอ่
1: ะ
0: หรือนิ้วชี้เนี่ยแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าว่านี่คือจีวรของฉัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็มาม้วนทัดหูไปในคือฉันเป็นนักบวชนักบวชเป็นเวลาไหนเวลาที่ทำพิธีอย่างนี้เป็นต้นมีแล้วนะในต่างประเทศเนี่ยเขามี
1: อ
0: ันนี้ก็คือว่ามันค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆไงค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆความแตกต่างจนนี้มันจึงเป็นเรื่องอีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือว่านักบวชเนี่ยอย่าไปนุ่งห่มเหมือนชาวบ้าน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เพราะนั้นจีวรของพระก็จะไม่เหมือนชาวบ้านคุณดูปุ๊บคุณรู้ปุ๊บเลยทันทีว่าอันนี้ไม่ใช่คารว
1: า
0: สแต่เป็นพระ
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างนี้เป็นต้นปุ๊บนี่คุณต้องดูรู้ได้ทันท
1: ีอันนี้ยมว่าดีกว่านะเจ้าค่ะแยกกันให้เห็นกระจ่างไปเลย
0: เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นรูปแบบจีวรผ้าย้อมน้ำฝาดสีเป็นแบบนี้อย่างนี้นะก็เพื่อที่จะรู้ว่าอันนี้คือนักบวช
1: เจ้าค่ะ
0: จะทำว่านุ่งห่มเหมือนกันเนี่ยแล้วมันจะต่างกันยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะในตรงจุดที่ว่านุ่งห่มเหมือนกันเนี่ยก็จึงเป็นปรับเป็นอาบัติไว้ด้วยของพระภิกษุสงฆ์นะว่าถ้าไปนุ่งห่มเหมือนคารวาสเนี่ยผิดนะอาบัตินะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เช่นใส่เสื้อใส่กางเกงใส่รองเท้าเหมือนชาวบ้านผิดอาบัตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาก็จะมีบอกเอาไว้นี่ก็เป็นเกร็ดความรู้ในเรื่องของวินัยของพระสงฆ์
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้
1: าค่ะจะได้ทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเข้าใจพระเจ้าประสงค์ดีขึ้นนะเจ้าค่ะแล้วก็ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ก็ถ้าท่านผู้ฟังตามรับฟังรายการเราเสมอมาก็จะรู้ว่าพระอาจารย์ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการถวายของพระบ้างการวางตัวการจะทำยังไงนั่งระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเพราะว่าประเทศไทยเราก็เรียกว่ามีพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำชาติดังนั้นถ้าเราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือพุทธบริษัทเนี่ยทำตัวได้ถูกต้องสอดคล้องกับพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กำหนดไว้อันนี้ก็เป็นการช่วยพระเจ้าประสงค์ด้วยนะเจ้าค่ะประชาชนให้ศาสนาเราดำเนินต่อไปได้อย่างดีก้าวหน้านะเจ้าค่ะไม่เสื่อมในเสื่อมที่อื่นก็ช่างเถอะประเทศไทยเราจะต้องก้าวหน้ากันต่อไปนะเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะทีนี้ก็เข้ามาถึงเรื่องของการตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามกันมาแล้วกันเรื่องแรกหรือว่าคนแรกที่ยมอยากจะขอนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เนี่ยมาจากท่านผู้ใช้นามแฝงว่า M357 เจ้าค่ะก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์สดๆร้อนๆที่ผ่านมาเมื่อตอนวันหยุดตรุษจีนนี่แหละของปีนี้นะเจ้าค่ะท่านก็เรื่องราวถ้าเปิดสรุปสั้นๆก็คือว่าท่านที่เขียนถามมาเนี่ยคือคุณ M357 เนี่ยได้มีการนัดหมายที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้เนี่ยก็เกิดการผิดพลาดที่เรียกว่าคุณ M357 ไปเที่ยวกับเพื่อนนะเจ้าคะแล้วก็นัดหมายว่าจะมีเพื่อนอีก2คนมาด้วยนะมาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะแต่ปรากฏว่าเพื่อนที่คนที่2เนี่ยเจ้าคะก็ดันจะแบบเหมือนกับจะแกล้งหรือจะอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้สับสนกันเพื่อนก็เลยไม่ได้มาเจอกันเจ้าคะทีนี้มันก็เหมือนกับทางคุณ M357 ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนโดนหลอกค่ะเจ้าค่ะโดนเพื่อนหลอกเนี่ยดูซิเนี่ยทำให้แบบเสียการไปหมดเลยเจอเพื่อนอีก2คนก็ไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกโมโหแบบเหมือนฝังในใจอ่ะเจ้าค่ะทำยังไงก็แบบโมโหคนนี้อยู่ดีแต่ว่าไอ้เพื่อน2คนที่นัดจะมาให้เจอกันนั่นน่ะไม่ได้มาด้วยนะเจ้าค่ะเพราะคนที่2เนี่ยเป็นคนทำเรื่องที่เรียกว่าให้สับสนปรากฏว่าสองคนนั้นอะไม่ว่าเพื่อนคนที่สองเนี่ยเจ้าค่ะ คือให้อภัยว่าเออไม่เป็นไรแล้วไม่มาเจอก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะเจ้าค่ะตอนนี้ท่านผู้ถามเนี่ยก็คือคุณ M357บอกว่าทำไมตัวท่านเองเนี่ยเหมือนตัวเนี่ยถึงได้แบบให้อภัยคนนี้ไม่ได้เลย จนทุกวันนี้ก็ยังไม่อยากพูดกับคนเนี่ยไอ้เพื่อนคนเนี้ยที่ว่าทำ
0: ให้สับ
1: ส
0: น
1: เจ้าค่ะก็เลยถามมาว่าเอ๊ะหรือว่าตัวเองเนี่ยจะแบบเป็นโรคที่ว่าเหมือนให้อภัยคนไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการอภัยทานหรือว่าการทำจิตใจยังไงในขณะที่เพื่อนอีก2คนที่โดนหลอกเหมือนกันคือไม่ได้มาร่วมจอยด้วย
0: ก็ไม่โกรธ
1: เจ้าค่ะแบบธรรมดาให้อภัยกันไปแต่คนเนี้ยยังฝังใจอยู่แล้วก็ทุกวัน

0: นี่ก็รู้สึกไม่อยากคบแต่ตอนนี้พ่อจะเลิกคบเพื่อนคนนี้มันก็ไม่ได้อีกเพื่อนก็จะหาว่าตัวเองนี่แบบ อะไรไปแค้นฝังหุ่นขนาดนั้นเรื่องแค่นี้เองประมาณนี้เจ้าค่ะอาจารย
1: ์โอเคเรื่องนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสถานการณ์เดียวกันเกิดขึ้นเหมือนกันเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: คนหนึ่งโกรธไม่พอใจป
0: ุ
1: ่งเวรใช่ไห
0: ม
1: คนหนึ่งไม่โกรธก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เออทำไมสถานการณ์เดียวกันเหตุการณ์เหมือนกันคนหนึ่งโกรธคนหนึ่งไม่โกรธ
0: ค่ะ
1: คุณใจว่าเป็นอะไรคือแน่นอนแล้วว่าความโกรธเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอก
0: เจ้าค่ะอยู่ที่ใจเราเจ้าค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าความโกรธเกิดจากคนนั้นจริงๆใช่ป่ะเอางั้นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามก็ต้องโกรธด้วยสมมติเราเป็นเบอร์ศูนย์ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เราเป็นเจ้าของปัญหาในสามวันเจ็ดเนี่ยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเขานัดกันกับเบอร์สองด้วยมาเจอกันแต่เบอร์สองกวนนั่นนี่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามก็เลยไม่ได้มาแล้วถ้าเบอร์สองเป็นคนสร้างปัญหาจริงๆอ่ะแล้วปัญหาเกิดขึ้นจากเบอร์สองจริงๆเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามก็ต้องโกรธด้วยดิ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเขาไม่เห็นโกรธเนี่ยเขาเล่ามาดิ
0: อ
1: ันที่โกรธคือเบอร์ศูนย์คือตัวเราคนเดียว
0: เอ้า
1: แสดงว่าความโกรธเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มาจากเขาไง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคอุปมาตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ออกผลเช่นสตรอเบอรี่
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าเราเอาสตรอเบอรี่มาปลูกที่กรุงเทพมหานครมันจะขึ้นไหมคุณตาใจว่า
0: น่าจะขึ้นยากหรือไม่ขึ้นเลยเจ้า
1: เปิดแอร์ให้มันก็ไม่ขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: เปิดแอร์ให้ก็ไม่ขึ้นเราต้องโน่นเชียงใหม
0: ่
1: บนเทือกเขาสูง
0: ๆอากาศเย็น
1: ๆอุณหภูมิเขาคงที่ยังไงรูปแบบไหนเขาถึงจะโต
0: เจ้าค่ะ
1: เอ้าแต่ทำไมอากาศมันมีผลต่อผลไม้เอ้าก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ไม่ใช่ว่าผลไม้เนี่ยลูกผลไม้เนี่ยมันไปเกิดจากอากาศนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่มันเกิดที่ต้น
0: ของมันเอง
1: ต้นของมันเองใช่ใช
0: ่เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เหมือนกันกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นที่จิตเราเกิดขึ้นที่จิตเราแต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลหรือสนิมเกิดที่เหล็ก
0: เจ้าค่ะ
1: แต่สิ่งแวดล้อมเช่นความชื้นหรือประจุไฟฟ้ามีผลต่อการที่สนิมมันจะเกิดมากหรือเกิดน้อย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เวลาสนิมเกิดที่เหล็กเหมือนกันความโกรธที่จิตเราความโกรธเนี่ยเกิดที่จิตเราจะไม่เกิดก็เกิดจะไม่เกิดที่จิตเรา
0: เจ้าค่ะ
1: จะเกิดก็เกิดที่จิตเราจะไม่เกิดก็ไม่เกิดที่จิตเรา
0: เจ้าค่ะ
1: ความโกรธเนี่ยนะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะมีผลหรือว่าเอ๊ะคนนี้พูดคำเดียวกันกับคนนั้นแต่คนนั้นเราไม่โกรธเราโกรธกับคนนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: คนนี้ทำแบบเดียวกันกับคนนั้นแต่เราไม่โกรธคนนั้นเราโกรธกับคนนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: เออเราก็เลยคิดว่าไอ้ความโกรธเนี่ยมาจากคนนั้นไม่ใช่คนนี
0: ้
1: แต่จริงไม่ใช่ถ้าสมมติความโกรธมาจากคนนั้นจริงๆคนที่คนโดนทำอย่างนี้กับคนนั้นเขาก็ต้องโกรธเหมือนกันดิในเคสนี้คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สาม
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เขาไม่โกรธไงแสดงว่าความโกรธไม่ได้มาจากภายนอกความเกิดจากภายในอันนี้เราเข้าใจแค่นี้อันนี้ก็จะบอกว่าปัญญาคุณจะว่าขึ้นมาแล้วเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เออใช่เราโกรธเอง
0: อยู่ที่ใจเราเองอ่ะ
1: ใช่ก็จึงเป็นที่มาของคำถามนี้เอ๊ะทำไงถึงจะวางได้ถึงจะให้อภัยก็ได้เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเขาเป็นคนทำนะคำถามนี้จะไม่เกิดเลยคุณในใจคุณสามารถเจ็ดนี่จะไม่ถามมันเลยด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: คือเรื่องเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาหรอก
0: เจ้าค่ะ
1: เขาอาจจะผิดหรือไม่ผิดไม่รู้ยกไว้อาจจะผิดก็ได้สมมติว่าเขาผิดไปเลยหมายถึงเบอร์สองนี่เขาผิดจริงๆนะ
0: กรณีนี้ผิดแล้ว
1: ผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วมันแย่มากๆเลยแต่ความโกรธเกิดขึ้นที่เราแล้วอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ความโกรธเกิดขึ้นที่เราแล้วจะดับก็ดับที่ตัวเราเนี่ยแหละแล้วบางคนนะตอนให้เขามาขอเข้ามาขอโทษเอาของมาให้กราบเท้าก็ยังไม่หายโกรธนะ
0: ค
1: ือบางทีระหว่างแบบลูกสะใภ้กับแม่ยายลูกสะใภ้มาขอเข้ามาแม่ยายไม่หายโกรธเป็นต้นเฮ้ยทำไมเป็นงั้นทำไมเขามาขอเข้ามา
0: ลูกสะใภ้ก็กลับแม่ผัวเจ้าค่ะ
1: เออใช่ใช่ใช่ว่าใจก็เหมือนนี่
0: ใช่ค่ะ
1: เออว่ายังไงก็ไม่หายโกรธใช่ไห
0: ม
1: อ้าวความโกรธแสดงไม่เกิดที่ขึ้นเดี๋ยวก็เข้ามาขอโทษกูแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เออแต่ว่าความโกรธมันอยู่ที่ตัวเรา
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในเจ้าของคำถามที่ถามมาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยมีปัญหา
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกต้องแล้วนี่คือปัญญาข้อที่หนึ่งเลยถูกต้องแล้ว
0: ยังถามมาบอกว่ารู้สึกการให้อภัยของตัวคนถามเนี่ยไม่แรงกล้าพอหรือ
1: ยังไม่ได้กล้า
0: พอเจ้าค่ะ
1: คือจะตัดเนี่ยคุณเดชัยมันเหมือนกาวยางเหนียว
0: เจ้าค่ะ
1: เชื้อมีดที่ตัดเนี่ยต้องคม
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามีทื่อๆมันฟัน
0: ไม่ได้
1: มันได้ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันฟันก็ฟันไม่ขาด
0: ค
1: ิดที่ไรก็เจ็บช้ำทุกทีเหนื่อยเปล่าด้วยคิดที่ไรช้ำแล้วก็ยังจะซึมเศร้าด้วยมันจะย้ำรอยกรีดลงไปอีกด้วยไม่ขาด
0: เหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดว่ายิงลูกดอกมาแล้วค
1: ่
0: ะโดนหนึ่งดอกแล้วพอคิดอีกก็อีกหนึ่งดอกอีกดอกไปเรื่อยๆเลยแบบ
1: และแถมนะลูกดอกเนี่ยลูกศรเนี่ยอาบยาพิษด้วยนะอาบยาพิษด้วยซึ่งไอ้ตอนที่เราถูกยิงเนี่ยเราไม่รู้ตัวเพราะมันชา
0: จ
1: นจนพิษมันวิ่งแล่นเข้าถึงหัวใจปุ๊บโดย
0: เฉ
1: พาะที่ขึ้น
0: เ
1: ราถูกยิงแล้วนี
0: ่เจ้าค่ะ
1: แล้วถ้าจะเราเจ็บปวดอย่างเงี้ยเราทุกข์อย่างเงี้ยเราจะไปเที่ยวหาอีกว่าใครนี่มันเป็นคนทำ
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าคนถูกยิงด้วยลูกศรแล้วหัวลูกศรปักคาอยู่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่หางลูกศรนี่มันหักแล้วสมมติถูกแทงอยู่นี่แหละหางลูกศรมันหักไปแล้วก็ถูกส่งหมอเรียกหมอมาหมอจะเพิ่งรักษานะค่อยๆหาคนร้ายก่อนว่าเป็นใครเอาเดี๋ยวจะถอดลูกศรให้อย่าเพิ่งถอดไปสืบมาก่อนว่ามันใช้เกาทันหรือหน้าไม้แบบไหนไม่เดี๋ยวจะถอดให้ก่อนจะได้หายแล้วค่อยไปหาไม่ต้องรู้ด้วยพ่อแม่มันชื่ออะไร
0: ม
1: ันทำเพราะอะไรไปสืบมาก่อนแล้วผมจะค่อยๆต่อทีละโอ้ยมันไม่ได
0: ้ตาย
1: พอดีก็เราทุกข์อยู่ตอนนี้เราเจ็บจี๊ดอยู่ตรงนี้เราจะไปเที่ยวหาว่าเขาทำทำไมเขาทำทำไมคุณหาไม่เจอหรอกอย่าเพิ่งเอาคลายความโกรธก่อนเพราะมันเผาเราอยู่ตอนนี้อยู่คลายความคือระดับเนี้ยมันเป็นเรียกว่าพยาบาลแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ผูกเวรแล้วเนี่ยสี่ห้าเดือนยังไม่หายนี่คือผูกเวรแล้ว
0: ตั้งแต่จุจีนมาตอนนี้นะเจ้าค่ะ
1: สองสามวันยังพอว่าแต่สี่ห้าเดือนยังไม่หายนี่ผูกเวรแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเริ่มเป็นปีนี่พยาบาลแล้วนะ
0: เจ้าค่ะหนักขึ้นเรื่อยๆ
1: หนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆมันจากความขัดเคืองกันปฏิฆะโทรไปหนึ่งครั้งสองครั้งไม่รับเครื่องเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เอาเขาอาจจะติดภาระอยู่ก็ได้ใช่ป่ะแล้วพอบอกงี้แล้วบุญยังเออเป็นโกรธอ่ะโกรธแล้วก็เป็นโทสะละแล้วก็มาเป็นความไม่พอใจหมายถึงว่ากลายมาเป็นความผูกเวรแล้วก็เป็นพยาบาท
0: ใช่ไหม
1: หรือผูกเวรนี่คือก็ไม่ได้หายภายในไม่กี่วันแต่เริ่มเป็นหลายๆเดือนโรงพยาบาลนี่ก็คือฝังหุ่นเลยล่ะเหมือนเคสกรณีของพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้านี
0: ่
1: โหฝังหุ่นมากๆเลย
0: หลายภพหลายชาติ
1: หลายชาติเลยไม่คลายสักทีผูกเวรกันมาตลอดผูกเวรกันเนี่ยคือหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ผูกกับเทวทัตอยู่แล้วใช่ไหมแต่เทวทัตเนี่ยไม่ยอมปล่อยมันก็เผาตัวเองอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราถูกเผาอยู่แล้วทำไงดับไฟก่
0: อ
1: นไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เนาะอ้าวถ้าจะโทรสั่งเสียกับแม่ก่อนหาห้องไปโทรหาอะไรแม่นี่ดับไฟก่อน
0: จ้ะค่ะ
1: ยิ่งถ้าบอกว่าต้องโทรสั่งแกร็บโทรสั่งอาหารมาส่งนี่คุณจะไปกินอะไรคุณดับไฟก่อน
0: จ้ะค่ะ
1: ใช่ไหมหรือว่าจะไปเอฟของซื้อของก่อนแม่คุณดับไฟก่อน
0: จ้ะค่ะ
1: แต่เช่นเดียวกันถ้าเรามีความโกรธอยู่ในจิตใจคุณรีบดับก่อนเลยเพราะว่าถ้าตายไปอย่างนี้นะมันไปไม่ดี
0: จ
1: ิตเราไปไม่ดีสมมติแล้วความตายมันไม่แน่ไม่นอนอ่
0: ะ
1: เกิดติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ XX เงี้ยทำไงอ่ะไม่รู้สายพันธุ์อะไรตอนเนี้ย
0: WX
1: แล้วทำไงตายไปแล้วเป็นไงเอ้าคุณไปต่ำเลยนี่ถ้าจิตยังคลายความโกรธไม่ได้ใช่ไ
0: หม
1: เพราะเราต้องดับไฟตรงนี้ก่อนเดี๋ยววิธีการดับไฟทำยังไงก็ถ้าไฟในกรณีนี้คือความโกรธเอาแบบ180องศา
0: ค
1: ือขั้วตรงข้ามกันเลยก็ต้องเมตตาเราจะดับความโกรธได้ต้องเมตตาเราจะให้อภัยได้ต้องมีกรุณา
0: เจ้าค่ะ
1: เราจะให้อภัยได้เนี่ยมีเมตตากรุณาเอางี้มาผสมรวมกัน
0: เจ้าค่ะ
1: กรุณาเนี่ยคือความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข
0: ์เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราจะแค้นเขาว่าฉันต้องทำมันกลับใช่ไหม
0: ต้องแก้แค้น
1: เพราะนั่นคือลักษณะของพยาบาทแล้วต้องทำกลับ
0: เจ้าค่ะ
1: ผูกเวรเนี่ยคือต้องทำกลับผูกเวรคือฉันต้องสวนกลับแล้วถ้าเวรนานๆก็เป็นพยาบาทไอ้ที่สวนกลับเนี่ยก็ถ้าเขาทำฉันครั้งหนึ่งฉันต้องไม่รู้ล่ะหาวิธีใส่ความเขาสักสองสามครั้งหรือว่าทำให้มันเจ็บๆบ้างการที่รู้สึกว่าต้องทำกลับเนี่ยนี่คือการผูกเวรพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจะฆ่าสัตว์ถือว่าเราจะประหารคือตีลงไป
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นจะฆ่ามดเหมือนจังหวะที่เราจะบี้มันลงไปนะด้วยความง่ายดายมากบี้มดเนี่ยไม่ต้องเกรงมือเลยครับหรือจังหวะที่เราจะตบยุงเนี่ยนะ ง่ายมากบางทีพุ่งพิ้งไปหมู่ยุงก็ตายละ
0: เจ้าค
1: ่ะหรือจะตีลูกหรือจะสมมติฆ่าคนยิงปืนอะไรก็แล้วแต่
0: เจ้าค่ะ
1: หรือเอาก้อนหินมาปาจังหวะที่คุณจะลงไปทำแล้วนั่นเกิดวาร์ปขึ้นมาในจิตใจนิดนึงให้เขาอย่าได้ทุกข์เลยไม่ทำแล้วกันเกิดวาร์ปขึ้นมานิดนึงไม่ทำกันแล้วกันสมมตินะ
0: เจ้าค่ะ
1: เกิดวาร์ปขึ้นมานิดนึงว่าไม่ทำกันแล้วกันไอ้จุดที่ว่าทำให้คุณวาร์ปขึ้นมานิดนึงว่าฉันไม่ทำกันแล้วกันนั่นน่ะคือกรุณา
0: เจ้าค่ะ
1: นึกออกไหม
0: เจ้าค่ะ
1: นึกภาพตามฟังนึกภาพตามเราจะฆ่ามยุงฆ่ามดอย่างนี้เป็นต้น
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ทำกันแล้วกันเรามีความกรุณาต่อยุงนั้นต่อมดนั้นทันที
0: เจ้าค่ะ
1: ทำได้อยู่นะแต่ไม่ทำคือฆ่าไม่ได้อยู่แต่ไม่ฆ่า
0: เจ้าค่ะ
1: ความที่ว่าหยุดได้ด้วยอำนาจของกรุณาแน่นอน
0: เจ้าค่ะ
1: แน่นอนเอากรุณานี่แหละมาดับความโกรธนี้เสียเอ้าดับยังไงก็เขามีความทุกข์อยู่นี่เราให้กรุณาตัวเองเราให้กรุณาตัวเขาแล้วเขามีความทุกข์อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้คือทุกข์จากการที่เขาทำไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราคิดว่าเขาไม่ดีอ่ะไม่งั้นถ้าเราคิดว่าเขาดีเราคงจะไม่มาทุกข์ปานนี้เพราะเราคิดว่าเขาไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เราคิดว่าเขาไม่ดีคือเขาทำไม่ดีเขาไม่ดีเขาไม่ดีเขาไม่ดีเขามีความทุกข์ก็มีความทุกข์ก็มีความทุกข์เอางี้กันเราปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์พุ่งคุณจะวางได้เลย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะอะไรนั่นกรุณาไงกรุณามันเกิดขึ้นทันทีกรุณาเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะด้วยความกรุณาที่เราตั้งไว้ว่าไม่อยากให้เขาทุกข
0: ์เจ้าค่ะ
1: เหมือนเราไม่ฆ่ามดหยุดกึกขึ้นได้เนี่ยด้วยสติหยุดกึกขึ้นได้ด้วยสติปุ๊บกรุณาเกิดเราก็จะสามารถวางความปรารถนาร้ายในที่นี้คือเราผูกเวรอยู่นะเราอยากให้เขาได้ไม่ดีใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เรากำลังจะเงื้ออยู่แล้วเงื้อทุกครั้งเนี่ยเป็นมโนกรรมละ
0: เจ้าค่ะ
1: คิดว่าจะต้องโทรไปถามอย่างนี้เขียนจดหมายแบบนี้หรือทำอะไรอย่างนี
0: ้
1: เงื้อทุกครั้งอยู่เป็นมโนกรรมน่าวันนี้ไม่ทำกันแล้วกันนี่กรุณาแทรกขึ้นมาทันที
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งถึงว่าตอนนี้ก็จะเรียกว่าเลิกคบกันแล้วก็ได้แต่ว่าไม่พูดเฉยๆใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เฮ้ยแต่ว่าคือถ้ามีเพื่อนเป็นศัตรูเนี่ยนะมันแย่กว่าคือเพื่อนเนี่ยคือหมายว่าเขารู้จักเราดีใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เวลาเขารู้จักเราดีแม้แต่ถ้าเป็นเพื่อนกันมันดีใช่ไหมแต่ถ้ารู้คนที่รู้จักเราดีแต่เป็นศัตรูกันน่ะโหอันตรายนะ
0: ใช่เพราะเขารู้ว่าเรา
1: ข้างนอกข้างใน
0: เป็นยังไงใส่
1: คนตรงไหนยังไงใช่ไหมล่ะเฮ้ยงั้นเราอย่าเป็นศัตรูกับใครเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เราไม่คิดเปล่าร้ายกับใครเลยสรรพสัตว์ทั้งหลายโลกนี้เป็นมิตรกับเรา
0: เจ้าค่ะ
1: เราคิดกับสรรพสัตว์ทั้งหลายโลกนี้ด้วยความเป็นมิตรไมตรีเสมอ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ให้คิดแบบนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้จังหวะที่เราจะคิดแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำแบบว่าไม่มีเงื่อนไขให้ทำแบบว่า one way traffic คือทางเดียวไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ทำแบบว่าให้เหมือนไม่ต้องกลัวว่าจะหมด
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างเช่นอะไรที่เราทำโดยไม่คิดว่าเช่นเราหายใจอย่างนี้เป็นต้นเราหายใจเข้าอะไรหายใจออกเราไม่ได้คิดว่าลมหายใจมันจะหมดหรือหมายถึงว่าอากาศมันจะหมดใช่ไหมหรือคนที่มีเงินมากๆเลยนะใช้จ่ายซื้อข้าวของนี่เขาไม่ได้คิดว่ามันจะหมด
0: เจ้าค่ะ
1: หรือคนที่ทำบัดเจ็ตไว้แล้วหรือคนที่มีอะไรมากๆแล้วเขาใช้จ่ายอย่างใดอย่างเขาไม่คิดว่ามันจะหมดเนี่ย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ให้แบบที่ไม่คิดว่าจะหมดอย่างนั้นน่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือถ้าจะเปรียบเทียบทางตรงกันข้ามกันก็คือว่าบางทีถ้าเราเกลียดใครไม่พอใจใครคิดเปล่าร้ายใครเนี่ยเราจะแผ่เมตตาแผ่กรุณาให้เนี่ยขอเป็นคนดีไปคนหนึ่ง
0: มันยากเหมือนกันบางทีนะเจ้าค่ะ
1: ขอเป็นมันไปคนใช่ป่ะเอานี่ทำไมคุณไปอั้นไว้กัน
0: เออใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มันทำฉันหนึ่งแล้วทำไมคุณไปมีเงื่อนไขอย่างนั้นนั่นแหละคือแบบมีเงื่อนไขแบบยังอั้นอยู่ไง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเราฝึกให้แบบไม่ต้องกลัวหมดใช่ไหมให้แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขให้แบบไม่ต้องหมาอะไรตอบแทน
0: เจ้าค่ะ
1: นี่แพ้กุนนาไปอีกแบบนี้ข้อที่สองนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองว่าไปแล้วนะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ประการที่หนึ่งนี่คือมีปัญญาด้วยตัวเองนะเห็นว่าไอ้นี่มันเกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่ตัวเขา
0: เจ้าค่ะ
1: สองเราให้กรุณาเมตตาในเขา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วประการที่สามคือว่าพระเจ้าเปรียบเหมือนกับนักเล่นกายกรรมเรานักเล่นกายกรรมที่ว่าทรงตัวมีสองคนทรงตัวอยู่บนกันและกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วคนข้างล่างก็ถือไม้ขึ้นไ คนข้างบนไปทรงตัวอยู่บนปลายไม
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วข้างบนนี่ก็ถือถ่านน้ำมันด้วยข้างล่างนี่ก็รับน้ำหนักของทั้งสองถ่านน้ำมันแล้วก็คนอยู่ข้างบนนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าก็ทั้งสองคนนั่นแหละต้องช่วยกันแต่ถ้าคนหนึ่งจะรักษาอีกคนหนึ่งถ้าไม่รักษาก็ชื่อว่าไม่รักษาตนถ้าจะรักษาแต่ตนก็ชื่อว่ารักษาเขาเหมือนกันแหละถ้าฉันบอกฉันจะรักษาน้ำหนักของฉันให้ดีก็ชื่อว่ารักษาเขานั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: อีกคนหนึ่งบอกว่าฉันจะรักษาเธอให้ดีก็ชื่อรักษาตัวนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่รักษาตัวเราก็ชื่อไม่รักษาเขาไม่รักษาเขาก็ชื่อไม่รักษาเราถ้าเราโกรธเขาก็ชื่อว่าไม่รักษาตนเพราะอะไรเพราะความโกรธเนี่ยเผาตัวเอง
0: เจ้าค่ะ
1: งั้นถ้าเราก็โกรธตัวเองแล้วกันยังไม่ต้องโกรธเขาก็ชื่อว่าไม่รักษาเขาเหมือนกันเพราะว่าความร้อนมันมีในตัวเราเวลาทำอะไรออกไปมันก็ด้วยความร้อนข้อนี้
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบไว้อย่างนี้บอกว่าเวลาที่เราจะรักษาคนอื่นก็ชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยการเจริญสติปัฏฐานเวลาจะรักษาตัวเองก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นเหมือนกันนะด้วยการเจริญสติปัฏฐานยังไงแต่ถ้าเราจะรักษาเขาในที่นี้เราบอกว่าเราจะมีกรุณาให้เราจะมีเมตตาให้
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมการรักษาเขานั่นน่ะมีเมตตาให้เขาเราก็ต้องประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะ
0: แ
1: ล้วถึงจะมีเมตตาให้เขาได้ใ
0: ช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอเราบอกว่าเราจะรักษาตัวเราก็แล้วกันรักษาตัวเราไม่ให้มันมีความโกรธ
0: เจ้าค่ะ
1: เอาคุณจะรักษาตัวคุณไม่ให้มีความโกรธคุณต้องรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมะเจริญธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะการที่เรามีธรรมะก็ชื่อว่ารักษาเขาด้วยการที่เราจะรักษาเขาด้วยการให้เมตตากับเขาเราก็ต้องมีธรรมะด้วยไง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ชื่อว่าจะเป็นการรักษาทั้งสองฝั่งมีประการที่สามดึงประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
0: เจ้าค่ะ
1: ทีถ้าไม่รักษาเขานะก็ชื่อไม่รักษาตนไงถ้าไม่รักษาตนก็ชื่อไม่รักษาเขาไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแทนที่จะตอบแทนเขาด้วยด่าด้วยว่าก็คือตอบแทนด้วยอดทนตอบแทนด้วยเมตตาจิตตอบแทนด้วยความรักใคร่เอ็นดูตอบแทนด้วยความไม่เบียดเบียน
0: เจ้าค่ะ
1: ตอบเข้าไปอย่างนี้นั่นจะชื่อว่าเป็นการรักษาตนด้วย
0: อ
1: ันนี้
0: เพราะก็เหมือนกับเราไม่ได้เอาความแค้นหรือว่าเอาไฟความร้อนใจเนี่ยมาฝังมุนในใจของเราถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: เห็นก็ว่าถึงจะมีคำอยู่อันหนึ่งนะเจ้าค่ะที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะเคยได้ยินเขาบอกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจก็คือทั้งความทุกข์และความสุขนั่นอ่ะมันขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราเองว่าเราจะยังยึดไว้ไว้อะไรนะเจ้าคะดังนั้นเนี่ยคำตอบให้ทางท่านผู้ถามนี่ก็คือท่านก็ต้องปรับที่จิตใจตัวเองแล้วก็ให้อภัยเพื่อนซะถูกไหมเจ้าคะถ้าเผื่อให้อภัยแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับให้อภัยตัวเองอะทำให้ตัวเองไม่ร้อนด้วยถูกไหมเจ้าคะ
1: ใช่อัน
0: นั้นก็จะเป็นการดีมากๆเลยก็เรียกว่าพระอาจารย์ได้อธิบายมาแล้วคราวนี้ก็คิดว่าน่าจะผ่านคำถามนี้ไปได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ได้ๆ
0: เจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะคำถามที่มีท่านผู้ถามถามเข้ามาในเพจของทางรายการธรรมารับอรุณก็ถามมาว่าเรื่องของความกลัวเจ้าค่ะท่านผู้ถามมานี้ก็แบบว่ากลัวอย่างคนทั่วไปนะเจ้าค่ะที่โยมบอกมักจะกลัวหนึ่งอันแรกเลยกลัวตายเจ้าค่ะทุกคนกลัวตายกลัวเจ็บกลัวทรมานกลัวแบบไปสารพัดเลยบางครั้งเนี่ยโยมเคยได้ยินเพื่อนแม้แต่ที่รู้จักกันก็คือไม่ไปตรวจสุขภาพเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปตรวจเนี่ยกลัวว่าจะเจอโรคนั้นโรคนี้เจ้าค่ะ
1: โควิดนี่ก็เหมือนกันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกวันนี้คือถ้าไม่ตรวจคือไม่เป็น
0: เจ้าค่ะ
1: คือจบ
0: ม
1: ันก็ไม่ต้องตรวจมีอาการไม่ต้องตรวจไม่เป็นใช่ไหมกลัวที่จะไปตรวจ
0: เจ้าค่ะ
1: กลัวที่จะมีโรคต่างๆ
0: อ
1: ันนี้ธรรมดาเลยเพราะว่าอายุมากขึ้นมันก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นไปได
0: ้ความเสื่อมของร่างกายมันมีนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: แล้วพอเห็นคนนู้นก็ป่วยคนนี้ก็โดนโอ้ยิ่งกลัวมากแต่ซึ่งไอ้ข้อมูลตรงนี้พระอาจารย์ได้พูดกับคุณผลนะว่าความกลัวมีอยู่สองประเภทคือกลัวแบบที่ว่าเป็นแบบอกุศลคือไม่สมเหตุสมผลกับกลัวแบบที่ว่าเป็นกุศล
0: ค
1: ือสมเหตุสมผล
0: เป็นไงเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะทวนนิดน
1: ึ
0: ง
1: เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเรากลัวแบบทำอะไรไม่ดีแล้วกลัวเช่นคุณโกหกไว
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็กลัวจะถูกจับได
0: ้
1: อันนี้สมเหตุผล
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: คุณทำชั่วไว้ขโมยไว้แล้วก็กลัวว่าจะถูกตาม
0: เจ้าค่ะ
1: รู้ความจริงแฉขึ้นอะไรก คุณมีกิ๊กไว้เอากลัวคลิปไปลง YouTube
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างเงี้ยกลัวอย่างเงี้ยสมเหตุสมผล
0: เจ้าค่ะ
1: วิธีแก้อย่างงี้ไม่ยากก็คือว่าก็อย่าทำอย่างนั้น
0: ก็เลิกทำสิ่งที่มันไม่ดีทั้ง
1: นั้นหรือที่ทำผิดแล้วก็ไปแก้ให้ถูก
0: เจ้าค่ะ
1: โกหกแล้วทำไงก็ยอมรับความจริงโกหกแม่โกหกคู่ครองก็ยอมรับความจริง
0: เจ้าค่ะ
1: ความกลัวก็จะหายไป
0: เจ้าค่ะ
1: คุณจะเอาชนะความกลัวนี้ด้วยความกล้าแน่นอนไอ้ตัวที่เรากล้าไม่ใช่ว่าความกลัวมันหายไปนะ
0: ใช่
1: ค่ะสิ่งในจังหวะที่เรากล้ายอมรับความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสุขนะแต่จังหวะที่เรากล้ายอมรับความจริงมันก็ทุกข์แน่ละ
0: ใช้ความกล้าหาญอยู่นะเจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ใช่
0: สภาพผิดเจ้าค่ะ
1: ความกลัวไม่ได้ลด
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่ามันจะแก้ต้องเหตุนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าจะแก้กลัวด้วยการที่โกหกเพิ่
0: ม
1: ไม่ใช่ว่าจะแก้กลัวด้วยการทำชั่วเพิ่ม
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่แค่แก้กลัวด้วยการที่ว่าก่อกุเรื่องขึ้นมาเพิ่
0: ม
1: แก้ปัญหาไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เราเคยเห็นในสังคมเป็นข่าว
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็จะตอนนี้ก็ต้องยอมรับความจริง
0: เจ้าค่ะ
1: ยอมความจริงว่าเป็นก็คือเป็นนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่เป็นก็คือไม่เป็นนะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นก็อาจจะเป็นได้เป็นก็อาจจะหายได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ก็อยู่กับมันได้ต้องยอมรับความจริง
0: เจ้าค่ะ
1: ถึงจะหายความกลัวได้แล้วนี่กลัวแบบว่าที่อันนี้มันจะผสมกันด้วยว่าคือกลัวแบบที่ไม่มีเหตุผลกลัวแบบไม่สมเหตุสมผลเช่นกลัวความมืด
0: เจ้าค่ะ
1: ความมืดไม่เห็นจะน่ากลัวเลยหรือบางคนกลัวงูอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: กลัวที่แคบอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: กลัวมันโรคโฟเบียอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะ
0: ค่ะกลัวความสูง
1: กลัวแมลงมุมกลัวความสูงพวกนี้เป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศล
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเห็นความจริงในตัวมันเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวแต่ที่กลัวน่ากลัวคือความกลัวเองต่างหาก
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าความกลัวเองเนี่ยมันสามารถปั้นเรื่องที่มันไม่น่ากลัวเช่นความมืดเนี่ยจริงๆมันคือความที่มันสว่างน้อยนั่นเองที่มืดจริงๆไม่ใช่ไม่มีความสว่างนะแต่มีความสว่างน้อยๆหนึ่งลักสองลัก
0: เจ้าค่ะ
1: ตาเราก็มองไม่เห็นละเฮ้ยความจริงมันมีแสงสว่างอยู่นะมันไม่ใช่มืดปึ๊ดหรือต่อให้มืดปึ๊ดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้น
0: ค
1: ุณก็กลัวใช่ป่ะแล้วไอ้แต่ตรงนั้นดำๆเนี่ยมันไม่น่ากลัวหรอกมันน่ากลัวตรงที่ความกลัวที่อยู่ในจิตใจของเราอะตรงนี้ที่มันน่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไอ้ความกลัวนั้นเรามีอยู่ในสิ่งที่ไม่น่ากลัวคือความมืดใช่ป่ะแต่ถ้าเรามีความกลัวนั่นความกลัวนี้พาคุณไปนรกได้นะมันโมหะนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณกลัวที่มืดใช่ไหมแล้วเกิดตายไปปุ๊บตกนรกอะ
0: มืดเลยเห็นพระอาจารย์บอก
1: มืดเลยมืดเลย
0: มองไม่เห็นกันเลย
1: ใช่เป็นนรกที่แบบมองไม่เห็นอะไรเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นที่กว้างสุดหาลูกหูลูกตาไม่ได้ได้ยินเสียงอะไรอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครอยู่มันน่ากลัวจริงแล้วก็มองไม่เห็นอะไรด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: จนกระทั่งมีแสงสว่างวาบหนึ่งขึ้นมาจึงก็เห็นว่ามีคนอื่นอยู่ที่นี่นะแต่วิ่งไปหากันก็ไม่เจอพวกนางกันความกลัวนั้นน่ะน่ากลัวยิ่งกว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ความกลัวนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าความมืดที่มันจริงๆแล้วไม่น่ากลัวนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แค่ว่าเราเข้าใจว่าเฮ้ยความกลัวนี้แม่งน่ากลัวยิ่งกว่าเนี่ยคุณใจจริงๆเราจะถอนออกมาทันทีเราจะเฮ้ยเห็นมันทันทีเราจะเฮ้ยจับมันได้ทันทีเราจะไม่เพลินเปลือกรั่วไปในมันทันที
0: เจ้าค่ะคือไม่คิดฟุ้งซ่านไปมากกว่าเดิมอย่าง
1: ก็พอเราถอนออกมานิดนึงแล้วไง
0: เจ้าค่ะ
1: เฮ้ยจริงๆไอ้ความกลัวนั้นน่ะมันน่ากลัวยิ่งกว่าอีกนะเราพิจารณาคำนี้ดูนะสมมติเรากลัวความมืดกลัวความมืดในที่กลัวเจ็บกลัวสิ่งที่มันยังไม่คือกลัวโรคภัยแค่เจ็บที่เรายังไม่ได้เป็น
0: เจ้าค่ะไม่กล้าไปตรวจ
1: ไม่กล้าไปตรวจ
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นกรณีเช่นกลัวเป็นโควิดอย่างนี้เป็นต้น
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ทีนี้พอคุณกลัวตรงนั้นปุ๊บไอ้เชื้อโรคเนี่ยก็คุณกินยาคุณก็หาย
0: เจ้าค่ะ
1: หรือถ้าไม่หายก็ตาย
0: มีสองทาง
1: อาจจะหายก็ได้อาจจะตายก็ได้ใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: อันทีนี้คุณถ้าทั้งสองทางเนี่ยเกิดเป็นแล้วหายก็ไม่มีอะไรก็หายใช่ป่ะแต่เกิดเป็นแล้วตายถ้าจิตใจเป็นกุศลธรรมก็ไปสวรรค์นี
0: ่
1: ก็ไม่น่ากลัวอยู่ดีตายก็ไม่น่ากลัวอยู่ดีเพราะฉันก็ไปสวรรค์อยู่แล้วใช่ป่ะแต่ไอ้ความกลัวที่เรากลัวโควิดความกลัวนั่นน่ากลัวยิ่งกว่าโควิดอีกความกลัวโควิดน่ากลัวกว่าโควิดอีกเข้าใจไหม
0: อันนี้พระอาจารย์ต้องขยายนิดนึงโยมพอเข้าใจแหละว่าบางทีเรากลัวไป
1: แล้วก็
0: ใช่เจ้าค่ะทั้งที่โควิดเองเนี่ย ตัวมันเองมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ความกลัวที่เราคิดสร้างสรรค์ไปจินตนาการไปก็ได้
1: คือมันไม่ได้มีเขี้ยวตาแดงๆเลยที่เขาเขียนกันด้วยซ้ำมันก็เชื้อโรคทำตามกระบวนการของมันบางคนก็ตายบางคนก็รอดบางคนก็เป็นอย่างนี
0: ้
1: ซึ่งมันก็เป็นกระบวนการของเขาใช่ไหมตัวโควิดเองหายก็เยอ
0: ะ
1: ตายก็มีถ้าตายแล้วแล้วคนที่เขาไม่เป็นโควิดตายเขาตายไหมเขาก็ตายอยู่ดี
0: เขาก็ตายอยู่ดี
1: ไม่ตายด้วยอุบัติเหตุบางทีก็ตายด้วยโรคมะเร็งแต่ว่าถ้าตายแล้วเราจิตใจเราตั้งดีได้ความตายไม่น่ากลัว
0: เจ้าค่ะ
1: ความตายไม่น่ากลัวเพราะเราก็ไปดีได้ใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: โควิดก็ไม่น่ากลัวเพราะว่ามันก็มีทางรักษาหายไม่หายก็ตายตายก็ไม่น่ากลัวแล้วเพราะนั้นต่อให้ตายก็ไม่กลัวเป็นโควิดก็ไม่กลัวมันหายได้
0: เจ้าค่ะ
1: หรือตายเราก็ไปดีได้ใช่ป่ะเอ้าแล้วจะกลัวโควิดทำไมนั่นน่ะสิไม่จำเป็นต้องกลัวเพราะฉะนั้นถ้าไอ้ความกลัวโควิดมันน่ากลัวกว่าตัวโควิดเพราะว่าความกลัวนั้นน่ะไม่ว่าจะกลัวโควิดกลัวมะเร็งกลัวเจ็บกลัวอะไรก็ได้ท่านความกลัวนั้นน่ะพาเราไปนรกได้
0: เจ้าค่ะ
1: ตายแล้วคุณไปนรกนะถ้าคุณกลัว
0: เจ้าค่ะพอจิตว้าวุ่นอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ตายแล้วไปนรก
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นโควิดตายแล้วไม่กลัวตายแล้วไปสวรรค
0: ์
1: ตายแล้วไปสวรรค
0: ์เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้ากลัวโควิดยังไม่ตายนะคุณนรกอยู่นั่นเลย
0: เจ้าค่ะเพราะทุกร้อนอยู่กลัวอยู่ทุกวัน
1: เจ้าค่ะกลัวโควิดนะแต่ยังไม่ตายนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกตรงนั้นเลยความกลัวโควิดมันจึงน่ากลัวกว่าโควิดอีก
0: เจ้าค่ะ
1: ความกลัวตายจึงน่ากลัวความตายความกลัวเจ็บจึงน่ากลัวความเจ็บอีก
0: เจ้าค่ะ
1: ความกลัวเนี่ยมันน่ากลัวกว่าตัวที่เราไปกลัวนั้นด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: กว่าความมืดด้วยซ้ำกว่าความที่แคบไปซ้ำกว่างูด้วยซ้ำกว่าความสูงด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: ความกลัวมันน่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นจะกำจัดข้อนี้ออกได้ก็ความจริง
0: เจ้าค่ะ
1: เผชิญความจริงเข้าใจความจริงเราจึงจะกำจัดความกลัวนี้ออกได้ตรงนี้ที่เราเพียงเข้าใจว่าความกลัวโควิดมันน่ากลัวกว่าชุดโควิดอีกปุ๊บเนี่ยสติมาทันที
0: เจ้าค่ะ
1: สติมาตรงไหนตรงที่เราสังเกตได้เจ้าความกลัวนี้มีอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: พอเราสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ก็เหมือนยามที่เราเห็นคนเข้าคนอาจับได้ละเห็นละ
0: เจ้าค่ะ
1: เห็นแล้วจับได้ก่อนหน้านี้ไม่เห็นไม่เห็นตัวกลัว
0: เจ้าค่ะ
1: ความมืดไม่เห็นตัวกลัวโควิดไม่เห็นตัวกลัวแก่ไม่เห็นตัวกลัวตายแต่กลัวไปเลยคือจมอยู่ในนั้นเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เข้าไปสิงอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็เลยเพลินกันไป
0: เจ้าค่ะ
1: พอเพลินไปแล้วก็ไม่เห็นตัวกลัวแต่กลัวเลยคือซึมเศร้าลอยอยู่ในนั้นไงแต่พอเราว่าเฮ้ยไอ้เจ้าความกลัวตายกลัวโควิดมันน่ากลัวกว่าอีกนะอ่ะนี่คือคุณเห็นละคือมีสติละ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้การมีสติตัวนี้ทำให้เราถอยมาก้าวหนึ่งไงเห็นตัวมันแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ความที่เราจะเพลินไปในความกลัวนั้นจึงลดลงทันทีสติจึงทำให้ตรงนี้เป็นปัญญาเกิดขึ้นที่จิตของเรา
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นจะกลัวตายต้องทำความเข้าใจกับความตายเราจะไม่กลัวกลัวเป็นโควิดทำความเข้าใจกับโควิดเราจะไม่กลัวกลัวเป็นโรคคุณทำความเข้าใจกับโรคคุณก็ไม่กลัวไม่ใช่ว่าไม่กลัวโรคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ความกลัวโรคเนี่ยมันหายไปไม่ใช่ว่าโรคมันจะไม่ร้ายแรงมันก็ร้ายแรงโควิดก็ร้ายแรง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ความกลัวนั่นน่ะมันจะหายไป
0: เ
1: พราะเราเข้าใจมันไง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ก็จะมีบางคนเถียงว่าในช่วงยิ่งหมอเนี่ยยิ่งรู้เยอะเนี่ยยิ่งกลัวมาก
0: เจ้าค่ะ
1: เอาแสดงว่าคุณเข้าใจไม่ถูกตามหลักของอริยสัจสี่เพราะว่าถ้าคือความรู้มากไม่ได้หมายความว่าคุณมีโยนิโสมนสิการ
0: เจ้าค่ะ
1: ต้องอธิบายตรงนี้นึงเพราะว่าบางคนจะคิดว่ายิ่งคนรู้มากเรียนมากมีปริญญามากเนี่ยจะคิดว่าก็เป็นด็อกเตอร์อะไรเงี้ยนะเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยนะคุณยิ่งจะก็มีความคิดนึกตัวแยบคายไม่ใช่
0: เจ้าค่ะไม่แน่เสมอไป
1: เพราะว่าคนที่ยิ่งรู้มากบางทียิ่งกลัวหนักประสาทกว่าเดิม
0: เจ้าค่ะ
1: รู้มากยิ่งประสาท
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่ารู้มากเป็นอาการนี้นะมันจะต่อไปอย่างนั้นแล้วจะเป็นนิ่วอย่างนี้แล้วจะเป็นตายอย่างนั้นแล้วก็ตายทรมานนี้คุณต้องใช้อันนี้นะค่ารักษามันก็อย่างนี้แล้วเวลาโอ้ประสาทแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: คือถูกกินถูกประสาทกิน
0: เจ้าค่ะ
1: ยิ่งรู้มากบางทีประสาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ใคร่ครวญโดยแยบคาย
0: เจ้าค่ะ
1: รู้มากหรือรู้น้อยไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าคุณจะใคร่ครวญโดยแยบคายหมายถึงโยนิโสมนสิการได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าการโยนิโสมนสิการหนึ่งคือการคิดพิจารณาตามกระบวนการไม่ใช่กระบวนการทางการแพทย์ไม่ใช่กระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่กระบวนการทางด้านสังคมหรือวิศวกรรมอะไรแต่เป็นกระบวนการ1 2 3 4ทุกสมุทัยนิโรธมรรค
0: เจ้าค่ะ
1: คือตามอริยสัจ4 เกิดได้ดับได้เหตุเกิดมีความดับของเหตุมีแค่นี้เองจะอันล็อกความจริงได
0: ้
1: เมื่อเราจะเห็นความจริงได้ก็ต้องพิจารณาตามอริยสัจสี่โยนิโสมนสิการก็ได้คุณหรือเรียบขาย
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้ามีความรู้สูงบางทีมันเพลินไปในความรู้ของเราไง
0: พอ
1: เพลินไปในปริยัติเพลินไปในความรู้ของเรามันเลยไม่ได้พิจารณาตามทาง
0: เจ้าค
1: ่ะพอไม่ได้พิจารณาตามทางปุ๊บก็เลยไม่มีอยู่ในสมรสการไม่มีปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็ต้องหยุดก่อนดูความกลัวแล้วความกลัวเกิดขึ้นแล้วเรื่องจริงมันอยู่ตรงไหนจริงมันอยู่ตรงไหนจริงๆมันอยู่ตรงไหนเจาะลงไปเจาะลงไปก็เหตุเกิดความดับของเหตุก็ตามอริยสัจสี่มันก็เป็นอยู่ในส่วนราชการโดยอัตโนมัติของมันปัญญาก็เกิดขึ้นความกลัวก็หายไป
0: เจ้าค่ะ
1: เรื่องนี
0: ้เจ้าค่ะลำดับแรกก็คือต้องตั้งสติไว้นะเจ้าค่ะอาจารย
1: ์สติ
0: พอตั้งสติได้ปุ๊บก็ถอยมานิดนึงเริ่มเกิดปัญญาละมาพิจารณาว่าอะไรคือความจริงอะไรที่ไม่จริงนะเจ้าค่ะทีนี้โยมขอย้อนไปสักในคำถามที่แล้วสักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เรื่องของการให้อภัยหรืออภัยทานเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ถ้าเผื่อหลายคนอาจจะทำอย่างที่พระอาจารย์ว่าไม่ได้หมายถึงว่าพยายามว่าให้อภัยเขาเหมือนกับเรารักษาตัวเราเหมือนรักษาตัวเขาอย่างที่พระอาจารย์ยกมาถ้าจะใช้วิธีนี้คือคิดว่าให้กรรมตามสนองเขาไปเองก็แล้วกันใครทำกรรมใดก็ได้รับกรรมนั้นถ้าเผื่ออันนี้ก็ถือเป็นขั้นแรกที่จะพอให้บรรเทาได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: ลักษณะของการพิจารณาตัวนี้ก็ด้วยอุเบกขา
0: ค่ะ
1: สัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนใครทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะได้รับผลของกรรมนั้น
0: อ
1: ันนี้คืออุเบกขา
0: วางอุเบกขาไปใช่ไหม
1: ใช่ใช่อุเบกขา
0: ที
1: นี้อุเบกขาไม่ใช่แบบว่าคือขอให้มันได้ตามกรรมของมันไปกันคือไม่ใช่พูดอย่างนี้นะ
0: ใช่
1: ค่ะแต่พูดด้วยอุเบกขาจริงๆคือไม่ได้แช่งเขาว่าให้มันได้รับกรรมเร็วๆติดจรวดอะไรเงี้ย
0: อันนั้นยังพยาบาทอยู
1: ่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่เดิมบทเพียนชนะอาจจะถูกอยู่แต่ว่าในจิตใจมันยังกุ๊กรุ่นอยู
0: ่
1: ก็ต้องให้เข้าใจว่าอุเบกขานี่คือบริการพิจารณาเรื่องกรรมนี่คืออุเบกขาลักษณะของอุเบกขานี่คือจะมาแก้เรื่องความรักอย่างเช่นเรื่องของเรารักลูกอย่างนี้เป็นต้นเรารักสามีเรารักคู่ครองแล้วเกิดเขาแบบไม่ดีเลยจริงๆจะทำไงแล้วเขายังไม่ดีขึ้นได้เขายังทุกข์อยู่นั่นแหละทำไงเราจะปราศจากพ้นจากทุกข์ยังไงมันก็ยังเรื่องนี้ก็ยังกลับมาอยู่ดีเรื่องนี้ก็ยังกลับมาอยู่ดีอาจจะต้องอุเบกขาต้องอุเบกขาแล้วแต่อุเบกขานี่คือจึงแก้เรื่องของกามได้แน่นอนเรื่องของความรักความพอใจ
0: เจ้าค่ะก็เป็นแง่คิดที่ดีเลยนะคะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่จะหลังจากรับฟังคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาก็คงจะทำให้เราได้เนี่ยคิดดีๆจากการรับฟังรายการธรรมรัปรุณอย่างดีทีเดียวเดี๋ยวฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยความทุกข์เนี่ยอย่างที่โบราณเขาบอกแหละค่ะว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจดังนั้นถ้าเรารักษาใจของเรารักษาจิตของเราให้อยู่ในเรียกว่ายึดอริยมรรคมีองค์8ซะนะเจ้าค่ะแล้วก็ทุกสมุทัยนิโรธมรรคต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นทางที่ทำให้เราอริยสัจ4เนี่ยคงไว้ในใจเราชีวิตเราดีแน่นอนมีความสุขแล้วก็เรียกว่าถึงเราจะจากโลกนี้ไปณบัดดลนี้เราก็ไปในทางที่ดีอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะพอจิตเราดีเสมอค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วล่ะค่ะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านได้ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้มาตอบปัญหาธรรมะเช่นนี้ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับในเช้าวันพรุ่งนี้ก็พบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็คุณสมพลชูเวศนะเจ้าค่ะในบางสัปดาห์เว้นสัปดาห์ในรายการธรรมารับรุ่นเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ยดูอีกแล้ว
5: รถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
6: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรับมือฤดูฝนและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญ
10: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนรวมทั้งให้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการปรากฏการเอ็นโซพบประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการเอลนิโยออนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปแล้วจะพัฒนากลายเป็นเอลนิโยรุนแรงต่อเนื่องจนถึงประมาณเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นซึ่งปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติจึงได้กำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักและปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในทุกพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ขณะที่จังหวัดตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยการระดมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เสี่ยงประสบอุทกภัย
11: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังคนเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมดำเนินการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำรวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหากเกิดภัยด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งผลิตพืชอาหารสัตว์ทั้งหญ้าสดหญ้าหมักและหญ้าแห้งเพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
3: กรมการค้าภายในดึงตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศมาใช้เป็นกลไกบริหารจัดการผลไม้ของปีนี้ตั้งเป้าช่วยดูดซับผลผลิตให้ได้มากกว่า1ล้านตัน
12: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากรมการค้าภายในร่วมกับตลาดไทยขับเคลื่อนแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruits 2026เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยและรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในปีนี้โดยผลไม้บางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ30จึงตั้งเป้าบริหารจัดการผลไม้ภายในประเทศกว่า1ล้านตันจากผลผลิตรวมกว่า6ล้านตันผ่านเครือข่ายตลาดกลางตลาดสดห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการรายใหญ่ทั่วประเทศในการเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดและรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตลาดไทยถือเป็นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผลไม้สำคัญของประเทศซึ่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้แล้วกว่า 500,000 ตันจึงยังคงเดินหน้ารับซื้อและกระจายผลผลิตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังผลักดันการจำหน่ายผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วเช่นทุเรียนและมังคุดลูกเล็กหลังได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรพร้อมเตรียมขยายช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดไทยและตลาดกลางทั่วประเทศควบคู่การเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.tre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแม่กำลังเมาส์กันอยู่เลยว่าลดภาระค่าครองชีพนะ
0: ค่ะคือไม่จ่ายเต็มไม่ได
1: ้
0: ก็คือต้องไม่จ่ายเต็มใครที่ไทยช่วยไทยพลัสนะคะ
1: 60 40
0: ร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไทยช่วยไทยไหมคะไทยช่วยไทยไหมคะเราก็เลยยังคุยกันต่ออยู
1: ่คือแรกๆเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าเข้าโครงการไทยช่วยไทยไหมเหมือนแม่ค้าบอกคนละครึ่งนั่นหร
0: อ
1: แต่ว่าพอหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเนี่ย
0: เริ่มคุ้นปาก
1: เริ่มคุ้นปากว่ามีแม่ค้าถามเองเลยนะไทยช่วยไทยมีนะจ๊ะที่ร้านนี
0: ่ค่ะแต่น้อยก็มีคุณผู้ฟังผู้ชมคือไปตลาดแล้วก็แบบข้างขวาก็คนละครึ่งค่ะแม่ค้าก็ขายได้ค่ะข้างซ้ายคนละครึ่งค่ะแต่ก็คือไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองคือทุกคนก็เป็นอะไรที่คึกคักมากตอนนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยโดยเฉพาะทุเรียนขายดีมากเพราะว่ายิ่งมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือแทนที่จะ50 50ใช่ไหมเป
1: ็
0: น60 40นะคะก็เลยยิ่งคึกคักกันไปทั่ว
1: อย่างที่บอกว่าสมมุติว่า1ลูกเนี่ยอาจจะลูกใหญ่หน่อยแบบเกรดพรีเมียมอะไรอย่างงี้อ่ะสักสนนสัก500บาทก็แล้วกันก็ถ้าเกิดว่าเราร้านเนี่ยเข้าร่วมโครงการเหมือนพี่น้องประชาชนถ้าคำนวณแล้วเนี่ยตามสูตรที่เขาคำนวณมาก็คือเราจ่าย200ใช
0: ่
1: ไหมร
0: ั
1: ฐบาลไอ้ไม่ใช่รัฐบาลจ่าย300
0: 100เนี่ยรัฐบาลจ่าย60เราจ่าย40
1: ใช่ใ
0: ช่ง่ายๆ
1: เขาคิดแบบนี้หลายคนไปคิดแบบดิสคัทก็คืออะไรอ่ะสมมุติราคา100บาทคูณ60หารด้วย100อันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันต้องเป็นแบบว่า100คูณ60หารด้วย40อะไรประมาณนั้น
0: คุณผู้ฟังไม่เป็นไรค่ะพอสแกนแล้วเครื่องมันคำนวณให้เลยไม่ต้องแบบไปเหนื่อยคำนวณนะยังไงก็คึกคักตั้งแต่เริ่มต้นนะคะไทยช่วยไทยพลัสเป็นเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เรียกว่าโอ้โหทั้งคิดคำทั้งนะคะท่วงทำนองแล้วก็ร้องออกมาเป็นเพลงนี่แหละนะคะตอนคนละครึ่งพลัสก็โอ้โหติดหูกันทั้งประเทศเลยนะวิทยุแห่งประเทศไทยเราก็เปิดกันตลอดเช่นกันค่ะจากนี้ไปก็จะฟังกันตลอดเลยเพราะว่าใช้กันยาวๆไปจนถึงกันยายนนะคุณชยานันท์หมดได้ยัง
1: ยัง
0: นะเดือนนี้หมดยัง
1: ยังเลย
0: ให้วันละ200ไง
1: ใช้ไม่หมดใช้ไม่หมดจริงๆ
0: โอ้เก่งมากใช้ดีใช้เก่ง
1: คือไม่ได้แบบว่าซื้ออะไรมากอย่างมากก็ทานอาหารทานข้าวใช้ชีวิตประจำวัน
0: ค่ะคุณผู้ฟังล่ะไปจับจ่ายอะไรบ้างนะคะพี่วรรณชัยแกล้วกล้าสวัสดีค่ะมาแล้วพี่พิสมัยป้าวันดีทุกสถานีชัดเจนแจ่มแจ๋วค่ะขอบคุณทีมงานคุณพรที่พามาแล้วรายงานตัวคุณสุรศักดิ์ Morning from เพชรบูรณ์นะคะพี่สุริรัตน์ใครอยู่ที่ไหนคะทักกันมาพี่ชีวิตคนเลี้ยงวัวแชร์แล้วครับพี่สมพรแชร์แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะให้เพื่อนๆของเราได้ตามข่าวไปด้วยกันป้าบอกป้ายังไม่ได้ใช้เลยคนยังแน่นร้านอยู่ของไม่ครบเลยค่ะยังไม่ไปซื้อค่ะนี่พี่พิสมัยก็ยังไม่หมดค่ะใครยังไม่หมดบอกเรามาหน่อยใครหมดแล้วรอเดือนต่อไปนะคะหรือบางท่านก็เห็นความคึกคักแบบนี้หรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าบอกเรามาหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะกับไทยช่วยไทยพลัสนะคะกับโครงการที่รัฐบาลมอบให้พี่น้องประชาชนนะคะ 6:12 นี่คือข่าวยามเช้านะคะวันนี้อยู่กับ2ชอค่ะชอชัยศิลป์คนคล่องชอชยันแก้วกล่ำแล้วก็มีคุณป๋องสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณพี่สายชนีสั่ง Facebook Live โดยทีมงานนิวมีเดียเพจข่าวยามเช้าค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณกรศิริทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยแล้วกันเนา
0: ะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันตกของทางภาคเหนือนะคะจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะภาคเหนือเนี่ยฝน 70% ของพื้นที่นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยฝน 70% ของพื้นที่นอกนั้นนะคะ 60% ของพื้นที่มีภาคอีสานที่ฝนน้อยนะคะ 30% ภาคกลาง 40% ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% ของพื้นที่ค่ะอากาศดีหลายที่พี่สุภัทรบอกว่ารับฟังจากอำเภอสิงหนครสงขลาฝนไม่ตกครับคุณแอล
1: ค่ะ
0: อากาศดีมากมายเลยตอนนี้เช้านี้ใช่แล้วค่ะไทยช่วยไทยนี่พี่สมหวังสมชื่อเลยนะไทยช่วยไทย
1: ค่ะ
0: plus นะคะก็คือบวกขึ้นไปอีกนะคะพี่ตั้มบางพลีอากาศดีครับเช้านี้แดดมาแล้วเช่นกันนอกห้องส่งตอนนี้แดดนะคะเริ่มมีแดดกันแล้วพี่สุวรรณด้วยแดดดีแต่เช้าเลยครับกบินบุรีนะคะพี่ออสบอกติดตามประจำทุกวันครับขอบคุณมากเลยพี่จำรองบอกว่าฟังที่หอกระจายข่าวกับคุณแอล
1: ค่ะ
0: วัดเผาเครืองใหญ่เสียงชัดเจนนี่พี่บิดแทงหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยสวัสดีครับข่าวยามเช้าฟังจากสวทมุกดาหารอุ้ยขอบคุณหลายๆเด้อนะคะสวทมุกดาหารผอ.อ๋อยนะคะผอ.อ๋อยผอ.สวทมุกดาหารนะคะเจ๊ม่วยใช้หมดแล้ว รู้สึกภูมิใจแต่ละท่านน่ารักดีนะว่าเราได้ใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็รอเดือนต่อไปนะดีเลยดีเลยค่ะมาใครเป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าใครที่เฝ้าดูอยู่ยังไงก็บอกเรามาหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเราจะได้เห็นถึงความคึกคักหรือว่าการดำเนินการต่างๆด้วยนะว่าบางท่านเนี่ยของยังของหมด

0: ที่บ้านวันหนึ่งหรือสองวันน
1: ะ
0: แต่ว่าเขาเนี่ยต้องไปซื้อมาก่อนเพื่อที่พร้อมขายได้อีกวันสองวันแต่ถ้าตอนนี้ใครพร้อมที่ซื้อไปแล้วเอาไปปลอกเองที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเขาก็ขายให้นะแต่ถ้าใครจะซื้อแบบพร้อมทานเนี่ยต้องไม่มาวันนี้อ่ะเมื่อวานใช่ไหมไม่วันนี้ก็ต้องปรืนนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็แต่ก็คือสรุปก็คือถ้ามีเท่าไหร่ซื้อหมดเดี๋ยวจะไปรอให้มันเข้าที่ให้ทานได้แล้วค่อยทานเพราะว่าบางท่านก็บอกว่านี่ไงพี่พิสมัยไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันจริงขอบคุณท่านนายกอนุทิน
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ไปกันที่เรื่องราวตรงนี้กันหน่อยนะคะซึ่งรัฐบาลก็ชวนส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์เรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รัฐบาลเตรียมจัดพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินทางชลมารคซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามเพื่อสืบทอดราชประเพณีอันทรงคุณค่าและแสดงถึงความวิจิตรงดงามของมรดกศิลป์วัฒนธรรมไทยในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้กรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติกำหนดการส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569โดยสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ตามวันและเวลาทำการในวันที่1นะฮะมิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569สำนักช่าง10หมู่ดำเนินการประดับตกแต่งเรือพระราชพิธีและหรือนั่งร้านหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานส่วนในวันที่21กรกฎาคม2569จะเป็นทางด้านของพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือส่วนในวันที่22ถึง27กรกฎาคม2569นั้นจะเป็นในส่วนของการดำเนินการเชิญเรือพระราชพิธีนั้นไปเก็บรักษาณอู่ทหารเรือธนบุรีค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศน์แห่งชาติเรือพระราชพิธีเบอร์โทรศัพท์ค่ะ024240004ค่ะ024240004ค่ะ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไปประธานเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ค่ะโดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมสวมชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต์ผลักดันผ้าไทยไหมผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากลค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ6มิถุนายน2569ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ณหอประชุมกองทัพเรือค่ะโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมราชพรรษา48พรรษาแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะผู้วางรากฐานการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาตินะคะสำหรับความร่วมมือในปีนี้ค่ะก็มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมจำนวน70แห่งกงสุลกิติมศักดิ์17แห่งและยังมีเอกอัครราชทูตจาก36ประเทศนะคะนอกจากนี้ยังมีนิสิตนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 1,000 คนร่วมออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมจากผ้าศูนย์ศิลปาชีพนะคะไฮไลท์ในงานนะคะมีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็ชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัย โดยมีทั้งคณะรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลไทยเอกอัครราชทูตและคู่สมรสจากกว่า90ประเทศทั่วโลก

0: ร่วมเดินแบบด้วยนะคะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะนะคะท่านซาบิดาไทยเศษและสำคัญคืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะท่านอธิบดีแจงสุฤทัยเลิศเกษมนะคะที่ร่วมสวมใส่ผลงานออกแบบจากผ้าไหมไทยเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติด้วยค่ะ
1: ค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีการเดินแบบนะคะแล้วสำหรับในวันนี้ก็จะมีการจัดนำชุดที่เมื่อวานนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปเปิดงานเดินแบบในชุดทั้งหมดก็จะมาแสดงที่สยามพารากอนในวันนี
0: ้
1: นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูงานนิทรรศการที่สยามพารากอนได้วันนี้ตั้งแต่เริ่มเปิดห้างเลยนะยันปิดห้างสำหรับในวันนี้ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ภริยาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณธนนท์ ชาญวรกุลพร้อมรัฐมนตรีและคุณสมรสก็ร่วมเดินแบบชุดผ้าไทยสวยงามมากนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นโทนสีม่วงนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยแบบนะคะหลายๆท่านชอบมากเพราะว่านอกจากลายผ้าไหมแล้วการตัดเย็บนะคะแล้วก็ชุดแต่ละประเภทด้วยนะซึ่งแบบโอ้โหน่าภาคภูมิใจมากนี่แหละประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอาหารนะคะในเรื่องต่างๆด้วยนะคะก็สวยสดงดงามมากๆเลยนะคะมีทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กด้วยนะเข้ามาร่วมงานแล้วก็หลากหลายแต่ละท่านนะคะได้เห็นของความงดงามไลฟ์สดด้วยนะเมื่อวานนี้ก็เป็นบรรยากาศที่นะคะได้ผ่านไปอย่างน่าประทับใจค่ะ
1: ค่ะเอามาดูกันหน่อยเมื่อวานนี้เปิดไปดูข่าวอู้เห็นสีชมพูเต็มหาดเลยเม
0: ื่
1: อวานนี้อ่ะมาดูกันหน่อยว่าคืออะไรนะที่ระยองซึ่งจากกรณีมีการพบนั่นก็คือสิ่งที่เป็นสีชมพูที่อยู่ตามเต็มชายหาดที่ระยองเขาบอกว่าเป็นปริงสีชมพูโอ้จำนวนมหาศาลเลยเพราะว่าถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นที่หาดสวนสนตำบลเพอําเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะจนเขาบอกว่าแนวชายหาดยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีแดงอมชมพูสร้างความแตกตื่นแล้วก็ความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นจำนวนมากก็คือความยาวของชายหาดเนี่ยตั้งแต่สวนสนยาวไปร้อยกว่าเมตรเป็นเส้นทางที่รถเนี่ยวิ่งผ่านเรียบไปเรื่อยๆไปจนถึงนู่นเลยเขาเรียกว่าหาดบ้านเพอ
0: ่ะ
1: นะยาวมากๆเลยทางด้านของนายสุชาติชนกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านได้สั่งการค่ะให้ทางดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่1ค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจนะคะแล้วก็ได้มีการแจ้งว่าพบว่าเป็นสัตว์ทะเลเนี่ยก็คือปริงทะเลมีโดยเฉพาะกลุ่มก็คือเป็นปริงทะเลสีชมพูหรือที่เรียกว่าปริงสีชมพูหรือปริงหนามชมพู
0: เอ
1: าสีชมพูจริงๆนะท่านผู้ฟังดูจากภาพเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะที่อาศัยอยู่บริเวณท้องทะเลมีลักษณะลำตัวอ่อนนุ่มค่ะทรงกระบอกคล้ายกับแตงกวาหรือว่าไส้กรอกผิวเนี่ยมีตุ่มหรือว่าหนามขนาดเล็กสีสันก็ตั้งแต่สีชมพูไปจนถึงสีแดงส้มปริงทะเลค่ะมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลเนื่องจากทำหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งต่างๆมีชีวิตและอินทรีย์วัตถุต่างๆบนพื้นทรายจนได้รับขนานนามว่าเป็นแม่บ้านแห่งท้องทะเลที่ช่วยการรักษาสมดุลของระบบนิเวศใต้ทะเลให้มีความสมบูรณ์ค่ะโดยปรากฏการณ์ในครั้งนี้คาดว่าเกิดจากอิทธิพลของพายุและคลื่นลมแรงในทะเลทำให้ปริงทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ของทะเลถูกกระแสน้ำและคลื่นซัดเข้ามาเกยชายหาดเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยากก็ขอให้นักท่องเที่ยวค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพราะปริงทะเลบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตนเองและอาจทำให้ผู้ที่มีอาการผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองได้ค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานก็ดูข่าวกันก็โอ้โหนะนักท่องเที่ยวหลายคนก็ทั้งสนใจทั้งเรียกว่ามีทั้งคำว่าแตกตื่นด้วยนะเพราะมันเยอะมากนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงนะคะอย่าไปสัมผัสโดยตรงย้ำกันว่ามันอาจจะบางชนิดมันอาจจะปล่อยสารป้องกันตัวเองอาจทำให้ผิวแพ้ง่ายบางคนแพ้เนี่ยถึงขั้นแบบต้องไปหาหมออย่างรวดเร็วด้วยน
1: ะ
0: บางคนแพ้จริงๆเลยนะคะมาดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะกระทรวงพาณิชย์ดำเนินภารกิจเร่งด่วนค่ะเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ SME นำสินค้าดีมีคุณภาพที่ผลิตด้วยตนเองมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะซึ่งเรื่องนี้นายภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ท่านก็เปิดเผยถึงความสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ภายใต้การดำเนินงานระยะเวลา3 เดือนค่ะ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่4มิถุนายนที่ผ่านมาว่าถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME มีรายได้เพิ่มมากขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจที่ได้รับความผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะก็มุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเองไม่ใช่ซื้อมาขายไปนะคะแต่ต้องมีมาตรฐานอย่างเช่นสินค้า GI นะคะสินค้าเกษตรนวัตกรรมสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศสินค้าออร์แกนิกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในระยะสั้นก็มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ตอนนี้ก็มีการร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยทั้งผู้ขายและก็ผู้ซื้อคือไม่ต้องเสียค่าขนส่งนะคะแล้วก็แพลตฟอร์ม Next Gen ของ iNetซึ่งยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือว่า GP ล่าสุดตอนนี้ท่านบอกว่ามีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 2,000 รายค่ะแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ผู้ประกอบการในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยส่วนความคาดหวังในระยะยาวก็ช่วยสร้างการรับรู้ให้กับสินค้า SME ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์มากขึ้นนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยังเปิดเผยถึงการพัฒนาผู้ประกอบการในระยะต่อไปว่าเดี๋ยวจะมีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการผ่าน e-learning บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อยกระดับความสนใจในการแข่งขันให้ทันต่อยุคปัจจุบันด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนนะคะที่จะให้กระทรวงการคลังตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโครงการเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อที่จะอัปเดตคือในกลุ่มนี้คือคนที่อยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเมื่อมีการลงทะเบียนเมื่อปี2565
0: ค่ะ
1: เพื่อที่จะให้กระทรวงการคลังอัปเดตมีการตรวจสอบใหม่เพื่อที่จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ซึ่งก็จะมีการยืนยันตัวตนเนี่ยหลายช่องทางบางคนไปลงทะเบียนแล้วบอกว่าอาบัตรเนี่ยปรากฏว่าการขึ้นของการลงทะเบียนบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอะไรบ้างนะเร
0: ื่
1: องชายติดขัดตอนนี้ทางกระทรวงการคลังบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีนี้ให้ลงทะเบียนใหม่นะคะโดยในเรื่องนี้นายอรรถพลอัฏฐวรเดชค่ะรองปลัดกระทรวงการคลังท่านในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าของการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการของปี2569นี้ซึ่งนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง5มิถุนายนที่ผ่านมาคือมีผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรายเดิมลงทะเบียนแล้วอยู่ที่8,865,427 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อยู่ที่ 5,473,320 รายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอยู่ที่ 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อยู่ที่ 1,188,530 รายมีการผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารของรัฐค่ะอยู่ที่ 614,723 รายและเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยอยู่ที่ 344,438 รายนะคะสำหรับผู้ลงทะเบียนสามารถที่จะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านทุกช่องทางหรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของทางกระทรวงการคลังและเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่หน่วยรับบริการการลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5ธนาคารได้ตอนนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนเรื่องของการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะของการลงทะเบียนเว็บไซต์หากตรวจสอบสถานะและพบว่าข้อความขึ้นว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผู้ที่ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ก็ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสิทธิ์เนี่ยในวันที่17กรกฎาคม2569แต่สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ตรวจสอบการลงทะเบียนแล้วพบว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้ย้ำว่าให้ผู้ลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนนั้นไม่ถูกต้องโดยสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่โครงการกำหนดนะคะไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางเดิมเพราะบางทีไปลงทะเบียนช่องทางเดิมแล้วข้อมูลผิดพลาดก็ให้เปลี่ยนช่องทางการลงทะเบียนใหม
0: ่
1: นะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและพบว่าข้อความอยู่ข้อความขึ้นว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนก็ให้ผู้ลงทะเบียนกลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันถัดไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะยังมีประเด็นอีกหลากหลายนะคะรออยู่ในช่วงตีคอนร้องข่าวไปพบกับคุณพีพฤทธิ์แก้วพิบูลนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นค่ะเรากลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะพักกันก่อนเดี๋ยวไปตีคอนร้องข่าวค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ ปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้กับการกวาดล้างสแกมเมอร์และนอมินีต่างชาติครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกสั่งเดินหน้าล้างบางสแกมเมอร์นอมินีต่างชาติตั้ง5คณะอนุลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติหลังคดีไซเบอร์ลดกว่า 50%พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงนะครับว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลเร่งดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติครับซึ่งสามารถจะสร้างผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมเห็นผลได้ชัดโดยลดคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจาก 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีครับหรือลดลงนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กว่า 50.9% ครับมูลค่าความเสียหายก็ลดลงครับจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทลดลง 63.2% ครับที่นำเสนอไปนั้นเป็นข้อมูลระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคมปี68ถึงล่าสุดครับเดือนที่แล้วพฤษภาคมปี69ครับรวมทั้งนะครับมีการจับกุมผู้ต้องหา 1,494 คดียึดเงินสดได้กว่า57ล้านบาทเลยครับและสามารถจะช่วยเหลือเหยื่อได้808รายครับเป็นข้อมูลนะครับที่เก็บระหว่างวันที่1ตุลาคม68ถึงวันที่26พฤษภาคม69หรือว่าเดือนที่ผ่านมานี่เองครับทั้งนี้ครับนายกยังได้ชื่นชมและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่โดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ5คณะครับร่วมกันในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ครับเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและต่อประเทศชาติไทยต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับไปต่อกันที่การคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเผยผลงานคุ้มครองผู้บริโภคชูบทบาทใหม่สคบ plus รวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและพึ่งพาได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะนะครับกรณีที่เป็นกระแสสังคมครับเช่นความเสียหายจากการใช้รถยนต์ EV ยี่ห้อ Volvo EX30 หรือกรณีบ้านน็อกดาวน์จากการซื้อบ้านแล้วไม่เป็นไปตามสัญญารวมไปถึงกรณีการซื้อสินค้าไม่ตรงปกไม่ได้มาตรฐานโดยระบุนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปากท้องและการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยตรงครับ ซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีสุภมาศนะครับได้กล่าวว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นชินว่าสคบครับได้กำชับให้ปรับรูปแบบการดำเนินงานจากการนั่งรอรับเรื่องมาสู่การเดินหน้าเข้าช่วยเหลือประชาชนถึงที่เลยครับตามแนวทางสคบ plus รวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและพึ่งพาได้ซึ่งจะเห็นได้นะครับว่าสคบนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกการดำเนินชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคอย่างเราๆนี่แหละครับที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นโดยเฉพาะผู้บริโภคที่เดือดร้อนครับได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของสคบครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปกระทรวงมหาดไทยกันบ้างครับกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่นไฟพลัสบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการมอบหมายนโยบายเร่งด่วนมหาไทยทำทันที Action 5 Plus หรือว่า Action 5 Plus ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนครับโดยมุ่งเน้นนะครับในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศครับเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยครับ 1. ด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 2. ครับด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนครับโดยครับมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดผ่านแนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดครับ3ครับคือด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการครับให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ4ครับด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครับโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero และ5ครับด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสโดยยึดพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางครับผ่านการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักครับในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมุ่งมั่นปราบปรามการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างตามแนวทางมหาไทยใสสะอาดทั้งนี้ครับปลัดกระทรวงมหาไทยนั้นได้สั่งการให้ทุกจังหวัดครับและหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดครับเร่งแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างรวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญนั่นเองครับจากกระทรวงมหาดไทยมาต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับกระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อนโคราชโมเดลบูรณาการยกระดับทุนมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อว่ากระทรวงพมครับรวมไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ร่วมกันประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยครับณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3กระทรวงครับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพม.และกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมครับโดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้กล่าวว่าทั้ง3กระทรวงนั้นมีเจตนารมณ์ร่วมกันครับในการกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โคราชโมเดลครับเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบครับในการขับเคลื่อนใน3ด้านสำคัญครับได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและการสร้างความปลอดภัยในสังคมครับโดยทั้ง3กระทรวงนะครับจะร่วมกันจัดทำแผนงานและมีการกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยบางนโยบายสามารถจะดำเนินการได้ทันทีเลยครับขณะที่บางนโยบายนั้นจะมีการติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสมเพื่อให้การขับเคลื่อนโคราชโมเดลบรรลุเป้าหมายและเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมพบกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นครับรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการมอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองครับร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอครับลงพื้นที่ไปเข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ครับในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอกของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อจะนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายครับและผลการตรวจสอบนะครับก็พบว่าเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึง 33,383 ชิ้นครับมูลค่ารวมกว่า 4,680,000 บาทครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเต้าไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่และสำหรับเครื่องมือช่างครับรวมไปถึงไดเป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมเครื่องนวดจึงอายัดทั้งหมดที่กล่าวมาครับเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันนี่แหละครับเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อจะคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของไทยกัมพูชาครับโฆษกรัฐบาลยืนยันรัฐบาลแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธียึดตามกฎหมายสากลพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับว่ารัฐบาลไทยนั้นยืนยันแนวทางการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีครับโดยยึดหลักกฎหมายสากลและความจริงใจในการเจรจาพร้อมย้ำนะครับว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่ครับและเห็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงและแสดงความจริงใจต่อกันครับสำหรับในประเด็นนะครับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลครับรัฐบาลเห็นว่ากระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าUNCLOSครับเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลครับแต่ควรจะเริ่มจากการพูดคุยและเจรจาระหว่าง2ประเทศก่อนครับโดยไม่จำเป็นครับต้องเร่งนำบุคคลหรือองค์กรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องครับนอกจากนี้ครับยังยืนยันนะครับว่าข่าวลือเรื่องของการเปิดด่านชายแดนนั้นย้ำครับไม่เป็นความจริงย้ำครับไม่เป็นความจริงครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนนั้นอย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนเหล่านี้ครับรวมถึงนะครับผมภาพที่ถูกตัดต่อโดย AI ครับซึ่งอาจจะสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนได้ครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องประชาชนครับแต่ว่าในการเผยแพร่ข้อมูลนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงไม่เผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟกนิวกันนะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกับโครงการไทยช่วยไทย plus รัฐบาลกำชับผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plusให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับ โดยเฉพาะพี่น้องที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมา6วัน7วันแล้วนะครับรัฐบาลครับโดยกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในครับเน้นย้ำผู้ประกอบการนะครับและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนนะครับห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรครับเพื่อจะคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าครับทั้งนี้ครับหากร้านค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับส่วนกรณีในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรครับมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีครับหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับนอกจากนี้ครับกรมการค้าภายในนั้นยังเตือนผู้ที่พยายามนำสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดครับหรือกระทำการในลักษณะทุจริตครับอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงเลยนะครับซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับหากพี่น้องประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการไม่แสดงราคาสินค้าการขายสินค้าเกินสมควรการฉวยโอกาสแบบนี้ครับหรือการทุจริตในโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับพี่น้องประชาชนครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ครับหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะครับโดยตรงที่เบอร์โทร1559ตลอด24ชั่วโมงเลยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับโฆษกรัฐบาลเผยประชาชนรายเดิมหรือกลุ่มที่ไม่พร้อมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอเจ้าหน้าที่มหาดไทยจะลงพื้นที่ไปช่วยยืนยันตัวตนแนะเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรอประกาศผล17กรกฎาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยนะครับว่าทางกรมการปกครองนั้นเปิดระบบและใช้ไทยดีในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นที่สามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ครับส่วนพี่น้องประชาชนที่ไม่พร้อมครับขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยครับซึ่งก็จะมีการนัดหมายไปหาในพื้นที่ครับเพื่อจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนครับทั้งนี้ครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนั้นสามารถจะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนครับเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้2569ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ครับหรือ welfare.mof.go.th ครับโดยพิสูจน์ตัวตนนะครับผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดทั้งนี้ครับระบบนั้นจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบครับได้แก่1. ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมแล้วนะครับและติดตามประกาศได้ในเดือนหน้าครับวันที่17กรกฎาคม 2. ข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้ให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่ครับและ 3. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้พี่น้องประชาชนกลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปครับทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านช่องทางเดิมครับและหากไม่สามารถดำเนินการได้โดยตนเองนั้นสามารถติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้ง5แห่งนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกับงานที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ทั่วโลกนั้นจับตาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวกันในวันนี้ครับกับเรื่องที่ประเทศไทยเรานั้นกำลังขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงินระดับโลกอีกครั้งครับกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี สภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting ประจำปี2569ครับซึ่งจะจัดขึ้นนะครับวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับที่ประเทศไทยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยสำหรับในการประชุมในครั้งนี้ครับถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกครับและเป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีเลยนะครับที่ไทยเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพจัดมาแล้วเมื่อปี2534ครับและในการประชุมครั้งนี้พี่น้องประชาชนครับจะเป็นการรวบรวมผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศทั่วโลกเลยครับอาทิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์นักลงทุนสถาบันการเงินระหว่างประเทศและภาคธุรกิจระดับโลกครับรวมจำนวนผู้เข้าร่วมนะครับคาดว่าจะมากกว่า 15,000 คนครับเพื่อร่วมกันหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจครับด้านการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกเงินเฟ้อหนี้สาธารณะเสถียรภาพระบบการเงินความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับซึ่งตีคองร้องข่าวครับจะมาบอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับให้เห็นถึงความคืบหน้าของรัฐบาลครับในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมต่อเนื่องครับไปเรื่อยๆเลยครับและรัฐบาลนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั่วโลกครับที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อส่งต่อรอยยิ้มมิตรไมตรีและความประทับใจของประเทศให้ผู้ที่มาเยือนครับจากนานาประเทศครับและร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยครับสู่เวทีโลกด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้หมดเวลาของตีคองร้องข่าวกันแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
6: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
0: หนาฬิกา54นาทีค่ะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าหลายท่านก็ทักทายกันมานะคะแล้วก็ติดตามอยู่หลากหลายที่บางที่ฝนตกด้วยนะฝนตกหนักด้วยนะคะทางใต้ฝนตกหลายพื้นที่พนมสุราษฎร์ฝนกำลังตกตอนนี้พี่กิตติมารายงานมานะคะพี่ชัยนาถาบอกคุณแอลฟังอยู่บางละมุงชลบุรีครับผมผู้ใหญ่บำรุงติดตามข่าวยามเช้าอยู่ครับนะคะพี่หลายท่านนะคะพระรุ่งขัตติยานมัสการค่ะพี่สุเทพบอกสแกนไทยช่วยไทยไปเกือบหมดแล้วครับคุณแอลค่อยๆจัดสรรกันไปนะผู้ฟังคะ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะคะถึงกันยายนก็ช้ำๆกันไปอาจารย์ทองพูดบอกว่าร้านค้าที่เข้าโครงการไทยช่วยไทย plus กรุณาอย่าบวกสินค้าราคาเพิ่มนะครับฝากกันด้วยแล้วก็อย่าไปรับแลกเป็นเงินสดนะคะมีความผิดนะแล้วก็จะมีผลหลายเรื่องทีเดียวตอนนี้นะคะคุณต้นอานนท์คุณโดนัทณัฐพงศ์สารบุตรแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยทำ EP 2ออกมานะคะเรื่องของ เหมือนการจำลองเป็นละครแล้วแหละนะคะเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าไทยช่วยไทยพลัส60 40และแบบมีใจตรงกันอยากได้กระเป๋าโน่นนี่นั่นแล้วในเรื่องพล็อตเรื่องน่าสนใจมากคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยติดตามได้ในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสนุกมากสงสารแม่ค้าน้องป่านนะคะที่แบบเล่นกันจริงๆนะคะเล่นเล่นในละครนะคุณผู้ฟังในชีวิตจริงเขารักกันมากคู่นี้นะคะก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆ นะคะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่นำมาเป็นละครให้ได้เห็นกันว่าถ้านำไปตุกติกอะไรทั้งผู้ขายผู้ซื้อคนขายร้านค้าเนี่ยมีความผิดนะคุณผู้ฟังนะฝากกันด้วยที่ราชบุรีฝนตกพรำๆค่ะคุณแอลหลายที่ก็ฝนตกนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะนะคะวันนี้เดือนมิถุนายนนะคะ7มิถุนายนอีกไม่กี่เดือนไทยเราก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ในวันที่ช่วงวันที่ช่วงตุลาคมนะนะคะอย่างที่คุณพีพฤทธิ์แก้วพิบูลได้รายงานไปในช่วงตีคลองร้องข่าวแต่ยังไงก็ตามค่ะไทยก็เตรียมพร้อมจัดประชุมในครั้งนี้ชู4เสาหลักขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือว่า World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ปี2569ที่กระทรวงการคลังเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขพิธีการและการสื่อสารค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่านก็บอกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงบทบาทบนเวทีเศรษฐกิจโลกผ่าน4ประเด็นสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีการแข่งขันสูงนะคะด้านสถาปัตยกรรมการเงินการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะภูมิอากาศแล้วก็เศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนย้ำว่าความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพไม่ได้อยู่แค่การจัดงานอย่างราบรื่นแต่ว่าต้องสร้างมรดกและคุณค่าระยะยาวให้กับประเทศและประชาชนชาวไทยด้วยนะคะด้านนายสุรชัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็บอกนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์พร้อมถ่ายทอดเนื้อหาเศรษฐกิจและการประชุมให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมในครั้งสำคัญนี้ผ่านเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงหอกระจายข่าวกว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศด้วยนะคะที่จะได้ร่วมกันแล้วก็เราก็ร่วมเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพในครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะคะ 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นครั้งสำคัญในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะสิ่งที่คนไทยสามารถที่จะช่วยให้การประชุมในครั้งนี้ผ่านไปได้นั่นก็คือการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะสำหรับประเทศไทยกันว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วเราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสด
7: ีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569